0: คำว่าเนรคุณก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีและก็ทำร้ายผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วในทางกฎหมายเรื่องของมรดกสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์ได้หรือเปล่าถ้าเนรคุณสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Wake Up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่าในละคุณนั้นหมายถึงการไม่สำนึกในพระคุณไม่เห็นความดีของผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปการะและไม่ตอบแทนบุญคุณบางครั้งยังกระทำการอกตัญญูหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอีกด้วยคำว่าในละคุณนั้นมักจะเป็นคำพ้องที่มีความหมายเช่นเดียวกับอกตัญญูคือเราเชื่อกันว่าการเนรคุณผู้อื่นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีวันได้คืนและผลของการขาดความเคารพหรือเนรคุณก็จะกลับมาเล่นงานคนที่เนรคุณในที่สุดส่วนลูกเนรคุณหรือลูกอกตัญญูนั้นก็หมายถึงบุตรที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีหรือทำร้ายผู้ที่มีพระคุณอย่างพ่อแม่ในทางกฎหมายไทยหากบุตรมีพฤติกรรมเนรคุณพ่อแม่ก็สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ่อแม่สามารถฟ้องขอคืนทรัพย์สินที่เคยให้ลูกไปแล้วได้หากลูกมีพฤติกรรมเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงหรือด่าทอหมิ่นประมาทพ่อแม่อย่างรุนแรงหรือจะตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้คือพ่อแม่สามารถทำพินัยกรรมตัดลูกไม่ให้รับมรดกได้ในทางกฎหมายกำหนดให
1: ้ในวันที่ผมผ่อนดาวบ้านเสร็จเนี่ยนะครับมันเกิดต้มยำกุ้ง
0: ค่ะ
1: เกิดต้มยำกุ้งปูแผ่นที่ผมไปซื้ออยู่ที่บางบัวทองนะฮะที่บางบัวทองตอนดาวหมดแล้วมีแต่เสาสองต้น
2: ดาวเสาเหรอครับเอาดาวเสาอยู่บนโลกเหรอครับอาจารย
3: ์ไอ้เจ้าของโครงการไม่สร้างต่อเลยครับอาจารย์เหลือแต่เสาเลยไอ้สร้างมีแต่เสาค่ะ
1: เจ้าของไปอยู่ดาวอังคารแล้วมั้ง
3: โอ้ใช่ช่วงนั้นนะวิกฤตเศรษฐกิจ2540ล้มเลยในระนาดกันเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
1: ใช่ครับแต่ก็รัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลย
3: โอ้ค
1: ่
3: ะ
1: สปบก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ฟ้องแล้วไง
3: อาจารย์เดี๋ยวนี้ดิฉันยังเคยเห็นบางตึกยังร้างอยู่เลยนะอาจารย
1: ์ไอ้นั่นใช้ยาบ้าไหม
3: ไม่คือเขาสร้างยังไม่เสร็จอ่ะเป็นตึกร้างอ่ะ
1: แต่นั่นแหละ
3: มันยังสร้างไม่เสร็จค
1: ่
3: ะ
1: จะเป็นเพราะว่าคือถ้าเป็นต้นหลังๆที่ทำไม่เสร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะถูกฆ่าตัดตอนเพราะขายของไม่ดีนะครับแต่ก็ลองได้ดูนะชีวิตคนเราพอเจอต้มยำกุ้งเสร็จปุ๊บจำเป็นที่จะต้องมาซื้อบ้านนะมาซื้อบ้านที่ก็ต้องเลือกไอ้ที่มันสร้างเสร็จแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ที่ผมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละก็คือสร้าง

0: ็จแล้วนะครับพอสร้างเสร็จแล้วยังไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรนะต่อมาจากสโมสรด้วนๆเลยเพราะว่าบ้านที่เราผ่อนดาวได้แต่เสาสองต้นนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับชีวิตคนเรา
1: อ
0: ันนี้ได้อย่างชีวิตในฝันให้เห็นวิกฤตของชีวิตนะ
1: ค่ะ
0: อยู่มาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเกิดน้ำท่วมใหญ่
1: จำได้เลยปี2552หรือ3นะคะอาจารย
0: ์ก็คือต้มยำกุ้ง40ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำท่วมใหญ่ก็ปี54
1: อ๋อปี54อ่าฮะ
0: มันห่างกัน14ปีใช่ไหมปี54เนี่ยน้ำท่วมใหญ่ปรากฏว่าไอ้บ้านที่ผมไปผ่อนได้แต่เสา2ต้น
1: ท่วมเลย
0: มันมิดแล้วมิดอีกแต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจเขาก็คงสร้างกันต่อนะครับก็คือมันจะเข้าสู่ระบบอะไรสารพัดนะก็เป็นอีกคนหนึ่งเจ้าหนึ่งมาซื้อกิจการต่อแล้วสร้างจนเสร็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคนไปผ่อนต่อบ้านของผมนี่แหละไอ้เสาสองต้น
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ริมคลองบางบัวทองที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าบ้านหลังไหนอยู่ติดคลองนะจะแพง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะแพงกว่าคนอื่นแม้ว่ามันต่อมามันจะเป็นคลองน้ำเน่าก็แล้วแต
2: ่บ้านริมคลองไงอาจารย์ดูที่สบาย
0: พอมันติดคลองนะแต่พอน้ำท่วมมันก็มิดเลย
1: มันก็ทั้งมีกับมันมีทั้งบวกกับลบอาจารย์
2: เป็นเรื่องแ
0: ท้ผมก็เลยไปโทษนะไปโทษชะตาชีวิตเราเนี่ยมันต้องลำบากมันต้องลำบากแต่ว่ามันวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันแม่ตีความเข้าข้างตัวเองนะตีความเข้าข้างตัวเองสมมติว่าถ้าเราผ่อนมันเสร็จเขาสร้างให้เราเสร็จแล้วเราไปอยู่ 100% นะพอปี54เนี่ยมันท่วมนิดหลังคาเลยก็เลยบอกว่าโอ้ขอบคุณเทวดาที่ทำที่เขาสร้างไม่เสร็จ
1: เขาสร้างไม่เสร็จแล้วเราเลยขายทิ้งใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ได้อะไรสักเซนต์เลยครับไม่ได้ขายนะครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เพราะมันก็ฟ้องร้องกันไปใช่ไหมครับแต
1: ่
0: ผมเป็นเจ้าหนี้ลำดับท้ายๆนะครับถ้าเรามองในแง่ของอสังหาริมทรัพย์จริงไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ระดับแรกๆก็จะคือธนาคารไปใช่ไหมฮะธนาคารเพราะว่าไอ้พัฒนาโครงการเนี่ยก็เอาไปเข้าแบงค์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เป็น
1: แบงค์
0: นั่นแหละเขาไปกู้เงินแบงค์มาสร้างเราเป็นส่วนส่งเงินให้แบงค์แท้ๆนะครับเราก็ยังแพ้แบงค์นะแต่นั่นแหละครับก็เลยมาบอกว่าเป็นบุญที่มันสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผมสมมติว่าผมไปอยู่ที่54เนี่ยมันท่วมมิดหลังคาเลยแล้วถ้ามันท่วมมิดหลังคานะครับแล้วเราไปอยู่นั้นจริงๆมันคือ 100% ของความเสียหายเลยนะ
1: ใช่ค่ะจ้ะไปมาก็ลำบากแล้วละจ้ะทำไงนะคะ
0: ไม่รู้จะซ่อมไหวไหมใช่ไหมครับ
3: คนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตหรือไม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อแม่มีความเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูของลูกได้แน่นอนแหละลูกเห็นอะไรเขาก็มักจะทำตามเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือถูกหรือผิดแต่นี่คือตัวอย่างของเขาตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกมาและควรให้ความรักและมีเวลาให้กับลูกบ้างรู้จักพูดคุยกับลูกเล่นเหล่านิทานทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆเรียกว่าต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องฟังลูกบ้างอยากให้พ่อแม่ฟังมากขึ้นว่าลูกอยากจะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังหรือเด็กน้อยที่ต่ำกว่า2ขวบจริงๆแล้วปัจจุบันยา

0: ให้คนอื่นเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์อย่าปล่อยให้ลูกติดหน้าจอจนเกินไปตัวพ่อแม่เองก็ต้องไม่ติดหน้าจอด้วยเพราะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าคิดจะดูก็ต้องดูพร้อมกับเด็กเพื่อจะได้แนะนำให้มีความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเด็กติดอย่างอื่นเขาก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากมนุษย์ตัวเป็นๆอย่าตามใจลูกจนมากเกินไปควรจะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดทนและรอคอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัยอันสมควรและไม่ควรทำอะไรให้ทุกอย่างจนลูกติดความสบายจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองจงปฏิบัติกับลูกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจมีเมตตาและเอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้างลูกจะได้รู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจและควรจะเข้าใจพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐานเอาไว้บ้างรู้ว่าเด็กวัยนี้ควรจะทำอะไรให้เขาได้หรือตัวเขาเองยังทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกดดันและทำให้เกิดความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะเล่าให้ฟังมี2ครอบครัวค่ะที่ปู่สนิทสนมด้วยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยความที่รักลูกมากไปรับไปส่งลูกจนกระทั่งโตเรียนมหาวิทยาลัยและพอเขาขอ
1: แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิวันวรรุษอาจารย์คะน่าสนใจจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เพื่อความอยู่รอดนะคะแล้วก็คิดที่จะยังไงบ้างอย่างอาจารย์ไปซื้อโรงบ้านตรงแถวริมคลองประปาก็มะเร็งแล้วสิคะว่ายังไงน้ำก็ต้องไม่ท่วมเพราะเขาต้องรักษาคลองประปาไม่ให้ท่วมนะอาจารย
3: ์
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆแค่มนุษย์มีการเตรียมแผนที่ดีนะครับศึกษาจากสิ่งที่มันผ่านมาม ีประสบการณ์มาแล้ว
2: อาจารย์ก็ขออนุญาตนิดหนึ่งก็เรื่องนี้ค่ะไอ้ที่ภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลามีการพูดกันเยอะแยะเลยว่ารัฐบาลคือประเทศไม่มีการเตรียมการที่ดีเลยแล้วก็ทุกคนตอนนี้แย่เลยเนี่ยนะแต่ว่าในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเตรียมการอย่างดีแล้วไม่โอ้มันเอามาเปรียบเทียบกันมันไกลกันลิบลับเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์นะพูดถูกเลยต้องมีการเตรียมการนะคะค่ะ
3: ถ้าญ
2: ี่
3: ป
2: ุ่
3: นไม่เตรียมการก็ต้องอพยพนะ
4: ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วจะให้เขาออกไปยก
2: ไปที่ไหนอ่ะใช่ค่ะ
3: นะครับไปเกาหลีก็เป็นศัตรูกัน
4: ไม่ได้
3: ไปอยู่จีนก็ไม่
2: ได
3: ้
4: ไม่ถูก
2: ไม่ถูกกัน
3: ไปอยู่กับรัสเซียก็ทะเลาะกันอี
4: กทะเลาะรอบด้านเลย
3: นั่นแหละ
2: จะต้องขอไปอเมริกาได้ไหมคะ
3: ไม่ได้เขา
4: ไกลเกิน
2: ไกลเกิน
3: เขาไม่อยู่เชียงใหม่นะ
2: โอ้ใช่ค่ะอาจารย
3: ์
2: พวกผู้สูงอายุอ่ะมาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะ
3: นั่นแหละมันก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าเตรียมการนะอันนี้เขาวางแผน
2: เออเนี่ยอันนี้วาง
3: แผนเขาวางแผนเลยที่ฉันทำงานไม่ได้แล้วฉันก็มาเป็นภาระให้แต่เศรษฐีไปเรายากจนเราก็อยากได้เงินคนแก่มาเลยมาอยู่ฉันสร้างหมู่บ้านรองรับเลยแต่ในขณะที่เขามี productivity นะฮะเขาก็ทำให้บ้านเขาแต่พอไม่มีการผลิตไม่มีอะไรแล้วเตรียมรอมานอนรอบัตรที่จะไป
2: ค่ะ
3: ก็มาอยู่บ้านคนอีกอันวิธีขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีครับก็เพราะว่าแน่ๆคือทำไมเราไม่สร้างของเราเองใช่ไหมครับ
2: จริงค่ะ
3: แต่มันมีวิธีคิดซึ่งมันแปลกนะในเวลาที่ผมยกอย่างนี้ก็ได้นะเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราอยากไปทำงานในประเทศที่มันมีค่าจ้างดี
4: ครับ
3: เขาก็กีดกันไม่ให้เรา

0: ไปนะเพราะเขาก็จะบอกว่าไปแย่งงานใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นั่นคือแต่พอไอ้ประเทศที่กีดกันไม่ให้เราไปพอคนของตัวเองแก่ตัว
1: แก่ตัวลง
0: มันไม่มีproductivity อะไรแล้วนี่นะฮะไม่มีการผลิตอะไรในที่ดินละ
1: ก็ผลักนะผลักไหมยังประเทศอื่น
0: นั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละอย่างน้อยก็ยังมีพยาบาลผู้ดูแลที่ตรงตรงเช้าเช้าของประเทศนั้นรอดูแลเพราะเขาอยากจะได้เงินจากคนแก่ใช่ไหมครับตลกไหมล่ะ
1: ที
0: ่เราก็ดีใจนะจะได้เงินเราก็จะได้เงินแต่พอคนแก่บ้านตัวเองก็ไม่ดูแลนะเพราะไม่ได้เงินทั้งที่คนแก่ที่บ้านตัวเองก็คือคนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนให้ตัวเองได้มีเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เติบโตขึ้นมาแต่พอคนแก่มาจากญี่ปุ่นมาจากยุโรปมาจากอเมริกาดูแลเขาไม่ดีนะ
2: ก็เขาจ่ายเงินไงอาจารย
0: ์นั่นแหละเห็นเขามากินตำบักหุ่งที่บ้านเนี่ยโอ้ยดีใจเนาะฝรั่งกินบักหุ่งได้เผ็ดเผ็ดนี่ก็สนุกดีเนาะอะไรเนี่ยแม่มันก็แปลกมันก็แปลกดีนะครับลองกลับกันสิฮะลองให้คนแก่บ้านเราอยากไปบ้านปลายชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหน่อยนึง
1: ไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ค่าครองชีพแพงกว่าบ้านเราเยอะ
0: นี่ได้เหรอครับเขาไม่ให้เราไป
1: ด้วยอันนั้นด้วยใช่ค่ะ
0: นะครับอยากม
1: ี
0: บ
1: ้
0: านไปอยากมีบ้านไปชีวิตที่ยุโรปที่อเมริกาไม่มีทางนะครับ
1: โอ้ไม่มีทางเลยล่ะค่ะ
0: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าโลกมันไม่เท่ากัน
1: ฮะค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอโลกมันไม่เท่ากันในวัยที่ผ่านอะไรมาแบบนี้เราจะเห็นเลยครับว่ามันอายุที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันอายุที่ผ่านมาแล้วก็ยิ่งถ้าคุณเป็นประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีกองทัพใหญ่โตมโหฬารนะครับไปถล่มคนอื่นได้นะครับคุมสื่อได้อะไรต่างๆได้นะครับสร้างความนิยมชมชอบให้กับตัวเองได้นะครับแล้วไปสร้างความเกลียดชังให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลาอันนี้แหละครับจะเรียกว่าภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุด
1: นี่แหละ
0: นะครับภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดผมยกตัวอย่างเองก็ได้นะความขัดแย้งในพม่าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อังกฤษไม่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วอังกฤษไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังวางระเบิดเวลาไปให้เขายิงกัน
2: จนถึงปัจจุบันเลยนะครับอาจารย์
0: ไปให้เขาทะเลาะกันนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสกลับมาครอบครองเขาอีกนะฮะพม่านะครับที่ทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในวันที่อังกฤษให้อิสรภาพเอกราชกับพม่าเนี่ยนะครับอังกฤษได้ยับจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาอาณานิคมของตัวเองเพราะว่าต้องไปซ่อมบ้านแต่เมืองของตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่พอฮิตเลอร์ถล่มแล้วก็หนักหน่วงนะครับยุโรปนี่หนักหน่วงมาก
1: น
0: ะครับมหาอำนาจมันก็เปลี่ยนเลยไปที่อเมริกากับสหภาพโซเวียตครับเห็นไหมครับพอโลกมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันล้วนแล้วแต่นะครับภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายแหละมันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ส่วนรวมเกิดที่มันหนักหนาสาหัสนะครับไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะคือธรรมชาติเนี่ยมันคือฤดูกาลของเขาอยู่แล้วมนุษย์ควรจะเรียนรู้จริงไหมครับแต่ที่มันหนักหน่วงสาหัสกันอย่างที่ M 2.5 เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะภาวะโลกร้อนเดือนกระจกพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่ธรรมชาตินะครับ
1: มันก็คือฝีมือมนุษย์นี่แหละ
0: คือมนุษย์ล้วนนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมันเกิดภาวะโลกร้อน global warming นะฮะภาวะ
1: climate change
0: climate change เดือนกระจกน้ำทะเลสูงอะไรพวกต่างๆพวกนี้เอลนีโญลานีญาอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นภัยที่แบบที่มนุษย์เอามาเติมให้กับธรรมชาติ

0: พอมนุษย์มาเติมให้กับธรรมชาติอันนี้คือมันหนักหนาสากันไปกว่านั้นก็คือว่ามีมนุษย์บางประเภทนะครับแล้วอยู่เกิดมาแล้วกลับได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดไม่มีใครนะฮะมีคนเดียวนี่แหละนะครับลายเซ็น
1: ที่เป็นคลื่นเนี่ยยาวเลย
0: ก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะ
1: เห็นบอกว่าจะมีแผนงานเนาะวันนี้อะไรอะครบรอบเนี่ยที่เขาฉลองเอกราชเนี่ยนะไม่ต้องไปบอกว่ากี่ปีคงรู้ทราบกันว่าจะมีภาพนะแบงค์อยู่ในภาพของเขานะยังกำลังนั่นกันอยู
0: ่
1: รอการอนุมัติจากสภาค่ะ
0: แล้วมันจะมีความภาคภูมิใจหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือโลกตะวันตกมาสร้างความขัดแย้งในโลกตะวันออกแล้วก็วางเงื่อนไขให้เขาทะเลาะกันยิงกันจนเท่าทุกวันนี้อย่างเช่นพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาก็แย่งอำนาจกันจนเท่าทุกวันนี
1: ้
0: แล้วไอ้คนที่อยากจะมีอำนาจก็ไปทิ้งระเบิดใส่คนอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: รัฐบาลทหารพม่าทุกวันนี้ก็ยิงกันเนี่ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะครับจะในฉากเดียวกันนะครับอิสราเอลไปถล่มฉนวนกาซาไปถล่มเลบานอนนะครับอเมริกาไปถล่มอิหร่านนะครับกลายว่าตัวเองเป็นเทพนั่นแหละเป็นเทพเป็นก๊อดนะครับแต่พอพม่าเนี่ยเขาอยากจะรักษาประเทศชาติของเขาให้เป็นปึกแผ่นกลายเป็นหมาเห็นไหมครับไอ้สิ่งแบบนี้โลกมันเด็ดเดี่ยวครับพอโลกมันเด็ดเดี่ยวอ่ะจนแล้วทรัมป์บอกว่าฉันไม่ประชุมร่วมแล้วไอ้โลกร้อนฉันไม่ใช้แล้วพลังงานทางเรื่อง
1: ฉันถอนตัวมาเลยปารีสเนี่ยกรีมัน
0: ฉันก็จะใช้ฐานหินฉันก็จะปล่อยทำในออกซายเหมือนกับฉันก็จะทำแบบของฉันนี่แหละใครไม่ทำตามฉันเนี่ยฉันก็ลงโทษอะไรพวกนี้นะครับเชื่อไหมว่าเด็กที่เฉลิมกาซาตายไป8-9 หมื่นแล้วนะครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: อันนี้ไม่รวมที่เลบานอนไม่รวมที่อิหร่าน
1: แต่เรื่องนี้สหรัฐเงียบกริบค่ะ
0: เงียบครับก็เพราะว่ากลไกฮิวแมนไรท์ทั้งหลายพวกเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์มันปิดตามันอยู่นะครับนั่นแหละครับนี่คือโลกที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็การตอนนี้ผมจะดีโอแกรมปิดซีรีส์นี้นะครับก
1: ็
0: คือว่าถึงที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในตราบใดที่เอาผลประโยชน์และความเห็นแก่ได
1: ้
0: ความเห็นแก่ตัวและบวกกับอิทธิพลที่ตัวเองมีเหนือคนอื่นเอามาทำให้โลกมันบิดมันเบี้ยวข้อมูลมันไม่เป็นจริงแต่มันเป็นเท็จเฟคนิวส์ตลอดเลยสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเยอะที่สุดคืออะไรรู้ไหมเฟคนิว
1: ส
0: ์ตัวเขานั่นแหละคือคนที่ผลิตเฟคนิวส์อยู่ตลอด
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์นะครับแต่เป็นถล่มอิหร่านแล้วก็ยังอยากจะเป็นบิดาสันติภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้มันอะไรโลกนี้นะครับ
1: อาจารย์ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะค่ะที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฟังมาแล้วในอีพิโซดมาทั้งหมดถึง26อีพิโซดนี่ก็เป็นเรื่องของฝีมือมนุษย์ดังนั้นนะคะอาจารย์คะที่ต้องการแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะคะอาจารย
0: ์อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับคือภัยที่บังเกิด
2: ครับผมนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับเวลาหมดพอดีครับเราทั้งสามคนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมไปเลือกตั้งนะสำหรับคนกรุงเทพนะคะสวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะแน่นอนละค่ะก็มาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยหลายฉบับนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณณรงค์นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะคุณณรงค์จันทองแล้วก็ดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันส่วนดิฉันนี่ภารกิจนะคะคนกรุงเทพที่ต้องทำก็คือการไปเลือกผู้ว่ากทม.ถามว่าเป็นคนกรุงเทพไหมเป็นคนกรุงเทพแบบย้ายมานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ประมาณ1หรือ2ครั้งแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วย้ายมานานละ
0: กทม.เองก็คาดหวังว่าวันนี้ควรจะออกไปใช้สิทธิ์เกิน 70% นะครับก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าฟ้ายังสดใสอยู่นะครับช่วงบ่ายและค่ำก็อาจจะมีฝนจะอาจจะไม่สะดวกนะครับก็รณรงค์คนกทม.ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับขอเริ่มต้นด้วยประสบนิกรครับหลั่งไหลถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยครับวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะครับโดยสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3 20:00 นถึง 21:00 นขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 นครับสำหรับผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพจะผ่านจุดคัดกรองลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำเดินทางมาผ่านจุดคัดกรองและก็รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินถนนหน้าพระลานนะครับเพื่อรับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์โบสีขาวเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพประกอบเป็นภาพสักการะครับเป็นภาพประชาชนจำนวนมากเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะวันแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระศพนิกรหลั่งไหลเข้าสักการะพระศพถวายอาลัยเจ้าฟ้าพารัฐมนตรีลาววางพวงมาลาเนืองแน่นวันแรกประชาชนแต่งชุดดำหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพพระองค์พาณพระที่นั่งพิมานรัตยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวผู้แทนรัฐบาลวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพด้านบุ๋มปนัดดาเปิดโรงครัวบริการประชาชนส่วนผู้จัดการรายวัน360 องศาครับพระศพนิกรหลั่งไหลถวายส

0: สักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกณพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ค่ะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีภาพถวายอาลัยพระศพนิกรจำนวนมากสวมใส่เครื่องแต่งกายชุดสีดำและชุดไว้ทุกข์เข้าถวายสักการะ

0: ชั่วคราวนะคะในคดีที่เรียกรับเงินแลกกับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าก็มีการกำหนดเงื่อนไขค่ะโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลังถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครรับข้าราชการตำแหน่งอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายด้วยกันรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทอ้างว่านำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือเข้าสอบรับราชการได้เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนที่ตำรวจจะไปตามจับที่บ้านพักเมื่อคืนวันศุกร์นะคะโดยนายรุ่งเรืองก็ยื่นขอใช้ตำแหน่งตัวเองค้ำประกันศาลพิเคราะห์เห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้ต้องหาน่าเชื่อถือมีหลักแหล่งก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่กำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวหากผิดนัดจะมีการสั่งปรับเงินเป็น 100,000 บาทและห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงการกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานในคดีฝ่าฝืนก็จะมีการถอนสัญญาประกันควบคุมตัวส่งเข้าเรือนจำเพื่อกักขังทันทีค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะเป็นปลัดคนดังเมื่อวันที่20พฤษภาคมอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายด่วนพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองอีก4คนปมถูกร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยสถานบันเทิงพื้นที่ป่าตองก่อนมีคำสั่งคืนตำแหน่งเมื่อวันที่26มิถุนายนแต่ว่ากลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมได้เพียงวันเดียวค่ะก็ถูกตำรวจปปป.บุกจับคาบ้านเรื่องนี้บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าปลัดรุ่งเรืองนั้นยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนจะเชื่อมโยงคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นตอนนี้หรือไม่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ก็จะขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ในส่วนการแถลงข่าวนะคะก็รอติดตามฟังแล้วกันเพราะว่าจะมีการแถลงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะเดลินิวส์ปลัดรุ่งเรืองประกันตัวบิ๊กเต่าเค้นยิบลากไส้ต้มโกงสอบสอถออธิการบดีมสวตั้งคณะกรรมการไขปมนักวิชาการดันวิชามหาคุณลุยศาลให้ประกันรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตด้านบิ๊กเต่าลุยเองบินด่วนสงขลาเค้นสอบปมตุนอ้างรู้จักผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ทางค่ะ
1: และเมื่อวานนี้ครับเวลา 15:00 นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นำหมายค้นของศาลครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายรุ่งเรืองภายในหมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีบริเวณหน้าประตูทางเข้าบ้านก็มีป้ายชื่อของปลัดติดไว้เป็นภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนพร้อมข้อความว่าราชสีห์ผู้พักดีต่อแผ่นดินติดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับส่วนการเข้าค้นนั้นทางปลัดและครอบครัวได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียินยอมให้เข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมดภายในบ้านเพื่อค้นหาหลักฐานเอกสารหรือว่าข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า2ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับนะครับอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของหรือพยานหลักฐานที่ตรวจพบภายในบ้านโดยระบุเพียงว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปตรวจสอบและประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมเนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนครับสำหรับบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่ผู้ร้องเรียนเคยเข้าพบหรือว่ามีการนัดหมายพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการสอบตามข้อมูลและก็คำให้การที่ผู้ร้องเรียนได้ไว้กับทางพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้จึงจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดเพื่อหาความเชื่อมโยงและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีส่วนหมู่บ้านที่เข้าตรวจค้นนั้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่มีบ้านพักอาศัยประมาณ 15-20 หลังโดยบ้านของครอบครัวนายรุ่งเรืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของโครงการมีการซื้อบ้านติดกัน2หลังครับก่อนจะมีการต่อเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันจนกลายเป็นบ้านพักขนาดใหญ่ภาพหัวข่าวใหญ่แล้วก็ภาพประกอบนะครับภาพประกอบกันก่อนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพพนักงานสอบสวนปปป.ครับรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ตรวจยึดจากบ้านพักข้าราชการของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อเคลียร์คลายคดีเรียกรับเงินหัวละ 300,000 โกงสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับตำรวจคนบ้านปลัดภูเก็ตรีดเงิน3อส.สอบท้องถิ่นเรียกค่าหัวถึงรายละ 300,000 ยังปิดปากให้ออกจากราชการครูสาวโวยสพท. ปลุกติดด้วยรองเต่าลงพื้นที่จังหวัดสงขลาสอบปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองแต่ว่ายังปิดปากเงียบ

0: ได้ขอให้การในชั้นสอบสวนหลังถูกอส.3คนเรียกร้องรับเงินวิ่งเต้นสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นหัวละ 300,000 บาทคุมตัวฝากขังศาลทุจริตภาค9ทันทีใช้ตำแหน่งราชการขอประกันตัวศาลอนุมัติแบบมีข้อแม้ด้านอธิการบดีมสว.แถลงผ่าน Facebook ของมหาวิทยาลัยส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันให้ปปช.ตรวจสอบหมดแล้วด้านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเต้นสั่งตรวจสอบกรณีหญิงสาวสอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม.สมุทรปราการได้แล้วแต่ถูกแจ้งภายหลังว่าข้อมูลผิดพลาดเสียหายย่อยยับเพราะไปลาออกจากงานเดิมมาแล้วด้านสพท.แจ้งสาเหตุมาจากข้อสอบชำรุดต้องพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อสอบบางข้อสลับกันทำให้การประมวลผลคะแนนตอนแรกผิดพลาดยันดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามมติที่ประชุมอกคสเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปครับ
1: ค่ะเรื่องนี้นายกไม่นิ่งนอนใจนะคะเมื่อกลางดึกค่ะไปเองเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเองติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งที่บริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องไฟล์ข้อมูลห้องทำงานผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดนั้นจะได้รับการดูแลอย่างรัดกุมนายกก็ได้กำชับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้เหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อหลักฐานนะคะมีการสั่งด้วยให้เตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลที่สอบนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะอาจจะพาดหัวประเด็นนี้ไม่ทันเนื่องจากว่านายกไปกลางดึกแต่สยามรัฐนะคะมีประเด็นนี้ค่ะลุยกลางดึกนายกตรวจตึกสท.ที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นสั่งเจ้าหน้าที่ยกระดับดูแลขั้นสูงสุดกำชับป้องกันเพลิงไหม้กระทบพยานหลักฐานค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก็จริงแต่ว่าอากาศตอนกลางวันร้อนมากนะฮะแล้วก็สอบเป็นกระดาษด้วยสุ่มเสี่ยงครับนายกก็เลยต้องไปตรวจป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆนะครับการเตรียมความพร้อมของกกต.ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกเมืองพัทยาวันนี้นะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของหัวสว.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: โจชิ2ของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองครับทั้งประเด็นเรื่องของหัวสวแล้วก็ความเคลื่อนไหวในการเตรียมความพร้อมของกกตในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกและนายกเมืองพัทยาในวันนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะครับลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการส่งมอบตรวจรับบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันนี้ครับพร้อมกำกับดูแลทุกขั้นตอนของการจัดการเลือกตั้งให้มีความพร้อมสูงสุดโดยคำนึงถึงความสะดวกความถูกต้องและก็ความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสำคัญทั้งในด้านการบริหารจัดการการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเตรียมความพร้อมของ

0: บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานกกต.บอกว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งวันนี้ครับครั้งนี้เราได้มีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นพิเศษคิดว่าประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นหลักในการดูแลให้กับกรรมการประจำหน่วยนั้นได้และก็กำชับเรื่องผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดและคิดว่าครั้งนี้ครับข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงที่จริงเราไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าข้อสงสัยอะไรเลยในการทำหน้าที่ของกปน.ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ากปน.นั้นเป็นงานอาสาแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งประธานและตัวกปน.เองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าครั้งนี้นะครับจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% และก็คาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในเวลา 21 นาฬิกานี้นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับตั้งเป้าใช้สิทธิ์ 70% ประธานกกต.ฟุ้งเลือกผู้ว่ากทม.เข้าคูหามากกว่าเดิมประธานกกต.ติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทม.มั่นใจการทำงานของกปน.หลังถอดบทเรียนจะไม่มีข้อผิดพลาดคาดรู้ผลเลือกตั้งภายใน 21 นาฬิกาตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ70มากกว่าครั้งที่แล้ว 10% ขณะที่สตช.คุมเข้มรักษาความปลอดภัยทั้งกทม.และพัทยาเน้นย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดครับ
1: ค่ะส่วนประเด็นเรื่องคดีหัวสว.นะคะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพูดความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าที่ประชุมกกต.มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวทุกวันจันทร์ตอนนี้ประชุมไปแล้ว3ครั้งวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นครั้งที่4จากที่กำหนดไว้12ครั้งคิดว่าจะเสร็จตามกรอบกฎหมายบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้มีแรงกดดันมาเยอะมากเลยอยากให้กกต.ส่งเรื่องไปเลยอยากบอกแบบนี้บอกว่าทำไม่ได้เมื่อมีเรื่องร้องเรียนกกต.ก็มีหน้าที่สืบสวนวินิจฉัยทุกเรื่องจะยกคำร้องหรือว่าส่งสารวินิจฉัยพูดง่ายก็คือกกต.ไม่ใช่ไพรสณีที่ใครจะมาส่งเรื่องแล้วเราจะส่งต่อสารซึ่งเราทำไม่ได้และผิดกฎหมายด้วยตรงนี้จะต้องมีคำวินิจฉัยทุกเรื่องที่กกต.นะคะมีการกล่าวหาว่ากกต.ยื้อหรือไม่ยื้อยืนยันตลอดเลยนะคะจะให้เสร็จภายใน12นัดที่มีการประชุมทุกวันจันทร์แต่ที่ไม่ประชุมทุกวันเพราะว่าเรามีประชุมเรื่องอื่นด้วยอย่างเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งกทม.นะคะมีเรื่องร้องเรียนเราก็ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมในวันอื่นด้วยและสำนวนมากก็ต้องให้โอกาสกกต.ดูสำนวนเราไม่ได้ดูความเห็นของคณะอนุกรรมการใดอนุกรรมการหนึ่งแล้วเราชี้ว่าเอาตรงนี้เอาตรงนั้นก็ไม่ใช่นะคะก็อยากให้มองให้รอบคอบพิจารณาให้รอบคอบทุกภาคส่วนส่วนที่นายพลิตพัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยหลักฐานคดีหัวสว.อย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะก็ของจังหวัดนครพนมมีการหยิบมาพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์บอกว่าหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนส่วนตัวไม่ได้มีโอกาสดูว่านายพลิตพูดอย่างไรแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าหลักฐานทั้งหมดในสำนวนจะต้องถูกหยิบยกมาพิจารณาทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้จะถูกนำมาประกอบเส้นทางการเงินก็จะนำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมดค่ะในมติชนนะคะกกต.เมินจี้ส่งสารไม่กดดันปิดจ๊อบหัวสว.สภาจัด41ชั่วโมงถลกงบปี70ปชน.หั่นซัดหั่นเศรษฐกิจสร้างสารส่วนไทยโพสต์ประธานกกต.ลั่นไม่ยื้อคดีหัวสว.จะมากดดันให้ส่งสารเลยไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ไปรษณีย์หน้าที่ไม่ใช่ไปรษณีย์ประธานกกต.มั่นใจการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.เสร็จตามกรอบที่วางไว้ย้ำให้ส่งสารเลยไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์จะต้องพิจารณาวินิจฉัยทุกสำนวนไม่ทำรวดเดียวเพราะมีงานอื่นและให้เวลาอ่านสำนวนค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกไว้อย่างนี้ครับว่าเมินหลักฐานใหม่หัวสว.ประธานกกต.ปัดยื้อส่งสารจับตาสภาถกงบ70ประธานกกต.ปัดยื้อคดีหัวสว.ยันเสร็จตามกรอบกฎหมายลั่นกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์กดดันให้ส่งสารเลยไม่ได้เมินพลิปเปิดหลักฐานใหม่อ้างมีในสำนวนกกต.อยู่แล้วจับตาสภาถกร่างพรบ.งบ70ระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมฝ่ายค้านจ้องชำระงบกระทรวงดีอีสุทินห่วงความขัดแย้งในมหาดไทยแต่เชื่อไม่เกินมืออนุทินกรรมาธิการสภา5คณะลุยภูเก็ตแก้ปัญหารุกที่สาธารณะและผู้มีอิทธิพลกรรมาธิการที่ดินแฉหาดนุ้ยเป็นภูเขาแถมพบนกเงือกแต่กลับเป็นที่สปก.ยศชนันท์ณไทยก้าวข้ามการลดคาร์บอนชูปั้นสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีสิ่งแวด

0: ้อมเพื่อโอกาสของเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองครับสำหรับความเคลื่อนไหวการเมืองไม่ว่าจะเป็นเลือกผู้ว่าสกหรือว่านายกเมืองพัทยาและประเด็นหัวสวครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับสองมุ้งเนหนูร้าวเปิดศึกงัดข้อมหาดไทยวิโรจน์ชี้อันตรายคล้ายบิ๊กตู่บิ๊กป้อมณรงค์ปัดยื้อหัวเข้มกทม.พัทยาลุ้นกาบัดวันนี้ณรงค์โต้ยื้อคดีหัวสวลั่นไม่ใช่ไปรษณีย์ส่งสารเลยไม่ได้ต้องวินิจฉัยทุกสำนวนโอไม่กดดันไม่ฉะนั้นลาออกไปแล้ววิโรจน์ส่องไฟขัดแย้งในมหาดไทยมองสองนอค่ายสีน้ำเงินงัดข้อคล้ายบิ๊กตู่บิ๊กป้อมหักกันเพราะลูกน้องคนสนิทชี้นฤชาข้ามหัวอนุทินเพราะถือมีดีเนวินเป็นแบ็คใหญ่ส่อลูกลามมุ้งเนวินระเบิดศึกชนมุ้งอนุทินถ้าเคลมไม่จบเป็นสัญญาณอันตรายรัฐบาลสุทินห่วงผลกระทบผลักดันนโยบายสำคัญแต่เชื่อไม่เกินมือเสียหนูดับไฟชี้เพื่อไทยยังหวังแสวงหาความร่วมมือแก้รัฐธรรมนูญประธานกกต.พร้อมเลือกผู้ว่ากทม.และพัทยาวันนี้28มิถุนายนกำชับกปน.ย้ายที่คะแนนหนีฝนยึดระเบียบเข้มตั้งเป้าคนกรุงออกมากาบัตรร้อยละ70ครับ7ตุลาคม52นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาช่วงสุดท้ายนะคะมาดูประเด็นเกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านกันบ้างก็มีความคืบหน้าค่ะจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการจ่ายเงินกู้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนหรือโครงการกลุ่มที่2ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่มีวงเงินในส่วนนี้อยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรเงินกู้แก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับกรอบแนวคิดการกันกรองโครงการแบ่งออกเป็น3แผนงานหลักด้วยกันนะคะก็ได้แก่แผนงานการลดใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเน้นโครงการที่ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้ทันทีมีการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช้เองในเครือชุมชนและวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอีกแผนงานนึงนะคะแผนงานที่2ปรับเปลี่ยนยานพาหนะไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดครอบคลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาการกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินก็มีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเงิน Daily News ประเด็นนี้นะคะเป็นกรอบรองพาดหัวข่าวคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคัดโครงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกาย

0: ็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอนเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิงอสใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอสยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหนำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
1: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการเปิดเผยของสสกทมพรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตบอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทมหลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหมเดลี่นิวส์สส้มเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจสสส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
0: จับหนุ่มออซซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออซซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริมทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เวลา 8:00 น.

Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้าย
7: ผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: ประสาทตึงเครียดจิตใจสับสนกระวนกระวายประสาทหลอนเผลอคลั่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดสติทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเหล่านี้คืออาการที่เกิดจากการเสพยาเสพติดยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
11: MCOT Radio Network ร่วมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
12: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
12: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
15: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

0: ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

เทศบาลเมืองน่านร่วมกับสถานีวิทยุอสมทน่าน FM 92 MHz ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ติดตามข่าวสารเทศบาลเมืองน่านเพิ่มเติมได้ที่ www.nancity.go.th Facebook เทศบาลเมืองน่านและ Facebook ทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านเพราะเทศบาลเมืองน่านเป็นของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่าน

0: ทุกคนน่านนครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามเจ้าเน้อปิกมาแล้วครับ8โมงเจ้าจนถึง9โมงวันอาทิตย์นี่คือเวลาดีๆเฮามาจัดรายการสดนำเสนอเรื่องราวฟังปัญหาของพี่น้องเจ้าบ้านนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขของรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนจับทัตตี้กันอ่อนมาพร้อมครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่าน18ปีนายกตีนายกสุรพลเทียนสูตรวัยสายยามเจ้าครับท่านนายกวันนี้เฮาป้ากันเป็นประจำแล้วเน้อเจอนายกได้ทักทายพ่อแม่พี่น้องสักหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนก็เป็นเรื่องราวต่างๆแล้วนี่ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะขับเคลื่อนเมืองไปด้วยกัน
1: ครับ
2: เป็นการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแน่นอนที่สุดครับปัญหาเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะมีขึ้นมาหรือมีสิ่งที่ทางเทศบาลเมืองน่านต้องการการสนับสนุนความร่วมมือหรือว่าสิ่งที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ
1: ครับ
2: ก็ช่องทางหนึ่งที่จะผ่านในรายการนี้นะครับในขณะเดียวกันก็คือสื่อก็สัญญาณไปถึงสัญญาณต้นสัญญาณแท้ๆคือ 94.75
1: ครับ
2: เนาะและสถานีแห่งสถานีหนึ่งก็คือ 92 ของอสมท
1: ครับ
2: แล้วก็ธนันชัยเลโอ 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแน่นอนที่สุดครับก็มีกระบวนการผ่านไปทาง Facebook นะครับ
1: ครับ
2: YouTube channel ของสวทด้วยนะครับ
1: หลายจ่องตังขนาดนักจนถึงขั้นคณะกรรมการประกวดธรรมาภิบาลในแต่ละปีเพิ่นก็เข้าใจจาดว่าทำไมติอื่นเนี่ยวิทยุเนี่ยบ่ค่อยได้รับความนิยมแต่เมืองน่านยังคงเสน่ห์อยู่นะท่านนายก
2: ก็คือวิทยุเซตก็เอาไปเกาะคือทันสมัยด้วย
1: ครับ
2: คือผ่านช่องทางของ Facebook
1: แสดงว่าท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกจ่องตังของการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชน
2: คือเราต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
1: ครับ
2: จนเกิดปัญญาขึ้นมาจนเกิดการขับเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
1: ครับ
2: ซึ่งในน้อยที่สุดครับการที่จะสื่อสารสื่อความหมายการที่จะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อรู้ว่าเมืองของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบลักษณะแบบอีเขาจะขับเคลื่อนไปที่ทางนี้จะโอเคกันก็นะครับเซ็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนักธุรกิจก็อาจจะมองแบบหนึ่งนักอนุรักษ์ก็จะมองแบบหนึ่งนะครับนักจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนข้าราชการก็ต้องดูระเบียบนะครับนักการเมืองก็อยากจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนแต่ประชาชนเองกับความต้องการก็มีความหลากหลายเพราะว่าจะเป็นเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยสะเพเหราที่พี่น้องประชาชนจะต้องเกี่ยวข้องที่นี่ประกาศจะเรียกร้องให้หน่วยงานมาช่วยหน่วยงานที่จะช่วยเนี่ยก็เป็นปัญหาว่าหน้าอำนาจหน้าที่ของคุณมีสิทธิ์ช่วยได้แค่ไหนเปิดมอบอำนาจให้คุณแย่อย่างได้พ้องแล้วการที่จะให้แย่อย่างได้พ้องเนี่ยเปิดมีระเบียบว่าจะได้พ้องเจ้าที่ที่เป็นข้าราชการประกาศจะต้องพอเพราะว่าถ้าเปิดดำเนินการพิษงบประมาณต่างๆเรานี่เป็นการใช้งบหลวงใช้เงินหลวงใช้เงินของแผ่นดิน
1: ครับ
2: ถ้าพิษเจ้าหน้าที่ก็จะเดือดร้อนนะครับคนไขได้ตังค์ได้ไขได้ขนาดนักอ่ะทุกท่าเนี่ยฉันได้หมด
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีความต้องการที่บ่สิ้นสุดในขณะเดียวกันบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลจะมีใครช่วยไทยบ่มีคนละครึ่งจะมีคนละ60 40จะมีอันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับช่วยเหลือคนจนอย่างต่างๆเราเนี่ยมันก็ยังบ่เสี่ยงบ่ปอ
1: ครับ
2: นะครับเงินเยียวยาน้ำท่วมด้านนี้แล้วเอา 9,000 ทั่วราชมาแล้วย
1: ัง
2: บ่ปอ
1: 5,600 ก็ได้มาแล้ว
2: 5,600 ก็ได้มาแล้วยังต้องการนั่นแถมต้องการนี
1: ่
2: ลดภาษี
1: ครับ
2: ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายเพิ่นก็จะลดให้แถม
1: ช่วยด้านอื่นแถม
2: ช่วยด้านนี้ก็ช่วยได้ก็ช่วยที่นี่ถามว่า
1: ครับ
2: แล้วมันถามว่าปอคอมันปอนะครับแต่การที่จะฮื้อหรือการจะจ่ายการจะมอบอันสิ่งที่เป็นงบของแผ่นดินเป็นเงินของนาหมูคือผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันมีระเบียบเพื่อเบิกจ่าย
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะโลภเขาจะโกงเอามันก็เหมือนการโกงข้อสอบนั่นแหละโกงการสอบนั่นแหละ
1: สุดท้ายก็พบปะพิรุธแล้วก็เจอข้อเท็จจริง
2: ข้อเท็จจริงเกิดมีคนร้องเรียนมีการตรวจสอบขึ้นมาตาย
1: ขนาดรัฐจังหวัดยังโดนเด้งโดนจับ
2: แล้วนั่นไม่ใช่แน่นะ
1: ไม่ใช่แน่
2: เขาเข้าใจว่าเขามีหน้าที่รักษาเงินหลวงแล้วจ่ายไปตามสิทธิ์ตามระเบียบตามสิ่งที่เปิ้นกำหนดหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์คือแต่เขาเนี่ยเขาไขได้จังของเปิ้นเขาไขได้จังหลวงตั้งหัวใจของพ่อของแม่นายกตั้งหัวใจของพ่อของแม่พระรัฐจะได้หัวใจ
1: อย่ามาขัง
2: อย่ามาขัง

0: กับมันมีระเบียบกระจายพิษไปกะถามว่าให้หาผู้รับผิดชอบกรณีนี้
1: พอทอนไปเจ็ดบาทสองบาท
0: ใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไปหาที่เจ้าบ้านบอกว่าอันที่สตางค์ใจไปแล้วเอาคืนมาเนอะเปิดกระจี้ไปดิส้วม
1: ไม่ได้ละพี่น้องครับใครจะไปหัววันหนึ่งการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเล่ากันตลอดจอบก็ได้ยกตีอยู่ในมือถือนะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงตามสายก็ยังมีอยู่รถแห่ก็ยังคงต้องใจแม้กระทั่งสื่อโซเชียลเขาก็บอกปฏิเสธตีนี้หัวเรื่องก็มีคนมาใจบริการน่าขึ้น
0: การสื่อสารการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐนี่มันมีได้หลายช่องทาง
1: สปะครับ
0: และการรับฟังสื่อสารการสื่อสารมันก็มีหลายช่อง
1: ครับ
0: อย่างแจ้งเหตุแจ้งด่วนไฟไอ้น้ำท่วมเอ้ยอย่างเอ้ยมูนี่อาจจะต้องใจถึงรถแห
1: ่
0: อาจจะต้องใจถึงรถหวออาจจะต้องใจกระบวนการบางอย่างเซลบอร์ดคาด
1: สปะ
0: โทรศัพท
1: ์ผู้ใหญ่กับนั้น
0: ออกมาทุกวิธีทางเสียงสามสายของชุมชนทุกอย่างเนี่ยบังคับฟังพอง
1: ครับ
0: เนาะใครฟังกับเปิดใครฟังกับปิด
1: อ
0: ันนี้ยังโทรศัพท์นี่นะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์กับสัญญาณวิทยุนี่เนาะคืออยากฟังกับเปิด
1: แล้วข้อดีคือสื่อสังคมออนไลน์ติดเทศบาลก็คือความสำคัญทุกอย่างสำคัญหมดพี่น้องครับบางคนก็กวาดคิดเหอะฟังวิทยุทานินก็บอกว่าและตอนนี้เนี่ยFacebook ไลน์เนี่ยถ้าสมมติผมมั่วจะไปใจการมาพอย้อนหลังก็ได้
0: ก็ได
1: ้นะครับไปต่อเรื่องเด่นประเด็นรอดในวันนี้ก็คงเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมนั่นแหละครับท่านนายกพี่น้องเจ้าบ้านก็ถามว่านายกจะจ่ายจะแดจะสแกนจ่ายให้เจ้ากาจะจ่ายเงินสดกาวันเวลาสถานที่และจะแย่จะแดปอล่ำชี้ชัดเลยครับท่าน
0: เริ่มน้ำท่วมน้ำน้องหลวงนักที่สุดคือ67กับ68
1: ครับ
0: 67กับเดือดร้อนระดับหนึ่ง68นี่เดือดร้อนนัก
1: ทช
0: นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีกำหนดก็คือคนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็เลยมีระเบียบออกมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน
1: ครับ
0: การที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการที่รัฐบาลเป็นกำหนดไม่ใช่เฮากำหนดไม่ใช่คนที่เป็นหน้าที่ใจตั้งเป็นผู้กำหนดคือนโยบายนี่มาจากมติครม.มาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาจากระเบียบ
1: กระทรวงการคลัง
0: กระทรวงการคลังซึ่งมันถูกกำหนดระเบียบเพื่อป้องกันการเอาเงินไปอวย
1: ครับ
0: ไปโลแจกไปเอาฮือหมู่เดียวกันไปเป็นกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะเซฟเงินหลวงหัวใจอย่างถูกต้อง
1: ครับ
0: มีระเบียบให้เบิกจ่าย
1: เป็นข้อมาเลย
0: เป็นข้อของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนที่สุดเวลาเกิดภัยพิบัติมาหนึ่งครั้งเปิ้นก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีเงินถ่ำร้องทดลองราชการอยู่สาวล้านฝากไว้ในมือท่าน
1: ครับ
0: ไว้ในมือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคือไว้ในจังหวัดนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติมาแล้วผู้ว่าจะแจ้งเงินนี่สิ่งแรกจะต้องประกาศเขตภัยพิบัติประกาศว่าไปเกิดเหตุภัยพิบัติในบริเวณไหน
1: ครับ
0: แล้วต้องจ่ายเงินในบริเวณนั้นการประกาศเขตภัยพิบัติของผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่จะสามารถจ่ายเงินทดลองราชการได้แต่การจ่ายเงินทดลองราชการได้เนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าจ่ายอะไรได้บ้าง 1. เงินยับยั้งเงินเยียวยาอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเงินป้องกันเพื่อป้องกันว่าเกิดก่อนเกิดเหตุเช่นซื้อถุงทรายเตรียมถุงทรายหู้แล้วไผมาจะมีไผมาอ๋อมันก็สองก็คือการแจ้งเงินเพื่อที่จะเผชิญเหตุสามารถเผชิญเหตุมาสื่อแย่กับเขาเอ้ยแย่บ้านแย่สู่อันศูนย์พักพิงเอ้ยซื้อเตียงซื้อที่นอนซื้ออย่างมาต่างๆเหล่านี้มันมีหลักเกณฑ์ในการว่าจ่ายอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งในน้อยที่สุดการจ่ายอันอย่างได้พ่องเนี่ยเมื่อประกาศเนี่ยเป็นเงินของกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ
1: ์ครับ
0: กระทรวงการคลังเนี่ยกับผ่านไปจากปปพที่จะเป็นคนขอปปพในจังหวัดน่านเป็นเลขาผู้ว่ามีประชุมคณะกรรมการกชพจังหวัดมีกชพอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีหน่วยงานของท้องถิ่นต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นลูกไล่ลูกทำงานเป็นลูกที่จะมีหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนอะไรอย่างต่างๆแล้วนี
1: ่ครับ
0: สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากพอมันมีระเบียบปั๊บเนี่ยเกิดภัยขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่แรกสุดเลยคือระเบียบของปภ.
1: ครับ

0: ว่าศูนย์กำหนดว่าให้ท้องถิ่นจัดการ
1: อันแรกนะ
0: ก่อน
1: ครับ
0: ขิงไปแย่มาก่อนสตังบอกปอดูแล้วว่าจะมีผลต่อสถานะกระทรวงการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่น
1: ครับ
0: สามารถที่จะยื่นขอมาขอใจเงินทดลองราชการผู้ว่าเงินทดลองราชการผู้ว่าใจไปแล้วมดถ้าใจมดเสาล้านไปก็จะส่งตังค์มาให้ใหม่ขอขยายก็ได
1: ้ครับ
0: ถ้าสมมติว่าภัยมันใหญ่เกินเสาล้านผู้ว่าราชการจังหวัดคือสั่งคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งคืออำเภอประชุมคชพ.อำเภอคชพ.จังหวัดแล้วหันว่าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่มีผลกระทบวงกว้างต้องขอเงินจากกระทรวงการคลังเพิ่ม
1: ครับ
0: ยอดวงเงินเช่นขอแม่แหมสาวล้าน50ล้าน100ล้านมาเผื่อใจเป็นกล้าอย่างพองซึ่งในน้อยที่สุดการสำรวจความระเบียบการสำรวจความเสียหายแม้กระทั่งการซ่อมแซมสาธารณภาพไผ่หรือการดำรงชีพของประชาชนก็ต้องสำรวจ
1: ครับ
0: สำรวจเสร็จคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออำเภอเป็นผู้สำรวจแล้วประชุมคชพ.อำเภอส่งมาคชพ.จังหวัดเห็นชอบส่งไปที่ปภ.ปภ.ก็ไปขอเงินเพิ่มซึ่งได้หรือบ่ได้เฮากะรุ่นกันเอา
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนที่สุดกระบวนการที่จะฮื้อได้หรือบ่ได้นี่ก็จะขั้นถึงกระบวนการนี่แล้วหลังจากนั้นถ้ากระทรวงกลางพิจารณาอนุมัติปั๊บก็จะส่งการอนุมัติมาฮื้อ
1: ครับ
0: นะครับส่งการอนุมัติมาฮื้อซึ่งแน่นอนที่สุดการส่งอนุมัติมาฮื้อก็จะเป็นหนังสือขออนุมัติขยายเงินทดลองวงเงินลดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยในพื้นที
1: ่ครับ
0: จังหวัดน่านเพิ่มเติม
1: ที่ผู้ว่าขอเพิ่ม
0: ขอเป็นขั้นที่3
1: ครับ
0: ขอไป6ฉบับ
1: แม่ผีมาละ
0: ขอเป็น6ฉบับถึงกระทรวงการคลังอ้างถึง1ถึง6ข้อเนี่ยที่ขอไปเรียนหนังสือต่างๆแล้วเนี่ยขออนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีอุทกภัยจากวิภาพายุวิภา
1: ครับ
0: 21ถึง31กรกฎาคมแน่นอนที่สุดหนังสือไปนะครับการขอผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอจะต้องเห็นตัวอันชอบในการประชุมนี่ต้องเริ่มเก้ามาจากท้องถิ่นท
1: ้
0: องถิ่นทำเรื่องสำรวจความเสียหายสำรวจประชาชนความข้อเท็จจริงบอกว่าจะเป็นเรื่องเครื่องนุ่งห่ม
1: ครับ
0: บอกว่าจะเป็นอันเครื่องนอนบอกว่าจะเป็นอันเครื่องครัวติดเนี่ยกับเข้าบางอย่างก็อู้ถึงครอบครัวบางอางก็อู้ถึงเป็นร้าย
1: ครับ
0: จังเขตเทศบาลเมืองน่านเขาได้ข้อสรุปกันแล้วแทนที่ประชุมหันชอบด้วยโดยคือเทศบาลจ่ายเงินประมาณ25ล้าน
1: ข้างนั้น
0: เงินของเทศบาล25ล้านเงินของทดลองราชการผู้ว่าซึ่งมีอยู่10สาวล้านเทศบาลขอมา10ล้าน
1: ปีแล้วจ่ายอย่างเร็ว
0: จ่ายอย่างเร็วเอาอันนี้ก่อน
1: รวมกัน
0: แล้วลงปฏิอู้กับที่ชุมชนทุกชุมชนตอนที่ไปแจกถุงยังชีพที่เทศบาลจ่ายถามว่าเอากอแบบอีทุกคนยกมือมดหันชอบ
1: ครับ
0: ไม่เกิน 5,600 บ่ใช่ 5,600 ทั่วราชนะ
1: ครับ
0: คนที่เปิ้นนอนอยู่ชั้น2
1: บ่เสีย
0: นอนเสียบ่เสียหายเปิ้นบ่ได้เขียนลงมาด้วย
1: ก็ไม่ได
0: ้แล้วก็บ่เสียหายด้วย
1: ครับ
0: เปิ้นก็บ่ได้ปันเอ็ดนั่นเปิ้นก็จะอาจจะได้ 5,600 5,400 อย
1: ่
0: างนี้กะเปิ้นก็ได้ไปทุกคนก็เข้าใจจาดได้รับเงินนี่ไปเร็วที่สุดเพื่อเฮือได้เร็วที่สุดส่วนการขอขยายเนี่ยป้าโทรขอไปเป็นร้อย200ล้าน
1: ครับ
0: รัฐบาลก็จะฮือบ่ฮือก็หลงไปรอสําเปลี่ยนรัฐบาลแถมมีการเลือกตั้งมีหยังไปมันก็จ้าไปจนถึงว่าวันนี้การบริหารราชการของพนาท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยดีแล้วกระทรวงการคลังก็ไปตีพอสตังค์
1: ครับ
0: คลังหลวงพอแล้วสามารถที่จะดําเนินการช่วยเหลือได้กระทรวงการคลังอนุมัติการจ่ายเงินมาเลย
1: ครับ
0: นะครับตามหนังสือก็คือ122ล้าน 779,000 แล้วมันเป็นซึ่งที่ไปซ่อมแซมบรรเทาสาภัยเหี่ยว22ล้าน
1: ครับ
0: ไปแต่ไปช่วยการดำรงชีพก็คือเงินเยียวยา99ล้านไป
1: นี่
0: นะในเก้าสิบเล่าล้านป่ายเนี่ยมันมีของเทศบาลที่เสียหายนะ
1: เดี๋ยวโม
0: ่เสียหายนะ50กว่าล้าน
1: จาก99ล้าน
0: แล้ว50กว่าล้านนี่นายกไปเอามาจากไหนเอามาจากที่ตั้งเขียนใบนั่นน่ะที่เขาไปแจ้งนั่นน่ะตอนที่5,600นั่นน
1: ่
0: ะท่านเขียนมูนี่เข้ามาด้วย
1: เสียหายอะไรบ้าง
0: อะไรบ้างท่านก็บอกว่าบ้านเสียหาย
1: ประตูก้านาตา
0: ท่านบอกว่าหัวท่านพัง
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ารถเก๋งท่านโดนน้ำท่วมไป3คันมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ท่านเขียนกันมาหมดบางคนเขียนมา2ล้านป้าย
1: เขียนมา
0: เขียนมา
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มีเครื่องแฮมข้อนึงก็คือเครื่องมือประกอบอาชีพ
1: ข้อ5
0: ข้อ5มีเครื่องมือประกอบอาชีพมีการดำรงชีพอย่างต่างๆเลยท่านก็เขียนมาบางคนไปก็เขียนมาแล้วกับเขียนเอาท่านว่าเลยก็บ่ใจเขาก็ต้องส่งไปว่าท่านจุกอท่านโกงแบบสอบท้องถิ่นกอ
1: ครับ
0: ท่านไปจ่ายตังค์ 350,000 เพื่อโกงกอ ก็ต้องส่งคนไปสำรวจคนที่ไปสำรวจนะครับหลังจากที่ท่านส่งใบมาเนี่ย
1: ครับ
0: สำรวจข้อแรกเนี่ยก็คือตรวจสอบว่าข้อ2ข้อ3ข้อ4
1: ครับ
0: 2 3 4คือเครื่องนุ่งห่ม
1: เครื่องนอน
0: เครื่องนอน
1: เครื่องครัว
0: หม้อ
1: ไฟตะไลปาก
0: สำรวจเรื่องนี้ปั๊บจ่ายตังค์ด่วนก่อน
1: ถามมติของประชาชน
0: มติของประชาชนแล้วจ่ายเรื่องนี้ไปก่อนทุกคนได้ฮับ5,600ไปแล้ว
1: ครับ
0: วันดีคืนดีมติครม.บอกว่าจังหวัดน่านมีภัยพิบัติสูงมาก
1: ครับ
0: รัฐบาลมีนโยบายมติครม. 9,000 ทั่วราช
1: ได้มาอีก
0: ฟาดลงมาแหม
1: ได้รอบที่2
0: ได้รอบที่2ท่านได้เข้าปันไปละได้5,600ไปละส่วนใหญ่นะครับเสร็จแล้วกับอันนี้เนาะกับรุ่นกับ
1: Oh.
0: อันเนี้ยมันสำรวจไปหลังจากน้ำท่วมปั๊บส่งคนออกไปด้วยแหมไอ้ข้อที่1กับข้อที่3
1: ครับ
0: เรื่องเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์แหมนะ
1: ไม่ใช่ว่าจะได้ตามใจฉัน
0: นะไม่ใช่ตามใจฉันนะ เป็นว่าจะได
1: ้เอาเรื่องแรกก่อนข้อ1คือกาซัมบานท่านนายกเนาะ
0: กาซัมบาน
1: เกณฑ์เป็นว่ากันว่าจะได้ปลั่มครับ
0: เกณฑ์ของมันก็คือ บ้านอยู่อาศัยประจำ
1: ครับ
0: บ้านอยู่อาศัยประจำเข้าใจก่อน บ้านที่อยู่อาศัยประจำก็คือบ้านที่รับที่นอนของท่าน
1: ปกติ
0: บ่ใช่บ้านที่ปิดไว
1: ้บ้านล่างก็บ่ได
0: ้บ้านล่างก็บ่ได้บ้านที่บ่ได้ใช้งานบ่ได
1: ้ครับ
0: บ้านที่อยู่อาศัยประจำ
1: ครับ
0: อันที่2คือ เป็นเจ้าของบ้านค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่อยู่อาศัยประจำเป็นก้าวัสดุไม่ใช่การแรงด้วยนะ
1: ค
0: ่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ1ทะบานที่คือเขาเจ้า1ข้ออย่างคุณไม่ได้อยู่อาศัยประจำถูกต้องก่อน
1: ครับ
0: ไม่ก็2บ้านที่คือเขาเจ้าอันก็คนเจ้าของอ่ะคนเจ้าซ้ำหัวใจเจ้าของบ้าน
1: ไม่เข้าระเบียบ
0: บ่เข้าระเบียบ
1: ครับ
0: ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายก็ต้องได้เสียหายตัว
1: ต้องเสียหาย
0: บ่ใช่ว่าบ้านน้ำบ้านผมน้ำท่วมบ้านข้างกับน้ำท่วมจะได้ได้บ่เท่ากัน
1: ครับ
0: บ้านหนึ่งเสียหายประตูเสียหายหน้าต่างเสียหาย
1: ครับ
0: ฝ้าเพดานเสียหายแหมบ้านหนึ่งบ่เสียหายผู้ที่ได้คือผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วใครเป็นคนบอกว่าเสียหายก็คือตัวท่านนั่นนะเขียนใส่ใบคำร้องมาครั้งแรกตอนที่5ข้อนั่นเสร็จแล้วได้เต่าเหือหรือได้แต้กอหรือได้บ่ได้คนไปสำรวจใครไปสำรวจกับเจ้าหน้าที่ป้องกันมะนาวสาภัยร่วมกับหัวหน้าบ้านร่วมกับกองช่าง
1: วิศวกร
0: เพื่อไปคิดราคาไปดูเลยว่าประตูของท่านคือประตูอะไรหยัง
1: ครับ
0: ประตูเดิมของท่านคือไม่ซักก็ 2,000 กว่าถ้าเป็นไม่อัดก็ 5-600
1: มันมีเกณฑ์ของมัน
0: ก็ราคาเนี่ย
1: ครับ
0: ราคาวัสดุที่เสียหาย
1: ครับ
0: กระจายตามวัสดุบ่ใจบอกว่าตอนเนี้ยประตูของผมเสียหายผมก็จะเปลี่ยนหมดเลยเป็นประตูนี่เพราะฉะนั้นผมเอาไปเซ็ตมาบ่ใจเป็นเอาความเสียหายตามวัสดุ
1: ครับ
0: นั่นแต่ส่วนที่ท่านอยากจะเปลี่ยนอยากจะยังแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเท่าที่จ่ายจริง

0: ังละไม่เกิน 49,500 บาท
1: บ่เกินนี
0: ่เกินเก่านะ
1: จะเสียหาย5ล้าน10ล้านกว่าจ้างได้ไม่เกิน
0: บ้านหมายถึงว่าบ้านทั้งพังทั้งหลัง
1: ก็ได้ตัวอี
0: บ้านพังทั้งหลังบ่เกิน 49,500 บาท
1: ครับ
0: บ่ได้หมายถึงว่าท่านจะได้ตามที่ท่านเสียหายจริงเพราะมันบ่ได้เป็นการจ่ายตามคดีละเมิด
1: ครับ
0: บ่ใช่หมายถึงว่ารัฐปล่อยน้ำพายุมาน้ำท่วมรัฐต้องใช้ค่าเสียหายคือฉันบ่ใช
1: ่ครับ
0: เป็นการช่วยเหลือการดำรงชีพ
1: ใช้คำว่าเยียวยา
0: เยียวยา
1: ไม่ใช่ชดใช้
0: ไม่ใช่ชดใช้
1: ครับ
0: อันนี้คือละเขนของบ้านหลายคนก็ต้องเข้าใจแล้วว่าบ้านที่อยู่อาศัยประจำถ้าท่านไม่ได้อยู่ประจำแต่ท่านเขียนลอกมาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเอากับบริษัทเพราะฉะนั้นการลงไปสำรวจเนี่ยหัวหน้าบ้านไปตัว
1: ครับ
0: กองช่างไปตัวอันนี้คือที่อยู่อาศัยคนที่จะคิดราคาได้ดีที่สุดก็คือกองช่างเขาส่งช่างไปแต่แน่นอนที่สุดคือถ้าท่านบ่ได้เขียนมาท่านบอกว่ายื่นเพิ่มเติมได้ก่อท่านกำลังพยายามจะหลอกใช่ไหมกับความเสียหายของท่านท่านเขียนมาเปิดโอกาสให้ท่านเขียนในคณะปัจจุบันนี่พอท่านหันคนอื่นได้ตังค์
1: จะมาขอเขียนใหม
0: ่ตกลน
1: ก็ไม่ได้ตอนที่เขียนท่านบอกเขียน
0: กับมันบอกเสียหายคือท่านบอกเขียนนี่คือบอกเสียหายเพราะเขาบอกว่าเสียหายยังเขียนมา
1: ครับ
0: ท่านเขียนเรื่องรถเก๋งมาค่ะท่านยังเขียนแต่รถเก๋งกับบอกใจได้
1: เข้าไม่เข้าแก๊ป
0: คือมันบอกเข้าเกณฑ
1: ์ครับ
0: ความเสียหายของตัวบ้านบอกใจความเสียหายของหัว
1: ครับ
0: บอกใจความเสียหายของประตูหัวเพราะฉะนั้นกับแปลงบ้านเสียหายพังโดนน้ำปัดเข้ามากับบอกได้ท่านต้องเข้าใจข้อละเกณฑ์นี้ก่อนคือ
1: ครับ
0: ระเบียบการจ่ายเงินเพื่อการดำรงชีพ
1: ครับ
0: ช่วยเหลือในภาวะวิกฤต
1: อันนี้คือข้อหนึ่ง
0: อันนี้คือข้อหนึ่ง
1: สำบานครับพี่น้องถ้าบ้านบ่รู้ท่านก็จะบ่ได้แต่ถ้าบ้านรู้เขาแก็บเข้าเกณฑ์เข้าระเบียบก็จะได้ไม่เกิน 49,500 บาทต่อไป
0: ตอนนั้นเขาแบ่งจ่องไว้ฮือฮาท่านเขียน5อย่าง
1: เยอะมาก
0: แต่จริงๆเนี่ยละเกณฑ์มันนัก
1: ครับ
0: มีเครื่องนุ่งห่ม
1: ครับ
0: เครื่องครัวเครื่องนอนอันนี้จ่ายไปละ
1: ครับ
0: เหลือเครื่องมือประกอบอาชีพ
1: ข้อ5
0: เครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่มีอาชีพหลัก
1: ครับ
0: ในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยคำว่าอาชีพหลักท่านรับราชการแต่คณะเดียวกันในบ้านท่านขายนอกเวลาราชการ
1: ครับ
0: ท่านทำอาชีพอื่นตัว
1: เสริม
0: เสริมถามว่าอาชีพหลักของท่านคืออันหยัง
1: ราชการ
0: เมื่อราชการก็คือเครื่องมือในการประกอบอาชีพราชการของท่านคืออย่างปากกา
1: ก็บ่เสียหาย
0: บ่ใช่แว่นตา
1: อ
0: ืมอันนั้นบ่ใช่
1: ต้องพิจารณาแบบนี้ตัว
0: ใช
1: ่ครับ
0: เครื่องมือหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
1: ค่อนข้างละเอียดครับเนาะ
0: ของผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทก็หมายถึงว่าเมื่ออันนี้บริอู้ถึงว่าเป็นเจ้าของบ้านนะบ้านเจ้าคนเจ้าก็ได้สมมติว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคือเป็นเจ้าเนาะคนเจ้าเนี่ยก็จะได
1: ้ข้อนี้แต่จะมาได้การซ่อมบ้าน
0: ก็ซ่อมบ้าน
1: เพราะซ่อมบ้านต้องเป็นเจ้าของหลักพี่น้องมันชัดเจนโดยระเบียบกฎหมายบ่ได้นายกตีว่าเอาคนเดียวมันคือข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าจอบเนี่ยไปเจ้าตีของท่านนายกสมมุติน่ะในเวียงน้ําท่วม 2-3 จั่นจอบก็จะบ่มีสิทธิ์ได้ข้อ1แต่จอบก็จะได้ข้อ5เครื่องมือประกอบอาชีพ
0: เป็นอาชีพหลักการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินพ.ศ. 2563แต่ตอนนี้เป็นออกใหม่มา
1: ครับ
0: เพราะว่าหันภัยมันหนักเปิดระยะจะจ่ายหนักขึ้น
1: รับขึ้น
0: เปิดกับปั๊บปั๊บหมายถึงเปิดละเกณฑ์ว่าจ่ายได้ไม่เกิน
1: เท่านี้เท่านี
0: ้
1: แต่อันนี้เฮายึดระเบียบมาปีแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอย้อนเวลาทำน้อยนิดเด้อนายกตีบอกแล้วเกณฑ์ตีพี่น้องจะได้รับการช่วยเหลือมันชัดเจนด้วยระเบียบมันมี5ข
0: ้
1: อข้อ1กับข้อ5เนี่ยก็ละหาจะเดินตามไปหาท่านบางคนได้ข้อ1ข้อเดียวบางคนได้ข้อ5ข้อเดียวบางคนได้1กับ5ก็ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย2 3 4เนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยคือบ่เกิน 5,600 บาทเข้าใจไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นกําอู้ที่บอกว่าบ้านที่กันจะได้บ่เท่ากัน
1: มันเสียหายไม่เท่าก
0: ันเหมือนกัน
1: มันเสียหายไม่เท่ากัน
0: เขาจ่ายที่เกณฑ์ของความเสียหายของบ้าน
1: ครับ
0: ถ้าบ้านท่านบ่เสียหายท่านเขียนมาเขาก็ต้องไปตรวจเส้นประตูของท่านดีปุ๊
1: บกับมันบ่เสีย
0: แล้วท่านเขียนมาท

0: ั่นก็คือแจ้งเท็จ
1: มีความผิดอาญา
0: ก็คือต้องลงไปตรวจอันนี้คือเทศบาลยึดถือเลยว่าต้องลงไปตรวจ
1: ครับ
0: เพราะทุกคนเขียนได้เขียนเอาบ่ได
1: ้ครับ
0: มันเป็นเงินหลวง
1: ถ้าน้ําเข้าบ่ได้แล้วจะไปบ่ว่าเสีย 500,000 อีกก็บ่ได
0: ้บ่ได
1: ้มันเป็นระบ

0: เราแจกเบียร์แจกน้ำดื่มเพื่อขาย
1: หากิน
0: ประกอบอาชีพนี
1: ่อาชีพหลัก
0: อาชีพหลัก
1: ครับ
0: ขายอาหาร
1: ครับ
0: ตามสั่ง
1: ครับ
0: แฮมบ้านหนึ่งเป็นข้าราชการมีตู้เย็นตู้แจกหลังใหญ่หลังคือ3 4หลังแจกเบียร์เอาไว้กิน
1: อันนี้ไม่ใช่อาชีพหลักเอาไว้ท
0: ำ
1: บ
0: ้าน
1: อ
0: ันนี้บ่ใช่อาชีพละ
1: ครับ
0: แล้วบ่ใช่เครื่องมือประกอบอาชีพตู้เย็นเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือประกอบ
1: ก็จะไม่ได้การช่วยเหลือ
0: ใช
1: ่
0: บ้านคุณมีอันมอเตอร์มีสว่านมีอย่างไว้บ้านเก็บไว้ใจยามเดือดร้อน
1: จะจ้อง
0: ไว้จี้ไว้อย่างแต
1: ่เห็นท่าน
0: มันได้มีอาชีพนี่คุณเป็นข้าราชการ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เครื่องมือประกอบอาชีพ
1: แต่เห็นท่านหนึ่ง
0: เปิดมีอาชีพเป็นช่าง
1: สล
0: าเชื่องเป็นสลามันมีประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างปั้นก็ได้ตาม
1: อันนี้จะได้พี่น้องมันชัดเจนด้วยระเบียบเนอร์ถ้าหาว่างงสงสัยอย่างเพราะฉะนั้นแล้วตีเขาก็แล้วหาจะเดินตังจะไปใจบันไดก็ครับท่านนายก
0: เริ่มต้นที่ต้องเขียนมาก่อนเน
1: า
0: ะถูกต้องก่อน
1: ท่านเขียนความเสียหาย
0: แล้วมีการไปสำรวจตรวจประเมิน
1: ครับ
0: ราคาแล้วหลังราคาแล้วเนี่ยหัวหน้าบ้านเบิกจะปาไปเสร็จมันก็จะมียอดที่ส่งไปคือถามว่าส่งไปคือกระทรวงการคลังจะได้บ่ได้นั่นบ่ฮู้เฮากันรุ่น
1: ตีเฮาว่ากันมาเป็นปี
0: แล้วนะวันนี้ได้มาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับถึงเวลามาเฮาก็จะต้องรีบจ่ายตามคำสั่งของท่านผู้ว่าการจังหวัดประกาศจะบอกให้รีบจ่ายแล้วจ่ายให้เสร็จภายในวันที่เท่านั้นเท่านี
1: ้ครับ
0: เสร็จแล้วก็ให้ส่งคืนสตางค์นี่บ่ใช่สตางค์เฮา
1: ครับ
0: เปิ้นสมอบคือเฮามาจ่ายแล้วก็ส่งคืนอำเภอเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์นัดหมายการจ่ายบังเอิญอีท่านเงินเนี่ยมันเหมือนได้เงินที่เต่ากันเหมือนเก่าปันหมด5ปัน6หมดมันมีได้นักได้น้อยคิดตามราคาตามเกณฑ์
1: ครับ
0: แล้วประกาศติดไว้ขนท่วมกู้ทำกำหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันได้บ่เต่ากันเป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: บางบ้านอาจจะบ่ได้เลยสักบาทเพราะท่านไม่ได้เขียนความเสียหายมาข้อ1ข้อ5
1: ครับ
0: เมื่อท่านไม่ได้เขียนความเสียหายมามันก็ไม่ต้องพึงไปตรวจแต่ถ้าท่านเขียนมาก็พึงไปตรวจแล้วอาจจะไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่จ่ายได
1: ้ก็ไม่ได้
0: ท่านก็ไม่ได้แต่ได้เข้าหลักเกณฑ์บางอย่างท่านก็ได้บางอย่าง
1: ตามสิทธ
0: ิ์แต่อีกคนนึงเนี่ยเขามีอาชีพประเภทนั้นบ้านเขาเสียหายจริงเขาก็ได้ตามสิทธิ์ที่เขาควรได้รับ เพราะฉะนั้นบ่ต้องอู้บ่ต้องมาว่าบ้านติดกันจะได้บ่เท่ากันแล้วก็บ่ต้องไปทายหูความเสียหายมาอยู่ที่ท่านเขียนมาหรือไม่ท่านเขียนรถเบ้นมาและสิ่งที่ควรเขียนท่านบอกเขียนแต่เขียนรถเบ้นรถเก๋งมาอย่างมาท่านก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อู้จนปากมาถึงหูให้แล้วนะครับวันไอ้ของที่ใจบ่ได้เขียนมามันก็ถึงบ่ได
1: ้ครับ
0: ท่านทำพิจารณามาแล้วท่านก็ส่งเรื่องมาเขาก็พิจารณาวันนี้กำหนดการจ่ายออกมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะจำเป็นที่จะต้องนับสตางค์ไปรับเงินมาทั้งหมด52ล้านอยู่ในธนาคารของเทศบาลแล้ว
1: ไปเบิกมา
0: เทศบาลก็จะเบิกเป็นวันแล้วก็มานับใส่2
1: ครับ
0: จำนวนเงินหลายจือซึ่งแน่นอนที่สุดวันหนึ่งก็จ่ายประมาณเป็นพันกว่าล้าน
1: 1ท่านนายกในครั้งนี้เราจะจ่ายเงินสด
0: เงินสดเป็นกำหนดมาเงินสดมันจะเคลื่อนเข้าบัญชี
1: ครับเอาเงินสดไปให้พี่น้องตามบ้านทีนี้วางแผนกันจะได้ประลำครับกี่วันครับท่านนายก
0: แน่นอนที่สุดก็คือเขาต้องใจเวลาถึง4วัน
1: เริ่มต้นวันแรก
0: วันแรกเดิมทีวันแรกคือวันที่29เนี่ยจะต้องไปถอนเงิน
1: ไปถอนเงิน
0: ธนาคารมาก่อน10กว่าล้าน
1: ไปเบิกเงินมาก่อน
0: แล้วก็เอามานับใส่2
1: ให้ตรงให้เป๊ะ
0: เพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนประมาณ 1,000 กว่าราย
1: โอเค
0: แล้วก็จะจ่ายจากสายเหนือขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนที่สุดจะมี3ชุมชนในเวลา9โมงเริ่มต้น9โมงเนี่ยจะเป็นเวลาที่เตรียมพร้อมละที่จะต้องดำเนินการ
1: วันที
0: ่30คือวันอังคาร
1: วันแรก
0: เป็นวันเริ่มจ่าย
1: ไปตั้งเหนือก่อน
0: ครับชุมชนข่ายสุริยพงษ์ชุมชนบ้านน้ำร่อมชุมชนบ้านเจ๊แข็งขอร่วมกัน
1: 9โมงครับ
0: 9โมง
1: ไปจ่ายที่ไหนครับท่านนายก
0: 252หลายจ่ายที่วัดน้ำรอบ
1: ป้ากันเนอร์
0: เขาที่ใกล้บ้านท่านที่สุดเขาต้องเดินทางมาเทศบาลพ่อหมออันนี้เข้าออกเทศบาลเนี่ยมีความเสี่ยงสูง
1: ครับ
0: รถจัก
1: 9โมงบ้านที่วัดน้ำรอบครับสายเหลือต่อไปฮะ
0: 9โมงสาวจะมีแหมสายหนึ่งเริ่มที่ชุมชนบ้านสถารถบ้านจังเพือก

0: ้านประตูปองและบ้านผักเกิด
1: ครับ
0: บ้านผักเกิดที่มีผู้เสียหายนักที่สุด207รายเพราะฉะนั้นรวม4บ้านแล้วนี่298รายจ่ายที่วัดผักเกิด
1: ครับ
0: นะครับ
1: วันอังคาร
0: อุตส่าห์เดินทางมาที่วัดผักเกิด
1: เชิญครับ
0: วันอังคารเวลา 9:40 ชุมชนบ้านพเนตรบ้านเดียวกับ330
1: รายเสียหายหลาย
0: นะครับ
1: ครับ
0: 2,800,000บาทวัดพเนตร
1: ที่วัดเนอพี่น้องครับต่อไปครับ
0: แล้วกับชุมชนบ้านตาจ้างกับเมืองเลนไปอยู่ใกล้กันเขาขอเป็นวัดตาจ้าง
1: ครับ
0: โดยเวลาตั้งแต่10โมงเป็นต้นไป368รายสามล้านสองแสนบาทรวมแล้ววันที่30จ่ายเงิน10ล้านบาท
1: ครับอันนี้วันอังคารสายเหนือต่อไปครับท่านนายกวันพุธไปไหนครับ
0: โคตรมาใกล้หำน้อยคือวันพุธที่1เข้ามาสายกลางละ
1: ตั้งกลางครับ
0: ชุมชนบ้านดอนแก้ว286หลายจ่ายที่วัดดอนแก้วเวลา 9:00 น
1: วัดดอนแก้วกับน้ำท่วมเด้อ
0: ครับ9:00 น
1: ต่อไปครับ
0: แล้วกับบ้านอรัญวาสชุมชนบ้านอรัญวาส215หลายจ่ายที่วัดอรัญวาสเวลา 9:00 นสาวว
1: ัดเนอร์ครับ
0: 9:00 นสาวที่วัดอรัญวาส
1: ต่อไปครับ
0: ชุมชนบ้านสวนตาลจ่ายที่วัดสวนตาลเวลา 9:40 349หลาย
1: ครับ
0: แถมบ้านบ้านสุดท้ายของสายกลางคือชุมชนบ้านหัวเมืองใต้จำนวนนัก466หลาย
1: โอ
0: ้5ล้านปาย
1: 5ล้านปาย
0: ขออนุญาตชุมชนบ้านหัวเมืองใต้พื้นที่บป
1: ขนหนัก
0: ขนหนัก
1: ครับ
0: จำเป็นที่ต้องไปแจ้งอาคารพญานาคเทศบาล
1: ที่บ้านเทศบาลเมืองน่านนะครับ
0: ประธานชุมชนขอได้สอทอในพื้นที่ขอได้ว่าเอารถชมเมืองไปขับ
1: บริการเจ้าบ้าน
0: ส่วน
1: บริการเจ้าบ้านครับ
0: มาที่นี
1: ่อันนี้คือวันพุธ
0: อาคารพญานาค
1: อันนี้คือวันพุธครับ
0: วันพุธ10โมงหัวเวียงใต
1: ้วันพุธนี่สายกลางต่อไปวันที่2เราจะไปไหนกันครับ
0: วันที่2จะไปชุมชนบ้านดอนสีเสริมกสิกร
1: 9โมงครับ
0: 9โมงนะครับจำนวน691ราย
1: บ้านดอน
0: อันนี้จะมีตลาดด้วย
1: บ้านดอนก็ท่วม
0: หลายมีคนที่กล้าขายตลาดที่จะได้เครื่องมือประกอบอาชีพ
1: ข้อ5ครับ
0: อาคารพญานาคต่ออันน่ะ 5,800,000 บาท
1: เจอที่อาคารพญานาคครับ
0: จะใจรถล้างจะใจรถเข้าไปที่ประตูข้าง
1: เจอครับ
0: นะครับเข้าที่ประตูข้างสะดวกที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: พอมาเลี้ยวหน้าเทศบาลมาเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายบ่เป็นหยังแต่ถ้ามาจากทางเหนือเลี้ยวขวาจะลำบาก
1: หลายครับ
0: 9โมงนะครับ
1: ครับ
0: ชุมชนบ้านดอนสีเสริมที่อาคารพญานาคเทศบาลเขาจัดอาคารพญานาคบ้านจังก้ำบ้านหัวควงบ้านไผ่เหลือง9โมงสาวใจพื้นที่ของวัดจังก้ำ
1: ครับ
0: ถ้าศาลาเปิดว่างก็ใจศาลาวัดจังก้ำถ้าศาลาบ่ว่างก็เดี๋ยวจะพิจารณาอาจจะต้องกางเต
1: ้
0: น
1: ในวันธนะ
0: ครับ
1: ครับต่อไปครับ
0: 9โมง40บ้านสวนหอมตึงตำบลในเวียงบ้านสวนหอมนาวหมู่3แล้วก็บ้านดอนสวรรค์เจอกันที่วัดสวนหอม
1: บ้านดอนสวรรค์เสียหาย7,000แต่ก็เสียหาย
0: แต่ก็เสียหายครับ
1: รวมแล้วก็ล้านปลายนะครับ
0: ล้านปลาย
1: อันนี้คือวันที่2วันพฤหัสบดีต่อไปครับวันที่3นายก
0: วันที่3
1: ก็ชอบ
0: วันศุกร
1: ์ตั้งใจนี
0: ่วันศุกร์นี่จําเป็นเนี่ยคือจบวันเดียวกันพอมาอันเดียวเกิกไปตั้งหน้าแห่ง
1: ครับ
0: บาก
1: ไปตั้งใ
0: จ
1: ครับ
0: จะมีผักเจ้าก็ผักบาย
1: ครับ
0: ผักเจ้านะครับผักเจ้าคือ9โมงบ้านมงคลใจที่วัดมงคล169หลาย
1: ครับ
0: บ้านมนเตียนใจที่วัดมนเตียนเวลา 9:00 นสาว 9:20
1: ครับ
0: นะครับบ้านมนเตียนใจที่วัดมนเตียน 9:40 ชุมชนบ้านหมิ่งเมืองใจที่วัดหมิ่งเมือง
1: ครับ
0: 9:40 10:00 ภูมินตาลีใจที่วัดภูมินตาลี 10:00 ชุมชนบ้านภูมินตาลี4ล้านปาย349หลาย
1: ครับอันนี้ภาคเจ้าของวันศุกร์ที่3กรกฎาคมคร
0: ับแล้วตอนบ่ายจ่ายต่อ
1: วันศุกร์แล้วเตื
0: ่อชุมชนบ้านอภัย239หลายจ่ายที่วัดอภัย
1: ครับ
0: ชุมชนวัด 4,000 ต้น157หลายจ่ายที่วัด 4,000 ต้นเวลา 13.00 นคือบ้านอภัย
1: ครับ
0: เวลา 13.20 นคือเลิศเลแม่สาวนาทีคือบ้าน 4,000 ต้น
1: ครับ
0: ชุม

0: นบ้านพวงพยอมร้อยเก้าหลายจ่ายที่วัดพวงพยอม
1: ครับ
0: ชุมชนบ้านพญาปูร้อยสิบเจ็ดหลายจ่ายที่วัดพญาปู
1: ครับ
0: ชุมชนบ้านพญาปูเวลา 14.00 นคือบ้านพญาปูแล้วกับชุมชนบ้านฟ้าใหม่หมู่เก้าจ่ายที่หอประชุมบ้านฟ้าใหม
1: ่ครับ
0: 14.20 นสิบสี่จุดสองศูนย์สองศูนย์น้อยนี่ก็จะเริ่มจ่ายไปเต้าแล้ว
1: จนจบ
0: แต่ละพื้นที่ก็จ่ายเต้าแล้วในวันนั้นอันนี้คือลักเกณฑ์นะครับอันนี้ลงเฟซบุ๊ก
1: ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเฮดสไปเมื่อนั้นก็ได้ครับเอาว่าอย่างไปในวันแต่ปลั่มครับท่านนายก
0: สิ่งที่ท่านต้องเอาไปถ้าท่านไปด้วยตัวเอง
1: มีจื่อ
0: เอาบัตรประจำตัวจริง
1: หนึ่งใบมาเลย
0: ไอ้ถ้ากำเอาของคนนั้นมาถ่ายคนนี้มาถ่ายมาจู้กันหน้าบ่ชัดเบา
1: หนึ่งก็คือเอาตัวจริง
0: บัตรประชาชนตัวจริง
1: มา
0: พร้อมกับถ่ายสำเนารับรองสำเนาถูกต้องมาเลยสามฉบับ
1: จกมาเลยเนาะหนึ่งบัตรตัวจริงสองสำเนาของคนที่มีชื
0: ่อบัตรนี่
1: นี่ตัวจริงก็เอานะ
0: เอาตัวจริง
1: จะได้บอกพิษฝาพิษเบอร์เอาสำเนาแฮม
0: สามแล้วสามอันนี่พ่อจะต้องส่งคือจังหวัดส่งคืออำเภอส่งคือปป
1: ครับสามแผ่นนะครับสามแผ่น
0: ทายมาเลยไม่ต้องไปโลหาทายที่ไหนมันมีไข่ทายเฮือ
1: กอันนี้ในกรณีติดจ๊อบไปฮับด้วยตั๋วของจ๊อบเอง
0: ตัวเอง
1: ตัวเองก็ระบายุ่งยาก
0: ตัวเอี้ย
1: มายุ่งยาก
0: ไปเองง่ายสุด
1: อ่ะต่อไปแต่ถ้าจ๊อบไปไม่ได้ล่ะ
0: มอบอำนาจ
1: สมมติจับมอบให้นายก
0: มอบอำนาจมอบอำนาจก็คือใบมอบอำนาจ3ใบ
1: นี่ๆหน้าตาใบมอบอำนาจเป็นที่ไปขอได้ที่ไหนครับ
0: ขอได้ที่หัวหน้าบ้านก็ส่งไปเฮือท่านไปขอทายเลย
1: ทายเอกสารได้เลยในนี้ก็จะเขียนว่าข้าพเจ้านายจ๊อบนะเลขประจำตัวประชาชนมอบอำนาจให้นายสุรพลสมมุติเนาะก็เขียนเลขบ้านเลขที
0: ่หัวหน้าบ้านก็ทายเอกสารเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แจ้งคือคนใบไปเปิดกับไปทายเอกสารต่อ
1: มีคำถามนายกตีว่ามอบเพื่อแผ่ได้พ้องเป็นญาติก้าหรือเป็นคนอื่นได้กอมอบอำนาจ
0: ได้กำหนด
1: ได้หมด
0: ได้กำหนดแต่ใบอํามอบอํานาจนี่จะต้องเซ็นถึง3ใบ
1: เซ็น3
0: ใบพยาน
1: มีพยานกับข้างบ้านแล้วเนาะทุกอย่างเป็นเลข3พี่น้องแสดงว่าจ๊อบมอบอํานาจนายกเนี่ย1บัตรประจําตัวประชาชนของจ๊อบผู้มอบอํานาจ3ใบนะครับอันนี้มันต้อง2มันต้องเอาไปแต้นะครับ2ใบมอบอํานาจ3ใบนะครับ
0: แล้วกับบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
1: เ
0: องน้องจ๊อบมอบให้นายกตีไปฮับ
1: ครับ
0: นายกตีจะต้องเอาใบแต้ใบบัตรประชาชนแต้ไป
1: ตัวประชาชนแต้นายกหนึ่งใบ
0: หนึ่งใบ
1: สำเนานายก
0: สำเนาแห่งสามสามเนาะแล้วก็สำเนาของจ๊อบในฐานะเป็นผู้มอบ
1: สาม
0: เอาสำเนามาบัตรแต้บ่ต้อง
1: ครับ
0: รับรองสำเนามาสามฉบับ
1: อันนี้ก็คือ
0: สามสามสามมอบหน้า
1: ที่นี่มีแห่งอย่างหนึ่งสมมาแต่เจ้าอันคนที่เปิดมีซิดได้ฮับสองสามหมื่นนั่นน่ะเสียชีวิต
0: ถ้าเสียชีวิตเนี่ยไปเทศบาลดีกว่า
1: ไปฮับเทศบาล
0: เพราะเขาอยู่ต้องสอบสวนบางคนมืดจะไม่พิจเถียงกันว่านายกไปฮือบ้านนั่นได้จะแล้ว
1: ตายไปแล้ว
0: ไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วคือเขาต้องสอบสวน
1: ว่าเกี่ยวข้องอะไรอย่างกันก็
0: เกี่ยวข้องกันแล้วจะถามว่าปีน้องกันอู้กันหมดแล้วกะ
1: จะฮือแผล
0: เออใครเป็นคนห้ามแล้วใครเป็นคนซ่อมบ้านมืดจะมาพิจเถียงกัน
1: อ่ะอันนี้ไปเทศบาล
0: เพราะฉะนั้นก็สำเนาใบ
1: มรณ
0: บัตรสามฉบับ
1: ไปที่ต่อเทศบาล
0: สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง3ฉบับ
1: ครับ
0: สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับเงินพร้อมสำเนาถูกต้อง3ฉบับ
1: ครับ
0: บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รับเงินคือบัตรประจำตัวประชาชนจบไปครับแตน
1: สมมติ
0: คนตาย
1: สมมติผู้เสียชีวิตได้ครับ
0: พร้อมจะต้องเอาสำเนาบัตรประจำชนตัวแต
1: ้ของจบ
0: ของผู้มอบอำนาจ
1: ครับ
0: เออของผู
1: ้รับมอบ
0: ผู้รับมอบอำนาจของผู้รับเงินนั่นแหละ
1: ครับ
0: กับทะเบียนบ้าน
1: ครับ
0: ตัวแต
1: ้เพราะว่าผู้เสียชีวิตมามอบอำนาจมาได้แล้ว
0: มอบอำนาจ
1: ไปแล้ว
0: มาได้มอบ
1: เพราะฉะนั้นกรณีถ้าเสียชีวิตตรงนี้อยู่นะก็ขอเชิญไปติดต่อติดเหตุสบันเมืองนานเถอะครับ
0: แล้วไม่ต้องไปปลอมมาเปิ้นตายไปแล้วไปบอกว่า
1: เป็นมอบอำนาจ
0: เซ็นปลอมมา
1: เซ็นมาได้
0: มาดี
1: มาได
0: ้ผิดมาดีไปเนี่ย
1: แล้วมีกรณีหนึ่งใครจะมีสิทธิ์ได้นะสมมติมีลูก 3-4 คนนี่เนี่ยกลับไปต้องลงกันมา
0: แล้วแล้วยกกันแห้ง
1: กันแห้งนะครับ
0: ถ้าเซ็นรับรองมาได้ว่าข้าพเจ้าในนี้ยินดีให้คนนี้เป็นคนรับมา
1: เพราะว่า
0: แต่ไปอู้พอแต่ยังไงต้องนิติกรต้องสอบสวนก่อน
1: ก็ไปเนอทีนี้มีคนถามมาแหม1ข้าเจ้าบ่ได้ไปรับด้วยตัวเอง2ข้าเจ้าบ่มอบอำนาจก็จะแย่จะแด้ไปเอาทีหลังได้ก
0: ็คือจริงๆแล้วเขาจะประกาศถึงวันที่7กรกฎาคม
1: ประมาณ1สัปดาห์
0: ประมาณ1สัปดาห์

0: คือเขาต้องส่งเงินคืนภายในวันที่15กรกฎาค
1: มเงินที่บ่ได้อยู่ตลอดนั่นก็ครับ
0: เงินนี่บ่ใช่เงินเฮา
1: ครับ
0: เฮามีหน้าที่มาจ่ายแตนเปิ้น
1: ครับ
0: จ่ายแล้วเปิ้นกำหนดให้ส่งคืนภายใน15กรกฎาคมสิบห้ากรกฎาคมอาจจะทรง14ก็ได้13ก็ได
1: ้อย่าลาสา
0: ไปบุรีรัสา
1: อย่าลาสา
0: ถ้าเลยเวลาเขาก็จะทวงเวลาไว้เหมือนได้ที่สุด
1: อ่ะ14
0: อ่ะสมมุติ14
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องมีเวลาแห่งประมาณ1สัปดาห์ไปเอาที่ไหนครับ
0: เทศบาลเลย
1: ถ้าบอกไปวันแต่อีเนาะถ้าบอกมอบอำนาจเพราะฉะนั้นไปเอาได้อยู่ยังบ่ปิดเตื้ออ่ะจบนะครับพี่น้องซึ่งจอมก็นายกติก็คงจะลงพื้นที่ได้ไม่เท่ากันแน่นอนนะนายกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทีนี้ถามหลายคนว่าถามตกหล่นยื่นที่ไหนมันบ่มีคำว่าตกหล่น
1: ตกหล่นแล้วนะครับ
0: เพราะอย่างเพราะท่านเขียนมาใบนั่นที่ท่านห้าสองห้าพันหกไปแล้วเก้าพันไปแล้ว
1: ครับ
0: ท่านเขียนอย่างมา
1: เอาตาม
0: ท่านบ่ได้เขียนมาเนี่ยท่านบ่ต้องมายกเมฆท่านบ่ต้องมาใส่พื้นที่ทางอากาศ
1: เจ้าน
0: ะครับนั่นเท่ากับการแจ้งเท็จ
1: โอเค
0: นะครับนั่นคือการทุจริตภาคประชาชนนะครับสิ่งนี้จะต้องบ่ใจแต่ว่ามันก็จะมีบางคนบอกว่าบ่เห็นตัว
1: เฮาะ
0: คัดค้านท่านก็ไปที่เทศบาลจะคือนิติกรสอบสวนท่านบอกว่าบ้านติดกันได้บ่เท่ากันท่านมีข้อสงสัยไปที่เทศบาล
1: นั้นจูก็ได้อยู่
0: เพิ่นจะอธิบายให้ท่านแล้วก็เอาปากกาตื่นเปิดให้ท่านพอ
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านนําหนังสือร้องเรียนมาทําหนังสือร้องเรียนไปที่หน่วยงานไหนก็ตามเฮาจะตรวจสอบตรวจสอบว่าเอกสารที่ท่านยื่นนั่นน่ะตรงกับข้อเท็จจริงที่ท่านร้องเรียนก็ถ้าท่านก็คือเกิดความเสียหายโดยเฉพาะท่านลงเฟซบุ๊กท่านลงออนไลน์กลุ่มแย่คือเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นแย่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องถูกตรวจสอบบ่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็จะคือการตรวจสอบ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นไปตามที่ท่านว่าเขาก็จะต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือส่งเรื่องไปคือเพราะการประกาศ
1: ครับ
0: ประกาศมดกับนดขยายเวลาถึงวันที่15สิงหาขยายเวลาภัยพิบัติ
1: ไม่เกิด
0: เลยจากการขยายเวลาภัยพิบัติไปแล้วไม่สามารถที่จะจ่ายเงินอันใดได้อีก
1: ครับจบนะพี่น้องเนอเตรียมตั๋วครับก็ไปตามที่ท่านเขียนนั่นเนาะนะครับชัดเจนทุกสิ่งอย่างเหลือเวลา5นาทีขอไปยังด่วนๆหลายเรื่องราวเรื่องน้ําท่วมก็เตรียมตั๋วเนาะนายกครับเรื่องของการเตรียมพร้อมสถานการณ์อุทกภัยก็เป็นสิ่งสําคัญซ่อมแผนอุทกภัยวันก่อนไปเจอเนี่ยอย่างกรมเจ้าท่ามาครับ
0: โอ้เวลาช่วยเหลือน้ำท่วมสิ่งที่เป็นปัญหานักใจที่สุดก็คือการใจเหี้ย
1: เหี้ย
0: นะครับคนเฮามีคนขับเหี้ยที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ประมาณ4คน
1: บ่นัก
0: แต่ทีนี้ตอนนี้เฮาจะซื้อเหี้ยมาเพิ่มแถม2ลำ
1: เตรียมไว
0: ้สำคัญที่สุดก็คือคนที่มาช่วยเหลือเนี่ยกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีเรือแต่ซื้อเรือไม่ถูกต้อง
1: โอ้
0: เรือที่ไม่มีความปลอดภัยพอ
1: ครับ
0: เป็นไฟเบอร์เป็นอย่างมูนี่2มีเรือแต่ไม่มีคนขับที่เป็น
1: ครับ
0: สิ่งต่างๆเราเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการอบรมเทศบาลเปิดหัวเลยเชิญเจ้าท่ามา
1: ของแต
0: ่ข้อมกับหลังการทดสอบมีการสอบเสร็จออกใบขับขี่
1: จับก็ได้แล้ว
0: ไปท้ายเรือ
1: ไปช่วยชาวบ้านได้นะ
0: ไปช่วยชาวบ้านได้ละ
1: ลองนะ
0: เพราะว่าอย่าง
1: นี
0: ้การไปช่วยเหลือในภาวะวิกฤตที่น้ำเจียวน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นความเสี่ยง
1: มันเป็นความยากครับ
0: เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องว่าไปได้หรือไม่ได้ก่อน
1: วันนั้นแผ่มาก็ครับก็โคปันนี
0: ่ท่านพุทธาวรชานชัยเนี่ยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร
1: ่ยินดีครับเปิ้นก็มาช่วยนะคร
0: ับ แล้วก็มาเปิดวิธีการซื้อเหี้ยที่ถูกต้องเนาะจัดอบรมวิธีการที่จะขับเหี้ยช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ไปฝึกกันด้วย
0: ฝึกว่าถ้าช่วยเหลือคนเหี้ยควรจะเข้าท่าใด
1: ครับ
0: เข้ารูปใดไม่ใช่เข้าตาไหนนะเข้ารูปแบบใดที่จะเป็นความปลอดภัย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จะมีการอบรมในการที่จะขับเรือในภาวะน้ำเชี่ยว
1: ครับ
0: สิ่งต่างเหล่านี
1: ้
0: ม
1: ู
0: นี่ผ่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเปิดจะออกใบอนุญาตเหมือนครับใบขับขี่เนี่ย
1: ครับ
0: ใบขับขี่เฮียใบขับขี่รถยนต์
1: จะได้แล้วจะออกจะแดงเข้าใส่
0: ใบขับขี
1: ่เข้าใส่เข้ากว่าเรื่องบิ๊กแบ็กวันก่อนท่านรองบรรจงขุนเพชรและกับท่านนายกไปแย่อะไรยังกันก็ครับ
0: รองบรรจงนี่ไปดูสำรวจเนื่องจากว่าอันพี่เฉาหรือคุณมีชัย
1: ครับ
0: นะครับที่ของผอ.ชลประทานเป็นได้ประสานกับบริษัทนะครับ
1: คริสตัลล่าน
0: ะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลนะครับเป็นผู้ผลิตน้ำตาลส่งออกเป็นโรงงานน้ำตาลที่อยู่

0: ที่สุโขทัย
1: เป็นมูลสถาน
0: ใช่แล้วถุงบิ๊กแบ็กที่เป็นใจครับครับถุงน้ำตาลเนี่ยครับใส่น้ำตาลเนี่ยหลังจากใช้งานแล้วเปิดหมดแล้วเอามาใช้ซ้ำ
1: มันใช้กันได้ก็ครับ
0: ปาดโถมันยังคืบกว่าถุงซ้ายที่เขาไปซื้อยังอวยก่อน
1: เอามาเฮือ
0: ก
1: เลย
0: ต้องแข่งเปิดก็จะมาหมอบเฮือกท
1: ี
0: แรกเปิดก็เฮือกไปสำรวจมาเปิดทีแรกก็จะเอากันเป็นพันแผ่นพันผืน
1: ครับ
0: แล้วก็สำรวจในเวียงนี่ต้องใช้ประมาณ450แต่ปรากฏว่าเปิดเฮือกมา200ก่อน
1: เตรียมไว
0: ้นะครับ
1: นะครับ
0: ท่านรองอันท่านรองนัตยาลองแดงเป็นคนไปครับเป็นประธานครับที่ชนประธาน
1: ท่านนัทยาทวีวงศ์กับไปห้ามมาละกระเตรียมตัวไว
0: ้ก็บอกว่าถ้าต้องการเพิ่มก็สำรวจแจ้งความต้องการมา
1: ครับมีหลายสิ่งยังติดเกิดขึ้นเห็นโครงการวิจัยประเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีอย่างนั้นกันจิสดามาลงน้ำ MOU อย่างกับเทศบาล
0: จิสดานี่คือการเป็นคล้ายๆกับไอ
1: ดาวเท
0: ียมที่อยู่นอกโลกอวกาศแล้วตามันน่ะมันพอหันโลก
1: มันทีมันตีพอได
0: ้ตีลงไว้พอถึงหน้าบ้าน
1: หลังบ้าน
0: เ
1: ข
0: าหลังคาเขาแล้วเสร็จแล้วมันสามารถยิงดาวเทียมยิงเอเลเซอร์ลงมาเสร็จปั๊บบอกว่าขนาดนี้หน้ามันสูงตัวเฮ้อ
1: เอาไว้ช่วยเจ้าบ้าน
0: ช่วยเจ้าบ้านมันเหมือนตาเยียวเน
1: ี่
0: ยมันเหมือนหุ้งเน
1: ี่
0: ยบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันหันมดเนี่ยแต่ถามว่าถ้าห่วงแล้วมันจะไปห่วงได้จะได้ว่ากลุ่มป้อบางอยู่ไหนบ้านน้ำท่วมกี่ชั้นหลังคาหลังนี่แล้วมันมีความเสียหายที
1: ่
0: จะต้องได้รับความช่วยเหลือจะได้มันก็บ่ได้พอมันก็หันหลังคามันก็หันพื้นที่ว่าบ้านนี้มันสามารถบอกแต่เขาสามารถพิกัดลงไปได้
1: เขาต้องมากจุด
0: ลงไปมันเหมือนกับ Google Mapมันเหมือน Google Map
1: เขาจะได้ไปช่วยประชาชนในยาม
0: เขาจะไปที่ไหนสมมติว่าเขาจะไปช่วยคนนี่เนี่ยมันก็คือ Google
1: Map
0: แล้วเขาก็ส่งโลเคชั่น
1: นี่เป็นมาช่วยเขาแล้วครับ
0: ทีนี้ไอ้จิสดาเนี่ยมันก็จะเป็นหัวบอกว่ากลุ่มปอบางอสมทั้งหมดที่มีข้อมูลกับกองสาธารณสุขที่มีข้อมูลกับโรงพยาบาลที่มีข้อมูล
1: ช่วยกัน
0: ใส่ข้อมูลลงไปปั๊บมันพรึบขึ้นมาเลย
1: มันก็จะเชื่อมโยงกับเจ้าท่า
0: ตะกี้บ้านนี้
1: เขาจะเอาเฮียไปช่วยได้
0: เฮียก็ไปเลยแล้วพ่อเบอร์โทรศัพท์ถามอยู่บ้านเอาก่อนออกนอกจะออกบอกออกถ้าบอกออกจะอุ้มนะซึ่งอาจจะต้องขึงขนาดนี้พ่อบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าบอกว่าแจ้งเตือนแล้วนี่บ่เชื่อ
1: ครับ
0: ห่วงบ้านบอก
1: ออกตอนนี้มีคนเตรียมตั๋วละเขาบ่ผ่าธนาคือมันท่วมแต่ถ้าท่วมแล้วจะมีคนมาช่วยสัญญาณเตือนภัยที่ครอบคลุมการออกแบบระบบเตือนภัยเป็นโครงการวิจัยแพร่มาคุยกับนายกแหมมออันนี้สถาบันอย่างหัว
0: สถาบันหลายสถาบัน
1: มาช่วยกัน
0: เนาะฮิวแมนอย่างเนี้ยเจือ
1: เขาก็มาช่วยมั่งนานนัก
0: คือทุกอย่างพยายามอู้ถึงภัยพิบัติครั้งนี้ถึงมันเป็นภัยหลวงภ
1: ั
0: ย
1: ใหญ่ที่พานี่นะเน
0: า
1: ะ
0: ครับถึงแม้ว่าเขาจะเยียวยาฟื้นฟูได้เร็ว
1: ครับ
0: ความเสียหายบุมีคนตาย
1: แต่ต้องป้องกัน
0: ความห่วงใยของทุกคนก็เกิดนะครับ
1: เขาจะจัวหมาแมวไว้นะครับนายกเรื่องหมาเรื่องแมวมีสปะบากันจะได้ปลั่มก็ครับ
0: ศูนย์พักพิงติดเตรียมข้อมในการทำหมันแล้วก็ส่งต่อไปฮื้อไปไหว้ทินที่ดีพอสม
1: ม
0: าจนจงจนจ้าที่ท่านจี้เป้ามาเขาก็จะไปเก็บมา
1: ครับ
0: ทำหมันเนี่ยรักษาพยาบาลตอนนี้จ้องมองไปถึงว่าถ้าเทศบาลจะจ้างสัตวแพทย
1: ์
0: มาเพื่อที่จะรักษาสุนัขจรจัดจบป่วยเทศเนี่ยอย่างมื้อนี้เขาจะแงะได้กอกำลังดูระเบีย
1: บ
0: ว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลหรือไม
1: ่
0: นะครับแต่การทำศูนย์พักพิงเนี่ยได้เริ่มต้นทำสถานที่ไว้พอแล้วแล้วก็เตรียมทำนี่บอกกี่วันนี้เขาก็จะทำพาตัดหมา
1: เขาดูแลเขา
0: ทำมันละ
1: วันที่7นี่กับโครงการเฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสว่างขวัญเขามาได้เสื้อมาได้ละทุกอย่างคืองานเทศบาล
0: งานเทศบาล
1: นี่ยังอู้มาจบข่าวนายกปิดรายการให้จิ้มนะครับ
0: ครับขอบคุณครับที่รับฟังรายการเทศบาลหน้าของประชาชน
1: ครับ
0: ป้ากันเนอร์ตอนที่เขาจะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งหลาย
1: ครับหมดเวลาสำหรับรายการเทศบาลเมืองน่านของประชาชนเจ้าวันนี้วันอาทิตย์ขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายกสุรพลจันทร์สูตรขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: จบทัดที่งานอ่อนทีมงานติมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 9:00 นจากนี้ไป M-COT Radio FM 92อสมทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่มร้อนชัดชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราช

0: การกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนจำจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสกหลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 นนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงษ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพทนายนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 นายณัฐพงษ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่าแสนล้านบาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก4ปีข้างหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันณพัฒน์มงมาก

0: เข้าสู่ชั่วโมงของการรายงานชาร์ตค่ะ MCOT Radio FM 92 Top 10ชาร์ตสรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่953รวบรวมมาตั้งแต่วันจันทร์ที่22ถึงศุกร์ที่26มิถุนายน2569จาก SMS ค่ะ4221257โทรศัพท์0547115550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทแน่เอามาเรียงร้อยให้ได้ฟังกันทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึงตอน10มองนะคะติดตามรับฟังอยู่ด้วยกันค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ลงในมือถือก็ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะอันดับที่10ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเป็นเพลงมาใหม่ของมนัสวีคิดถึงเรื้อรังอยู่ในอันดับที่10นะคะแล้วก็มาลุ้นกันต่อสำหรับอันดับที่9แล้วก็อันดับที่8ค่ะอันดับที่9ร่วงลงมาจากอันดับที่7บอยโกศิยพงษ์ฟีเจอริ่งกับเจ้านายฝากส่งด้วยนะอยู่ในอันดับที่9อันดับที่8เพลงนี้ร่วงลงมาจากอันดับที่5ของสัปดาห์ที่แล้วของเคลียร์ไม่เจ็บเลยสักวันแล้วนี่ก็คืออันดับที่9แล้วก็อันดับที่8ค่ะ
1: อันดับที่9

ไม่เจ็บเลยสักวันของเคลียร์อันดับที่8ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะกับ M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่953นะคะเรียงร้อยรายงานชาร์ตทุกๆวันอาทิตย์ค่ะก็จะเก็บรวบรวมเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาในแต่ละรอบสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ก็เก็บมาตั้งแต่วันจันทร์ที่22ถึงศุกร์ที่26มิถุนายน2569จาก SMS 4221257โทรศัพท์ค่ะ0547111550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านนะคะก็เอามาเป็นพลังใจเอามาเรียงร้อยอัดแน่นให้ได้ฟังกันก่อนที่เราจะไปลุ้นอันดับต่อไปบอกต่อสิ่งดีๆกันก่อนกับร้านของพี่ช่างสมนึกค่ะเวลาเกิดเหตุเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนประพงคุณพังหรือเปล่าทันหมดหรือเปล่าเอาไปซ่อมบำรุงรื้อฟื้นนาฬิกาเรือนประพงคุณได้ที่ร้านของพี่ช่างสมนึกหน้าร้านอยู่ที่ห้างบิ๊กซีวันเวลาตามห้างเปิดเลยคือเดินเข้าไปในประตูหลักหันขวาตรงไปก็จะเจอร้านของพี่ช่างสมนึกคอยให้บริการอยู่ที่นั่นเนี่ยค่ะรวมไปถึงกุญแจค่ะหัวที่ออกมาจากโรงงานมันหักมันแตกมันบินมันพังเขามีหัวเปลี่ยนใหม่ให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรวมถึงการเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมททุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อการปั๊มกุญแจปั๊มกุญแจเพิ่มทั้งกุญแจบ้านแล้วก็กุญแจรถนะคะเอาไปใช้บริการกันได้เลยแล้วที่สำคัญมีบริการที่อุ่นใจไปมากกว่านั้นก็คือการให้บริการนอกสถานที่เวลาเกิดเหตุนอกสถานที่เข้ารถไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เรียกช่างได้เลย0654195935ค่ะ0654195935กับร้านรับซ่อมนาฬิกาซ่อมกุญแจปั๊มกุญแจเพิ่มทุกๆชนิดของพี่ช่างสมนึกหน้าร้านอยู่ที่ห้างบิ๊กซีแล้วก็มีบริการที่อุ่นใจก็คือบริการนอกสถานที่ด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันต่อสำหรับอันดับที่7แล้วก็อันดับที่6ค่ะอันดับที่7เพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่8ของสัปดาห์ที่แล้วโบกี้ไลออนสัมผัสรักอยู่ในอันดับที่7ค่ะอันดับที่

0: 6นะคะอันดับที่6ของสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่9ของสัปดาห์ที่แล้วของ Pearl Peach ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแล้วนี่ก็คืออันดับที่7แล้วก็อันดับที่6ค่ะ
1: อันดับที่7

0: M-Card Radio FM 92 Top 10 Chart Top 10 Chart M-Card Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่ง

0: วลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart
1: Top 10 Chart Top 10 Chart
0: M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart
2: เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะสำหรับชั่วโมงของการรายงานชาร์ตของเรา M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่953แล้วนะคะเรียง110อันดับเพลงเพราะทุกๆวันอาทิตย์ที่เราจะส่งต่อเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาให้ได้ลุ้นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะรู้ผลกันค่ะว่าเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาจะอยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงเพราะๆหรือเปล่าก่อนที่จะไปอันดับต่อไปขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีในช่วงนี้กันก่อนค่ะสำหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช A10 ชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง A10 Black ค่ะใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนเลยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหลายๆสวนเขาใช้มาหลายปีแล้วตอนนี้ยิ้มแก้มแตกเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าราคายางก็ดีแล้วผลผลิตก็ได้เยอะด้วยนะคะยิ่งใช้ A10 เข้าไป A10 จะเป็นตัวช่วยทั้งบำรุงพืชฟื้นฟูดินในตัวเดียวช่วยให้พืชโตไวดินดีขึ้นลดต้นทุนปุ๋ยเพิ่มผลผลิตในระยะยาวนะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงดินแล้วเร่งการเจริญเติบโตของพืชแบบครบจบในตัวเดียวแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวคือจบเลยเปลือกยางก็จะนิ่มแล้วก็กรีดง่ายไหลนานนะคะสนใจก็ซื้อได้เลยค่ะที่ร้าน AT เคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าอยู่ตรงยูเทิร์นเลยหรือว่าจะโทรสั่งซื้อมีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านด้วยโทรซื้อได้เลยค่ะที่092-995-3684 092-995-3684มีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านกับ A10 แล้วก็ A10 Black นะคะแล้วมาลุ้นกันต่อก่อนที่จะไปลุ้นอันดับต่อไปอาเรียงร้อยบอกต่อกันอีกรอบหนึ่งสำหรับอันดับที่ผ่านมาอันดับที่6ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเพอร์พีชโบกี้ไลออนสัมผัสรักอันดับที่7ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์อันดับที่8อันดับที่9ฝากส่งด้วยนะบอยโกศิยพงศ์ฟิชเชอริงกับเจ้านายมนัสวีคิดถึงเรื้อรังอันดับที่10สำหรับอันดับที่5ของสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่6ของสัปดาห์ที่แล้ว No One Else ฟิชเชอริงกับ Copper of Bus คนคนนี้เป็นของคุณอยู่ในอันดับที่5ค่ะ
3: อันดับที่5

0: เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับช่วงของการรายงานชาร์ตของเรากันแล้วค่ะสำหรับ M-Cord Radio FM 92 Top 10 ชาร์ตสรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่953ออกอากาศวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงค่ะเราจะได้ลุ้น10อันดับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาในแต่ละรอบสัปดาห์อยากเชียร์เพลงไหนให้ติดชาร์ตเติมกันได้เลยทาง SMS 422-1257ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547115501สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจคอมเมนต์ละ1คะแนนแล้วเราก็จะเอามาลุ้นชาร์ตด้วยกันแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะติดตามรับฟังค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcord.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ลงในมือถือนะคะมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วอันดับที่5ผ่านไปก็คือคนคนนี้เป็นของคุณ No One Else featuring กับ Copper of Bus อยู่ในอันดับที่5ของเรานะคะแล้วสำหรับอันดับที่6ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Purpose ค่ะ Bogey Lion สัมผัสรักอยู่ในอันดับที่7อันดับที่8ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์ Boy กฤษิยพงศ์ featuring กับเจ้านายฝากส่งด้วยนะอันดับที่10คิดถึงเรื้อรังมนัสวีแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งท้ายกันกับ4 3 2 1กับ Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่953นะคะอันดับที่4ค่ะเพลงนี้ร่วงลงมาจากอันดับที่3เมื่อถูกค้นพบของ Free Hand อันดับที่3ร่วงลงมาจากอันดับที่1ไฟเขียวแบมแบมฟีเจอริ่งกับอิงวรันธรอันดับที่2คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วค่ะนุนิวปักใจอันดับที่1ขยับขึ้นมาจากอันดับที่4คือมาแรงทุกช่องทางกระทู้ประจำวันก็จัดเต็ม SMS ก็มาด้วยกลิ่นฝนของเติ้ล First One ค่ะแล้วนี่ก็คือ Mcord RadioFM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่953เดี๋ยวส่งท้ายกับ4 3 2 1วันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ทุกคนที่ทักทายเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณมากๆขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันเหมือนเดิมได้เวลายิ้มให้กันแล้วค่ะยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ
1: อันดับที่4

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายภริศวัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธาน

0: กตตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสก.และออกเสียงประชามติณหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องสภาพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่

0: ร้าน AT เคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
1: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะคะที่อยู่ทุกแห่งนะคะแล้วก็เราก็มาพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มีน้องพจน์กับน้องแป้งมาช่วยเราพบกันอีกแล้วกับพี่อภิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูน้องรักอินทราลุนนะคะมาแพ็คคู่แฝดอินจัน
0: จ้าจริงๆนะจันทรกูลกับอะไรนะ
1: อินทราลุนแฝดอินจัน
0: เข้าใจคิดเนาะ

0: เราก็อยากเป็นแฝด
1: จนได
0: ้เราก็อยากเป็นแฝดไง
1: แล้วก็เพลงที่เปิดนั่นหน่อยนะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ SMS 468ก็400โทรศัพท์022-18-1366น้องแป้งรอสายหน้าใหม่วันนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องแป้งบ่นว่าไม่ค่อยมีคนโทรเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องไปเลือกตั้ง
1: ใช่อย่าลืมนะอย่าลืมนะ
0: ใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนน
1: พี่ไม่มีสิทธิ์พี่เป็นเด็กต่อจว
0: อืมไม่เป็นไรค่ะ
1: หน่วยไปไม่ทันเมื่อเช้า
0: คือมันไปแล้วไม่มีที่จอดรถไง
1: หรอ
0: เพราะว่าที่มันแคบแล้วมันก็ต้องมาจัดรายการไงก็เลยอ่ะมาก่อนดีกว่าเพราะยิ่งกระช้าหนักนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเนาะ
1: เพลงที่เปิด
0: เพลงที่เปิดนะเดี๋ยวพี่ออดบอก
1: เพลงที่สุดท้ายเนี่ยคือคุณเพนสีพุ่มชูศรีนะคะคำรำพันเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เพราะดีเนาะกุหลันขวัญรักคุณธนินทร์อินทรเทพท่านที่จดไว้อย่าลืมรีบจดนะคะหัดก็ได้นะคะอย่าลืมรีบพูด
0: เอา
1: สิ้นรักสิ้นโลกคุณเสวลีปกาพันเป็นทำนองเพลงสากลหักใจไม่คิดคุณชรินนันทนาคอนพระวงรักนะคะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค้างอยู่เสียงคุณสราวณีโพธิเทศนะคะใครก็ไม่ใครแนะนำใครที่แล้วจำไม่ได้
0: จำไม่ได้แต่หลาย
1: ซ่อนรักด้วยก็เป็นเพลงที่ค้างเช่นกันเสียงคุณสุเทพวงกำแหงนะคะที่เปิดเป็นเพลงแรก
0: รู้สึกจะมีสายมาแล้วล่ะนึกว่าไปเลือกตั้งกันหมดเนาะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณได้เอ่ย
2: คุณยายสุภัตราจากเชียงรายค่ะ
1: โอ้โหมาไกลเลยคุณยายสวัสดีค่ะ
0: เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ดีใจจังเลยพี่อ้อยได้คุณยายจากเชียงราย
1: ค่ะโทรมาหาคุณยายหนุ่ยกับคุณยายอ้อย
0: คุณยายคุณย่าหนุ่ยกับคุณยายอ้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปกติฟังคลื่น95อยู่ปะคะ
2: ฟังประจำเลยค่ะ
0: ช่วงเวลาไหนอะคะ
2: ชอบมากค่ะเพลงลูกกรุงค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าฟังวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะ
2: อะไรไหนคะ
0: ฟังวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะที่ชอบเพลงลูกกรุง
2: ก็ฟังทุกวันเลยค่ะฟังได้ทุกอย่างทุกนี่ค่ะ
1: แต่ว่าจะชอบเพลงลูกกรุง
2: ทั้งเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงทั้งชีวิตเพราะว่าก็ยายเป็นแบบผู้ป่วยติดบ้านนะคะแต่ไม่ถึงกับติดเตียงนะคะ
0: แล้วใครดูแลล่ะคะ
2: ก็อยู่กับลูกค่ะ
1: ขออภัยค่ะอายุเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่คะตอนนี
2: ้
1: อายุนะคะอายุเท่าไหร่คะคุณยาย
2: อายุเหรอคะ
1: ค่ะ
2: 78ค่ะ
0: อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะแล้ววันนี้คุณยายจะฟังเพียงอะไรคะ
2: นี่หรือคะที่ว่ารักของรองทองลั่นทมค่ะ
0: เพลงนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้ดีเจดีกว่าค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ดีเจทั้งสองท่านเลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะคุณยายก
2: ็
0: คุณยายสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ก็ยายเป็นหลายโรคอะค่ะ
0: เป็นหลายโรค
1: เลยพอกับคนจัด
2: ทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งไขมันท
0: ั้
2: งทาลัสซีเมียเหมาเลยค่ะ
0: เหมาเลยเหรอคะเนี่ยแบ่งให้คนอื่นมั่งก็ได้นะคะ
1: หนูจะขอแบ่งหน่อย
0: ของหนูก็ไม่ต้องแบ่งหนูก็มี
2: แล้วใคร
0: ต้องไม่ต้องการหรอกเออแต่ถ้าถึงเป็นโรคพวกนี้เราก็ดูแลสุขภาพเราได้เน
2: า
0: ะ
2: สมัยก่อนย้ายก็อยู่กับวงการเพลงไงค่ะในคลับค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคุณยายเป็นนักร้องเก่าไหม
2: ค่ะ
0: ว่าแล้วเสียง
1: กันอยากได้ยินเสียงคุณยายอ่ะสนิท
2: มืออะไรนะนี่หรืออ
1: ยากได้ยินเสียงคุณ
0: เอาเพลงได้เพลงอะไรที่คุณยายถนัดตักนี้ไหม
2: เมื่อรักกันคุณนั้นเอาใจคุณมีรักใครใฝ่ใจปรารถนาในคุณเคยว่ารักพักนี้ฉันกว่าใครมีขอไกลขาดคลามีลืมเลือนสัจจารักเท่าฟ้าและดินรักฉันจนสิ้นใจ
0: โอ
1: ้ไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ร้องอยู่ในคลับที่จังต่างจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพคะ
2: อะไรนะคะ
1: คุณยายเคยร้องเพลงที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ในกทมคะ
2: ก็อยู่เชียงรายในคลับ
1: อ
2: าการอะไรในคลับแล้วก็เคยไปร้องที่

0: ไนท์คลับสกุลตลาของคุณเพ็ญศรีพงจูศรีด้วยค่ะจันทรีค่ะ
1: โทนเสียงคุณยายนะเหมือนคุณเพ็ญศรีจริงๆนะผมจะเนาะ
2: ใช่ใช่เป็นเพลงเก่า
0: ก็ยายร้องเพลงตั้งแต่509ค่ะ
2: 509
1: 2509นานโอ๊ยตายแล้วคุณยาย
0: 507ยายจบม .6 นะ
2: คิดขอ3เราเพิ่งไม่กี่ขวบ
1: ใช่ๆๆโอ้โหเสียงยังเพราะอยู่เลยค่ะ
2: การร้องเพลงทำให้มีความสุข
0: เส
2: ีย
0: งไม่ค่อยนั่นละค่ะเพราะว่าอายุมันก็ไม่ให้แล้วเนาะ
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณยาย
0: และก็อมโรคหลายโรคเลยค่ะ
1: โอ้ยไม่เอาค่ะสุขภาพแข็งแรงดีกว่าเอาโรคภัยออกไปให้หมด
0: ช่วงนี้ก็อากาศมันร้อนมากก็เลยหวัดก็จะเล่นงานอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นอน
1: จ
0: ากพัดลมจากนี่มั่ง
1: ค่ะก็เมื่อกี้เพลงที่คุณยายร้องคือนี่หรือคะที่ว่ารักใช่ไหม
0: ค่ะค่ะของ
1: เราค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณรงทองกันเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะให้คุณยายมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะต้องสวัสดี

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของชั่วโมงแรกนะคะเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาคือเพลงจากคุณยายที่จังหวัดเชียงรายป่ะ
1: ค่ะ
0: เชียงรายหรือเชียงใหม
1: ่คือคุณยายหรือชื่อเพลงอะ
0: ชื่อเพลงนี่หรือคะว่าที่รักคุณดวงตา
1: ที่ว่ารัก
0: ที่ว่ารัก
1: ค่ะคุณยายสุภัตราเชียงรายนะคะ
0: นะแล้วก็มีฟ้าครุ้มอ่านหน่อย
1: ฝน
0: ฟ้าครุ้มฝน
1: จริงๆนะที่ขอไว้คุณทศวรรณขอไว้
0: ใช่จริงๆ จะเปิดของครูเอื้อแต่ว่าฟังแล้วไม่ค่อยชัดก็เลยเป็นพี่วิชัยแล้วกันพี่วิชัยบุญยันนะคะแล้วก็หลงเพ้อคุณอรวีขอพบในฝันเนี่ยแหมบังเอิญพอดีคุณเด่งแนะนำเข้ามาแต่ว่าเราจัดมาแล้วนะครับตรงกันเป
1: ๊
0: ะ
1: ตรงกันเป๊ะ
0: โดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ตามด้วยเพลงโถมดแดงคุณพิทยาอันนี้มอบให้กับคุณอรุณธดีค่ะ
1: โอ้โหแบบตอนนี้นะเดี๋ยวหนูทักทายขออนุญาตทักทายนะคะคุณอรุณธดีคุณอุทัยพิวัจนาคุณเชนสารับเชนคุณปราโมทคุณทันพิชาน้องอธิมานะคะคุณนิชานันคุณสุภาพพี่อิสัยน้อยคุณเริงใจนะคะคุณพักตรคุณประเสริฐรอดขำป้ายาสมุทรประการป้านงนุชจากกระบี่คุณมงคลจากอุตรดิตถ์คุณสุขสิริคุณสุพันคุณมีนะคะคุณน้อยคุณพี่นรงยินดีคุณณัฐินีคุณวันวิสามีคุณเหน่งคุณเหน่งมีกลอนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บคุณสุดาน้องมานพบุญมานะน้องเรเดอร์รังสิตเรานะพี่สมพรนะคะป้าโฉบนครนายกคุณทศวรรณคุณวันนีคุณวรรณภาคุณอรพินคุณกล้วยชูไพรคุณปรียานะคะมากมายไก่กองแล้วก็คุณเหน่งว่ายังไงนะพี่อ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยคือทำไมรู้ไหมหนูนั่งจดแล้วข้างบนหายแล้วหนูก็ไม่ทันไงพี่อ้อยหนูก็เลยต้องรีบจดก่อนนะเอาไปไหนล่ะนี่เขาบอกอย่างนี้ขอพบในฝันเสียงครูเอื้อเผื่อได้ฟังสร้างความหวังหลังจากขอมารอลุ้นถ้าได้ฟังถือวันนี้ยังมีบุญถ้าหมดลุ้นก็คงแต่แค่ฝันไปก็มีบุญไปแล้วไงคะพอดีพี่อ้อยจัดก็ตรงกัน
0: บุญหนุนนำ
1: ตรงเป๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงปิดท้าย
0: สำหรับเพลงรักตึงใจเนี่ยเขาเปิดช่วงที่แล้วเอง
1: คืออย่างนี้ค่ะมีสองเพลงรักที่เลือกไม่ได้เนี่ยที่คุณอุทัยขอวันนี้คือช่วงของพี่ติ๋วเพิ่งเปิดไปแล้วก็เพลงรักตึงใจคุณตึงใจขอมาพี่ติ๋วก็เพิ่งเปิดไปรบกวนขอเพลงใหม่นะคะ
0: ใช่รีบขอเลย
1: ค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงลำวงหมองูของน้องอธิมาของ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-Eleven สาขาจรัญสนิทวง69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสียงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้า

0: วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 นถึง 18:00 นจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ท่านผู้ฟังคะเราเริ่มเพลงอยู่เพื่อลูกของคุณรัตดาวันประวัติวงศ์นะคะซึ่งมอบไปกับบัวขาวรามเราติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงเริ่มต้นของชั่วโมงที่2ของรายการนะคะแล้วก็คิดว่าคุณบัวขาวรามคงจะได้ฟังนะคะใช่นี่
2: เพราะว่าทาง SMS หนูไม่เห็นนะคราวที่แล้วทักมาทาง SMS แต่ไม่รู้ฟังอยู่
0: นะเปล่า
2: จ้ะ
0: ทะเลงอนหรือเปล่าที่ที่แล้วขอมาแล้วไม่ได้จับให
2: ้อ๋อจะฟังอยู่ก็ได้มั้งปลอบใจตัวเอง
0: ขออภัยด้วยนะจ๊ะ
2: ปลอบใจตัวเอง
0: ทะเลระทมคุณไม่ใช่ทะเลระทมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะชายเดียวในดวงใจคุณภัยจิตอักษรณรงค์ครับร้องเป็นเพลงถ้าจำไม่ผิดคุณพักขทรแนะนำเมื่อที่แล้วนะคะรักคุณเข้าแล้วคุณกุ้งกิติคุณเทียนสงแล้วก็ตามด้วยเพลงที่ค้างๆแต่นี้จำไม่ได้ว่าใครแนะนำแต่มอบไปเลยนะมอบไปแล้วด้วยสอนรักคุณศรีสุดาค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือคุณมีคุณสมหมายจากประจวบนะคะคุณกิติคุณวินิจคุณนางหนูวันคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะคุณสุกัญญาคุณพานุคุณสวัสดิ์พี่อาผักสดนะมีคุณภคธรแล้วก็สบายดีแม่นอมตามสั่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของสุขภาพเข่านะคะสำคัญเพราะว่าเราแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสนิ่มนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเข้าแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะ
0: แล้วก็
2: ช่วงเนี้ย
0: อีกประเดี๋ยวนึงเนี่ยนะหน่อยเราก็จะเคลียร์เพลงที่เขาแนะนำเข้ามาโดยเฉพาะต่างจังหวัดไกลๆ
2: ใช่
0: นะคะมอบให้ก่อนแล้วก็
2: เพราะว่าเดี๋ยวคือเราไม่แน่ใจไงว่า
0: สัญญาณไหนได้ไหม
2: ฟังได้แค่ไหนอะไรยังไง
0: แล้วก็ท่านที่แนะนำเข้ามาบอกว่าขอมาก่อนแล้วยังไม่ได้แต่ที่รู้ตอนนี้เราค้างไปอาทิตย์หน้าประมาณ5
2: เพลงแล้วนะ
0: 6
2: หลายเพลงแล้วถ้าขอมาตอนนี้อีกก็คือก็จะไปอาทิตย์หน้าแน่นอน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใครที่ยังไม่ไปเลือกตั้งนะคะก็กรุณานะคะถ้ายังว่างอยู่ก็ไปที่เขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะเข้าไปเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งเลขบัตรประชาชนบ้างอะไรบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามแล้วก็จะมีคนดูแลเรื่องของการไปดูว่าของจริงจะต้องไปเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกเนาะไม่ต้องว่าฉันจะไปหาไงเนี่ยตรงไหนนะอะไรมันตัวเล็กมั่งอะไรมั่งเขามีคนเขาจะให้มีคนมาดูแลให้
0: ต้องกังวลใจค่ะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะ
0: พี่นัทว่าไงอ่านสิยังไม่ได้เปิดเพลง
2: ใช่ค่ะคือบอกว่าที่เคยขอไป2ครั้งเพลงเดียวกันยังไม่เปิดให้วันนี้จะได้ฟังไหม
0: เพลงอะไร
2: ก็เพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะจังไอเพลงโอ้ยเปิดฟังเพลงก่อนดีกว่า
0: พี่ออกโอเคมาฟังเพลงที่แนะนำเข้ามาก่อนนะใจเย็นๆกัน

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

ทบาทบางตอนชีวิตโยกโยนยับเยิน

0: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะรายการเราก็สองคนก็เคลียร์เพลงที่แนะนำเข้ามาที่ค้างๆไปได้เยอะมากแต่ก็ยังค้างอีกเยอะมาก
1: เช่นกัน
0: นะคะคิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณธานินทรเทพอันนี้ว่ากับที่จังหวัดกระบี่
1: ป้าน้องโน้ตที่กระบี่นะคะ
0: ใช่คืนหนึ่งเพื่อพี่พาจ้า
1: พี่สมพรพี่หมู
0: ค่ะหวานรักคุณรวงทอง
1: คุณสุพัน
0: ปกกระต่ายคุณสุเทพวงกำแหง
1: มงคลอุตรดิตถ์นะคะ
0: แล้วก็เพียงคำนั้นคุณดาวใจ
1: คุณทันพิชาค่ะ
0: นางฟ้าที่ถูกลืม
1: คุณสุดาและคุณนวลนายจากน้องคายนะคะ
0: แล้วก็ตามด้วยโลกนี้คือละครเพิ่งจบไปตรงนี
1: ้คุณสมมาจากประจวบนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณบัวขาวทองดีคุณแอนอลิสคุณจูดี้ดาด้าคุณทีเอสเจเจคุณไพวันอำเภอปากคาดบึงกาฬแล้วก็นางมันซีคอนคุณเบเบคุณประกิตคุณพี่นาฏค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณพ
1: ี่
0: น
1: าฏนะคะขอเพลงไว้สองรอบไม่ได้ฟังก็คือไม่มีหวังไง
0: ขี้บ่นมากเลยวุ้ย
1: ไม่มีหวังไงไม่มีหวังเนี่ยคือเพลงที่ขอนะคะก็ดังนั้นก็ไม่มีหวังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน
0: ช่วง
1: หน้าหลังจากฟังข่าวนะคะ
0: จ้ะ

ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70%นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นเพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
3: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขต

0: โดยส่งมอบครบตอน 4:13 นาทีก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางเขนค่ะส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:09 นาทีนะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมินบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง5โมงเย็นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตื่นตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน5โมงเย็นแต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง20นาฬิกาและกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา4ทุ่มนะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ 4:00 แล้วก็ 5:00 ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะ
0: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
1: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่

0: โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทม.เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
0: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสิงก็บอกตื่นเต้นกลัวทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ 12:13 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: นับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวรรณปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
4: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
3: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกยิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

0: ของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาร์เรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV EveryLovely ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่

0: เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลากวยล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกรายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

นุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮะก
0: ็
1: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับผู้ผ่านครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกต.ค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าFirst Voter เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า170ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ 3:00 ค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
1: มาพูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
0: ื
1: ่อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอ่ะมันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
0: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์คือมันลุ้นสนุกไงพ
0: อ
1: ถึงเวลา
0: คือเป็นสนามใหญ่เลือกตั้งเยอะอาจารย
1: ์ขับรถจากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปและท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5 โอ้โหงานนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นๆใครที่รวยๆก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลาบ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
0: ใช่แต่วันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
1: กำลังจะพูดถึงแถวๆเฉลิมฉลองกรุงนะครับ
0: ฉลองกรุงก็น่าจะลาดกระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะ

ปกติผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาเนี้ยจะต้องพยายามที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้พัดผ่าน

0: ึกอยู่นะคะอาจารย์คะ
1: แล้วทำไมมันหักง่ายจัง
0: มันล้มง่ายล้มเยอะด้วยอาจารย์
1: ไม่ใช่ผมเพิ่งสงสัยนะ
0: ค่ะ
1: ผมสงสัยมาเป็น10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเห็นเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันหักโค้นเนี่ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันหักโค้นได้ง่ายเหลือเกินตอนแรกผมก็บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเสาเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้เฉพาะรองรับน้ำหนักเฉพาะเสาไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: เฉพาะสายไฟฟ้าแล้วตอนหลังเนี่ยมันมี
0: สาย
1: อะไรต่ออะไรมาฝาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากก็แปลว่าเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
0: ล้มเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นนะอาจารย์ขาพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้หมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผม
0: งงเองก็การไฟฟ้านครหลวงยังไงอาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆอ่
0: ะ
1: ตอนเป็นอาจารย์หนุ่มๆนะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่
0: ะ
1: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยาย1วันนะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
0: ใช่คนเรากำลังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
1: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทย แต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไป การไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
0: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะอาจารย์เนาะ
1: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
0: ๆค่ะ
1: ผมไม่ได้ไม่ได้อาจารย
0: ์เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานเหรอ
1: ก็เดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนได้เห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่ซะหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับงานเครียดๆเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็บรรยายผมก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ยพนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็จะลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลยเอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้น ผมใ

0: กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาเหตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้คนพอเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
1: ผมเคยก็เป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเลยอาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ350,000จนถึง800,000บาทแล้วแต่พื้นที่800,000บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง800,000แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง15,000อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
0: นี่คุณขวัญเมื่อตกใจมากเมื่อสักไม่นานมานี้มีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย10 ล้านผมบอกเฮ้ย
1: โอ้ตายแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหารตำแหน่งมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณก็ต้องเอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้ยังหาไอ้โม่งไม่เจอเลยไอ้โม่งอ่ะ
1: ตอนที่เริ่มลบกันนะ
0: น้ำมันแพงก็ไปขึ้นทีง5 บาท 6 บาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
1: อันนั้นนะอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลหนึ่งเขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
0: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะเป็นชาวเยอรมันวันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหจะร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณไง
1: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ลาจ้ะ
0: ตอนแรกจะไม่รู้ไงเขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโหแกเสียอกเสียใจวันนี้แกมาอยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วยยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนลายมามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอกเออดีแล้วนะที่มึงไปอยู่ที่นู่น กูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูแล้วก็คุยกันแบบเพื่อนๆ นะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าทุกคนยึดหลัก4ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
1: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: หนึ่งรักษากายไว้ให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากอย่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยาสองรักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับสามตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราพอ3ข้อผ่านแล้วทำข้อที่4วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งดีเพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละ4ครั้ง1ปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสัตว์ทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี้ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็ safety firstจะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายเลือดเข้าไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแหวงคุณขวัญรู้จักมาแหวงมั
1: ้ยไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์มาแหวงเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ย
1: จะมีหนาม
0: ถี่มากเลยแต่ว่าผลมะแว้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็เอาไปทำยาแก้ไอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือเคยเห็นชื่อมะแว้งในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์พูดถึงมะแว้งขอเลยไปเสิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบออาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่นฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้ว่ามันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆ
1: ค่ะ
0: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรใช่ไหมมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคตซึ่งจะเป็นโลกที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ย
1: AI
0: อ่านธาตุอาหาร
1: ค่ะ
0: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
1: อาจารย์ค่ะขวัญขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ย AI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
0: ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
0: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะฮะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
1: มีสัก2นาทีอาจารย์ตอบทันไหม
0: เอาหรือว่าเรื่องบอกก่อนเอาเรื่องบอกก่อน
1: ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคุณผู้ฟังถามมาแล้วอาจารย์อาจจะ อาจกันไม่ครบนะคะคือผู้ฟังถามมาเป็นบ่อปลาค่ะว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากที่

0: สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กากกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กากกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมอธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนที่ก่อซีเมนขึ้นมาการก่อซีเมนขึ้นมาเนี่ยมันมีปูนเขาก็เลยต้องขังน้ำไว้แล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7วันหลังจากแช่ไว้แล้วท่านถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสัก7ถึง10วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจนน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับก็เพิ่มเติมแค่นั้นแหละครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
1: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
0: บ่อ
1: ดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่าแล้วออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมดปลาจะช็อกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียวถ้าน้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นแต่เวลาเราคุยรายละเอียดกัน
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยที่จะรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคนแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมอกรแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต เลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยามีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373เสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและ

0: สมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ม้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศครับ
2: ค่ะขวัญเขินเลยอาจารย์เรียกขวัญเต็มเลย
3: นี่คุณขวัญที่จริงต้องเรียกเต็มอย่างนี้ถึงจะถูกนะ
2: ถูกต้อง
3: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบเรียกชื่อเนี่ยผมโม้หน่อยนะ
2: ได้ค่ะ
3: สมัยก่อนเนี่ยในแง่ของพิธีกรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกกันแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเริ่มเรียกชื่อเล่นแล้วก็เรียกชื่อตัวแล้วก็ต้องเรียกชื่อตัวพร้อมนามสกุลเป็นระยะสาเหตุเพราะผมเห็นว่าพิธีกรโดยทั่วไปเนี่ยชื่อก็ยากสระอุสระอิสระอะก็ไม่มีบางทีก็ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรมีแต่อักษรเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จำยากผมก็เลยใช้ระบบนี่ไงเริ่มจากคุณจ๋าคุณอ้อมคุณกบเนี่ย
2: โอ้ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ผมก็เรียกชื่อเล่นแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อในภาวะปกติแต่ก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลสักครั้งสองครั้งคนจะได้จำได้วันหลังคนได้ยินคำว่าอ๋อกมลพรร่มทองคำเฮ้ยร่มทองคำเหรอคุณเป็นอะไรกับคุณกมลพรเนี่ย
2: ค่ะก็อาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะขวัญมีเรื่องราวมาแชร์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเขาเปิดอะคาเดมี่ทุเรียนอาจารย์เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการอะคาเดมี่ทุเรียนปั้นเกษตรกรที่จะมาผลิตทุเรียนพรีเมียมป้อนตลาดโลกอาจารย์คะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเปิดตัวโครงการ Future Durian Academy ค่ะฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้จากนักวิชาการด้วยนะคะเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนระดับพรีเมียมเพื่อป้อนกับตลาดโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นของจัดโดยสำนักวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่ามีการฝึกอบรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็เป็นหลักสูตรค่อนข้างจะระยะมีระยะยาวนิดนึงประมาณ20วันประมาณ25วันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะคุณภูวเดชวุฒิวงศ์วัฒน์นะคะก็บอกว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เลยอยากจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการผลิตทุเรียนโดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตการจัดพื้นที่สวนการดูแลคุณภาพของทุเรียนแล้วก็รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์รวมถึงการไปไกลถึงตลาดที่ดิจิทัลด้วยนะคะก็ที่เขาจะให้องค์ความรู้กันในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือคุณนพดลชิมสังค่ะก็เป็นรองประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ของการปลูกทุเรียนเดิมเนี่ยเขาอาจจะเรียนรู้ในวิถีของการเป็นลูกชาวสวนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรสมัยใหม่แล้วก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยรวมถึงการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ Future Durian Academy เนี่ยตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ย 35คนแล้วก็เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้องค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับในครั้งนี้กับผู้อื่นในพื้นที่ของตัวเองต่อไปด้วยค่ะ

0: ็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงเกษตรนะคะจัดทำขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะอาจารย์ขา
1: เพื่อนผมเป็นอธิการบดี
0: โอ้โหนี่คือเหมือนกับมาเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบจุดใต้ตำตอหรือเปล่าเนี่ย
1: สมบัติทำรงธัญวงศ
0: ์ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่เรียนสาขาตอนสมัยผมเรียนเรียนตรีกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเลือกสาขาเกษตรทั่วไปสมัยก่อนก็เรียกเกษตรทั่วไปเดี๋ยวนี้เรียกสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอกห้าหกคนนะที่เรียนสาขานี้แต่ตอนหลังเขาก็ไปประยุกต์แล้วก่อน14ตุลาเนี่ยเขาก็ชวนผมบอกว่าพ่วนช่วยเอาวงดาวกระจุยไปแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์น่ะก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันหรอกผมพาวงไปแสดงที่นั่นแล้วล่าสุดเพื่อนผมดร.จิรเกียรติซึ่งไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์นี่แหละนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทำเฉพาะทุเรียน
0: ค่ะอาจารย
1: ์เราต้องทำกับทุกพืชและเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ควรจะเอาแม่แบบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตนะครับ
0: ค
1: ุณขวัญในอดีตนะซ่อมเครื่องยนต์การทำขนมปังการทำเนยการทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งวิชาหมอดูนะ
0: วิชาหมอดูในด้านการเกษตรเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะ
1: วิชาโหราศาสตร์เนี่ย
0: โอ้วิชาโหราศาสตร
1: ์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะสอนนิสิตแต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนสมัยแรกๆไม่เก็บตังค์การเพาะเห็ดการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มมีการเก็บบ้างเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยคนเขาไปทำธุรกิจขนมปังพอเขามีสตังค์เขาก็มาช่วยมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเดินทางถูกแล้วที่เราใช้มหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยที่เราใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังแต่อย่าไประบุเฉพาะพืชแต่อันนี้เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่วลัยลักษณ์เขาทำก็อาจจะทำหลายโครงการก็ได้นะครับเราควรจะทำพร้อมๆกับไปทุกพืชนี่นะคุณขวัญถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจวาสนานะ
0: ผมจะตั้งนะ
1: ผมจะตั้งบอร์ดเงาะบอร์ดมังคุดบอดทุเรียนบอดมะยมบอดมะม่วงเข้าใจคำว่าบอดใช่ไหมบอดไม่ใช่ตาบอดนะ
0: บอดหมายถึงว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลราคาหรือว่าการแก้ปัญหาการเอาใจใส่กับเกษตรกรในพืชนั้นๆถูกไหมอาจารย์เหมือนเอทบอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบอดไข่ใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่มันต้องมีทุกพืชคุณขวัญเห็นการเดินขบวนเมื่อสองสามวันมานี้ไม่เล่าอ้อยอ่ะ
0: เ
1: ป็นมบที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศรัยคุยกันสนุกสนานเฮฮา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องกระจายในทุกพืชแล้วต้องสร้างเสถียรภาพราคาแล้วอย่าแข่งกันเองอย่าเอาทุเรียนใต้มาแข่งกับทุเรียนตะวันออกอย่าทุเรียนตะวันออกไปแข่งกับทุเรียนอีสานมันจะต้องมีคณะกรรมการกลางทุเรียนระดับประเทศและในทุกพืชต้องเซตอัพต้องทำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจอยกับกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมว่าก่อนจะมีกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตยังไม่มีนะ
0: อันนี้ไม่คุ้นอาจารย์เล่าได้เลยค่ะเพราะว่า
1: สมัยก่อน
0: เคยได้ยินไหมผมไม่เคยได้ยินแชร์กันมาได้ค่ะ
1: สมัยก่อนมีสองกรม
0: ค่ะ
1: กรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมและต่อมาเขาก็ยุบกรมการข้าวเป็นกองการข้าว ยุบลงมาเหลือแค่กองแล้วกรมกสิกรรมเนี่ยก็แตกลูกออกเป็นกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมุ่งหวังว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิจัยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนนำเอาวิชาการไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและบิดาแห่งการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะก็คืออาจารย์ทำนองสิงคารวณิชเนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งมาเกิดในภายหลังนะครับซึ่งที่ผมเรียนคุณขวัญไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วต่อมาผมก็เรียกร้องว่าข้าวเนี่ยมันต้องเป็นกรมพูดอยู่หลายปีจนข้าวกลับมาเป็นกรมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นึกเสียใจว่ากรมการข้าวไปนับอายุกรมเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มันต้องไปนับตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นกรมมาสมัยก่อนเหมือนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะเกษตรก็แพงแสนก็พยายามไปนับอายุใหม่ผมบอกไม่ได้คุณต้องมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมหาวิทยาลัย
0: คือกำแพงแสนเขานับตอนที่ตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเหรออาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
1: มานับว่าเพิ่งจะ20กว่าปีไม่ได้มันต้องนับเพราะว่าที่จริงมันจะย้ายมาหมดแล
0: ้
1: วคนทั้งโน้นกลัวจะไม่มีอะไรทำก็เลยเอาย้ายกลับไปอีกอ่ะแล้วย้ายมาทำไมอ่ะตอนแรกทีนี้อย่างนี้คุณขวัญที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะผมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยวันนี้ที่เท่าไหร่28เมื่อวันที่24 25 26เนี่ยผมพูดหัวข้อเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวในทุกกลุ่มองค์กรในวงการเกษตรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือสำรวจซะก่อนว่าเกษตรกรทุกวันเนี่ยมันเงินหายไม่รู้ตัวไปได้ยังไงเขาเรียกต้นเงียบอะ
0: หมายถึงเงินหายจากด้านการทำเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แต่เราเน้นเรื่องเกษตรแต่ว่ามันแรงจูงใจที่ให้คิดเรื่องนี้ที่คิดพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมาจากเราโดนต้นเงียบมา30ปีไง
0: อ๋อค่าไฟฟ้าค่ะ FT ที่ค่าไฟทางหลวงมาอยู่ในค่าไฟบ้านขวัญถูกไหม
1: อุตส่าห์ไม่กล้าพูด
0: มันเป็นข่าวอาจารย์มันเป็นข่าวที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
1: เนี่ยทำไมต้นประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่บอกไม่เคยต้นเงียบแต่พูดให้เพราะก็คือเงินหายไม่รู้ตัวเอาฝ่ายประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีสินค้าอยู่สองอย่างนะคุณถวันที่คุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเลยว่าคุณได้ของครบหรือเปล่าคุณขวัญว่าอะไร
0: ขวัญก็ไม่มีจิตตรวจสอบไฟฟ้าอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วก็น้ำประปา
1: สองน้ำมัน
0: อ๋อน้ำมันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำประปาเรามีจิตตรวจสอบไหมอาจารย
1: ์ผมอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อไฟ220เพราะว
0: ่
1: าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขาระบุ220แต่ใช้ไม่นานอ่ะเครื่องผมเสียเพราะว่าบ้านผมไฟมันตก
0: อ๋อไฟประชา
1: เคยรู้จักกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดับสูงก็เลยไปคุยกับเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวส่งคนไปตรวจแล้วเขาก็มาตรวจคุณขวัญรู้ไหมไฟเหลือเท่าไหร
0: ่เท่าไหร่คะ
1: 170
0: 70หมายถึงว่าไฟจากหม้อแปลงหรือไฟตอนเข้าบ้านไฟช่วงไหนคะ
1: เข้าบ้านมันเนี่ย220ในเหลือ170เพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าอาจารย์ทำไมชอบนอนดึกแล้วก็บ่นว่าผมไม่รักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่นะผมต้องทำงานตอนดึกๆเวลาผมบันทึกรายการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหึงจากไฟที่ไม่พอเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณขวัญจ่ายค่าไฟเต็มซื้อไฟ220
0: ค่ะ
1: แต่คุณได้ไฟ170
0: มันเกิดจากปัญหาอะไรอาจารย
1: ์เครื่องไฟฟ้าอ้าวตายสายไงอยู่ปลายสายกระแสไฟไม่พอ
0: โอ้
1: และเครื่องไฟฟ้าเราก็พังเร็ว โดยที่คนเก็บค่าไฟเนี่ยเขาก็ไม่ชดเชยให้เราแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เข้าใจว่าเขาใช้ไฟฟรีใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์ค่ะว่าข้าราชการหรือว่าพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปใช้ไฟฟรีหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้นะผมฟังเขาว่ามาเขาบอกมาเดี๋ยวแฟนรายการก็บอกมาเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเวลาผมจะเติมนะผมก็ไปชิมไม่ได้ไปดมไม่ได้ไปวัดไม่ได้ผมก็เด็ดสวดนโม3จบก่อนเข้าปั๊มโอมเที่ยงขอให้ได้เต็มฤทธิ์ขอให้เต็มบางแห่งไปเติมเฮ้ยทำไมไม่เร็วนักอ่ะมีวันนึงไปเติมและแอบมองไอ้มิเตอร์ไว้ก่อนปรากฏว่าเด็กปั๊มไม่ลบไม่เซ็ตเป็น0
0: อ๋อ
1: เติมไปแล้ว200
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราบอกเราเติม1,000มันต่อจาก200ไปเลย
0: โอ้ขาดทุนไป200เลยคราวนี้ถ้าไม่ได้ทักท้วงได้ทักท้วงไหมคะอาจารย์
1: อ้าวเราไปทักท้วงเด็กก็ต้องถูกไล่ออกเราก็ไม่ทักท้วงแต่เราลงจากรถทำทีจะไปเข้าห้องน้ำและคนอื่นขับไปแล้วเราก็แวะคุยกับเด็กหนูวันหลังหนูอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าหนูจะตกงานนะแล้วปั๊มหนูจะเจ๊ง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องซื่อสัตย์ต่องานนะหนูนะเพราะว่าแต่ว่าผมจะไม่ไปฟ้องเจ้าของปั๊มหรอกเพราะถ้าผมไปฟ้องหนูก็จะโดนไล่ออกกระเจ้
0: ค่ะ
1: แต่เราต้องลงไปสอนเขานะถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีปั๊มที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยเขาไปตรวจปั๊มเขาไปเช็คว่าปั๊มเขาเนี่ยได้มาตรฐานเต็มฤทธิ์แต่คุณขวัญรู้ไหมวันหนึ่งไปเติมปั๊มน้ำมันตกใจเลย
0: ทำไมอะคะอาจารย
1: ์เด็กปั๊มวิ่งมากอดเฮ้ยรู้จักกับท่านกำไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาบอกอาจารย์ผมออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะออกมาจากไหนออกมาจากราชบุรีไงอาจารย์โอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เคยติดคุก
0: โอ
1: ้แล้วผมเคยไป
0: อบรมให้ความรู้ในเรือนจำหรือ
1: เรื่องในโอกาสวันเด็กเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจเด็กในคุกแล้วเห็นเด็กสาวๆอุ้มลูกนั่งฟังอยู่ในโหคุณฝันพูดไปก็อยากร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่ถือว่ายาเสพติดเป็นคนป่วยไงเจอใครเสพก็จับเจอใครเสพก็จับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคุกก็เต็มไปด้วยเด็กติดยาไงก็เด็กก็ออกมาก็บอกผมเป็นคนดีแล้วครับอาจารย์โอ้โหนี่เราก็ภูมิใจมากว่าไปบรรยายแล้วไม่เสียทีอ้าวเพราะฉะนั้นก็นี่ที่ผมพูดผมก็เป็นห่วงนะผมกลัวว่าเพื่อนๆที่การไฟฟ้าจะโกรธแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันจะมาเคืองวันหนึ่งผมเติมน้ำมันนะคุณขวัญผมกลับบ้านดึกๆจากกรุงเทพขับรถมาถึงกำแพงแสนเนี่ยรถกระตุกมาตลอดทางเลยวันรุ่งขึ้นไปอู่ปรากฏว่าเจ้าของโอ้บอกว่าจานไปเติมน้ำมันที่ไหนมาเขาบอกเติมชายเมืองกรุงเทพมีแต่โคลนปรากฏว่าผมสนิทกับบริษัทนั้นมากบริษัทก็ไปบอกว่าเจ้าของปั๊มเขาฝากขอโทษจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรแต่ที่ผมมาบอกเนี่ยผมต้องการว่าเฮ้ยไอ้ขี้โคลนก้นถังมึงก็เอาทำความสะอาดกันซะบ้างนะเว้ยเฮ้ย
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่เอาโทษเอาทันใครหรอกให้อภัยทุกคนแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะเขาจะทำผิดตลอดนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เรื่องในวัย30ต้นๆนะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังตอบอาจารย์มาแล้วล่ะค่ะว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะใช้ไฟไม่ฟรีนะแต่จะมีเงินชดเชยให้ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของแต่ละท่านนะคะ
1: อ๋อครับดีครับดีครับ ต่อที่พูดไม่ได้มีเจตนาต่อว่านะ

0: ว่าผมเห็นพนักงานการไฟฟ้าเข้าทำงานเนี่ยโอ้โหคุณขวัญลำบากมากมากอะบางบ้านนะเสาไฟฟ้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้ทำไมแล้วกว่าจะจดได้หมาก็จะกัดอารมณ์ลำบากผมมีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าเยอะแล้วก็เคยไปอบรมหลายแห่งเหมือนกัน
1: แต่ว่า
0: บางหน่วยงานที่อบรมผิดถูกก็แก้ไขให้มันถูกนะอย่าไปเอียงเกษตรด้านใดด้านหนึ่งนะเอาให้เป็นกลางเข้าไว้ครับ
1: ค่ะ
0: กบได้เลยค่ะแค่เนี้ย
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า220โวลต์เนี่ยครับบอกว่าพอมา170โวลต์เนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์พังก่อนเลยถ้าไฟมันไม่ได้ระดับไม่มีความเสถียรนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายๆคำถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอย่าลืมคุยเรื่องโดนนะคุณขวัญ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องโดรนที่อาจารย์ชวนคุยเนี่ยก็มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝันอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนที่เขาใช้ในทางดอยค่ะอาจารย์คะเขาใช้โดรนเนี่ยในการขนผักประมาณสัก70กิโลเพราะว่าทางดอยเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรนะคะหรือว่าสวก.เนี่ยทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลค่ะบอกว่าต้นทุนแฝงที่มาจากการปลูกการเกษตรบนดอยเนี่ยก็คือค่าของการขนส่งนี่แหละค่ะการใช้โดรนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ลดอุปสรรคในการขนส่งแล้วก็พอมันโดนมันเป็นทางตรงนะอาจารย์พอมาทางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ราคาของค่าขนส่งจากทางดอยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะโดนเนี่ยก็สามารถเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศค่ะที่จะทำให้ทางดอยเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดนเนี่ยแบกรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลนะคะก็บินได้ไกลประมาณ3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้สูงถึง 63% เลยอาจารย์ก็ช่วยเซฟต้นทุนการผลิตเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งได้ด้วยนะคะทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่บนดอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาดีขึ้นนะคะขนส่ง100กิโลเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวของดีมาจากดอยก็ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะอาจารย์ในอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการขนส่งผักจากดอยมาด้วยวิธีการขนแบบโดรนนะคะอาจารย์คะ
0: ของดีจากดอยด้วยโดรน
1: อันนี้คิดสโลแกนให้ใช่ไหม
0: ใช่ของดีจากดอยด้วยโดรนเพราะว่า 1. รักษาความสดใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค
0: ่ะแล้วก็การชอกช้ำก็น้อยลงใช่ไหมนึกถึงทางบนดอยแหละถ้าเราใส่ภาชนะแล้วกระแทกมาเนี่ยมันก็จะชอกช้ำอันนี้ก็มีประโยชน์มีข่าวเกี่ยวกับโดรนอีกอันหนึ่งที่ คุณขวัญบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจับมือกับทางอว.ว่ายังไงนะอันนี้
1: ของทางกระทรวงเกษตรนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะจับมือกับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จับมือกับอีกแพลตฟอร์มนึงค่ะก็คือเมตาหรือว่า Facebook ที่เราใช้กันนี่แหละอาจารย์ก็เปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบอกว่าจะยกระดับการเกษตรสู่ยุคเกษตรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบถามว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยคือวิธีการแบบไหนเขาก็บอกว่า เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนจากรัฐมนตรีเกษตรนะคะที่จะมุ่งเป้าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงนี้จะมีวิทยากรในการเทรนนิ่งการทำต้นแบบเพื่อสร้างความรู้เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทางด้านกลยุทธ์ค่ะก็ถูกสนับสนุนโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะรัฐมนตรีอว.นะคะบอกว่าก็จะเน้นในเรื่องของ AI การประมวลผลให้ตลาดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของตลาดใหม่ๆแล้วก็ผลักดันแนวคิดเรื่องของการทำเป็นไอดอลโมเดลค่ะก็คือทำเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์น่ะมาเสริมศักยภาพในการผลิตผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยในด้านของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยเขาก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของ Storytelling ค่ะเพราะว่าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจารย์คือดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องมีสตอรี่เทลลิ่งก็คือที่มาที่ไปเรื่องราวของวัตถุดิบนั้นๆหรือว่าอย่างเช่นผักกาดสักหัวนึงเนี่ยมันก็ถ้าเราบอกว่ามันคือผักกาดมันก็คือผักกาดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าผักกาดตัวเนี้ยปลูกจากชาวดอยอันเนี้ยได้ถ้าซื้อผักกาดอันนี้เขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาของเยาวชนดอยอันนี้มันก็เป็นสตอรี่ที่จะสร้างเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละตัวนะคะก็อาจจะเป็นสตอรี่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรที่จะบอกเล่าผ่านสินค้าของตัวเองเพื่อให้มัดใจผู้บริโภคนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรก็บอกว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยแล้วก็บุคลากรแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เครื่องมือดิจิทัลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงได้ภาคการเกษตรเข้าถึงได้และทำให้คนที่ทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมีเป็นแบบลักษณะมืออาชีพมากขึ้นใช้ดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับงานเกษตรมากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยเรื่องของการสร้างสตอรี่เทลลิงแล้วก็การเผยแพร่เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของ Meta นะคะ Meta ก็มี Facebook IG Reel แล้วก็WhatsApp ค่ะ WhatsApp เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยมากกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook IG แล้วก็ Reel เนี่ยก็สามารถสร้างการรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างมากพอสมควรค่ะอาจารย์คะ
0: ครับข่าวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่วันนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะกระทรวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากกระทรวงอว.เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เรามีการพัฒนาแต่ว่าที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเมื่อตอนผมเริ่มทำงานมาเป็นนักเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้เนี่ยนะอาจารย์ผมท่านไปเอาตำราฝรั่งมาให้ดูมันมีคำว่า appropriate technology แปลว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแน่นอนที่สุดครับว่าในอนาคตเราต้องมี AI เราต้องมีหุ่นยนต์เราต้องมีนวัตกรรมที่มีเครื่องช่วยในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมว่าถ้ามีสิ่งดีแล้วคนใช้สิ่งดีนั้นไม่เป็นกลายเป็นไปเพิ่มรายได้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่หรือองค์กรใหญ่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเล็กทำไงที่จะให้เขารวมกันเป็นรายใหญ่นะฮะและก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยร่วมกันหรือถ้าคนไทยรักอิสระยังอยากจะทำเป็นรายเล็ก เราก็ให้เขาใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านก็ไม่ถือว่าเขาล้าหลังนะไม่เหมือนกับที่สมัยหนึ่งผมเคยตอบคำตอบข้อสอบตอนสอบเข้าบอกว่าการพัฒนาชนบทคนเมืองต้องไม่เอาความรู้สึกของความเป็นคนเมืองแล้วไปทำให้ชนบทมาเป็นคนเมืองต้องให้ชนบทมีความสุขอย่างชนบทเข้าดูหนังกลางแปลง

0: มากกว่าที่ไปตีตัวหนังในโรงใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นรายเล็กก็รายเล็กเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไฮเทคเทคโนโลยีพื้นบ้านใช้ไปถือว่าดีมีประโยชน์แต่ได้โปรดักต์ปลอดภัยนะฮ
1: ะ
0: ได้สินค้าปลอดภัยส่วนรายใหญ่เราก็พึ่งทีนี้ในปัจจุบันจะสังเกตว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมครับAI เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่ AI จะยังต่างกับความเป็นมนุษย์อยู่หน่อยตรงที่ AI มันทื่อๆเรียกว่าคนโบราณบอกไอ้นี่มันเถรงนะแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมันจะมีความละมุนนะฮะมันจะมีความอ่อนตัวมีความละมุนมากกว่าและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยใน AI จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ฝากไว้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็ขอให้ดูว่าเราเป็นใครเราอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเราต้องใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างที่มีคนพยายามพูดถึงไถนาโดยใช้ควายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าเขามีความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับถ้าเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำนานการเกษตรอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแล้วแต่ว่าอะไรที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณขวัญต้นไม้คุณป่วยไม่สบายเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์ส่องไปเนี่ยมันบอกเลยว่าโรคอะไรเชื่ออะไรแต่ความละมุนในการที่จะตอบปัญหามันจะไม่เหมือนมนุษย์ตอบแต่มันช่วยได้เยอะ
1: เ
0: ดี๋ยวลูกศิษย์ผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจบไปทำงานจานไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้ช่วยผมหน่อยมันเป็นไรเดี๋ยวนี้ผมบอกเฮ้ยถ้า
1: ตอบปัญหา
0: ชาวบ้านไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอโทษขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเองก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ำแล้วเองก็ไปเปิดมือถือเองก็จะรู้ออกมาแกก็บอกว่าที่ถามเมื่อกี้คำตอบคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะก็
0: เรียกว่า
1: เป็น
0: วิญญาณ
1: เป็นค่ะอาจารย
0: ์มีวิญญาณไปช่วย
1: อ๋อมีวิญญาณ AI ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: คนโบราณเขาใช้คำว่าผี
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำดีผีคุ้มไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีก็ขอให้ก็ขอสนับสนุนแล้วก็กิจการโดรนก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ว่าทำแล้วนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดเกษตรกรก็ลงทุนแล้วคุ้มค่าแล้วก็ผมก็อยากจะฝากกระทรวงอว.ไปอีกนิดนึงอย่าลืมใช้พลังนิสิตนักศึกษาเอาเป็นว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยถ้าบอกว่านิสิต1คนก่อนจะจบต้องปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ10ต้นประเทศไทยเนี่ยจะเขียวขึ้นมาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดที่ยุโรปที่คนฝรั่งเศสตายไปแล้วเกือบ50คนที่ตายไม่ได้ตายเพราะร้อนนะตายเพราะลงไปเล่นน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแก้มีคนถามผมเยอะตอนนี้การจะแก้ยังไงแก้ยังไงคุณลงมือปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่พูดแล้วมันจะแก้ได้โครงการปลูกป่ายางโครงการปลูกป่าซักโครงการเลิกคิดจะเก็บภาษีเขาอย่างเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็หาคาร์บอนเครดิตให้มากๆใครจะลบราค่าฟันกันเราเอาแรงว่าปลูกต้นไม้นะครับสร้างสันติภาพนะยุ่งมากก็ไปชวนรวมประเทศเลย
1: โอ้โหอาจารย์มันก็ยากอยู่นะมีคุณผู้ฟังจากคุณอัคเนย์สอบถามมาว่าคุณอัคเนย์สอบถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นข้างบ้านนาข้าวเนี่ยใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวอยากทราบว่าทำไมชาวนาถึงทำนาโดยการใช้โดรนทำนาแต่ว่าเขาบอกว่าใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวเนี่ยถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยมันโอเคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าฆ่าเป็นลักษณะของฆ่าแบบเหมือนยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยถ้าใช้โดรนเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับคนบินไง
1: ค่ะ
0: คือคนจะบินโดรนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะบินก็บินนะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นเป็นวันที่ลม

0: พัดแรงอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปฉีดยาวันนั้น
1: ค่ะ
0: คุณก็ควรจะเลือกวันที่ลมสงบแล้วเวลาคุณบินโดรนเนี่ยเวลาคุณใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณจะต้องใช้ระดับไหนอันนี้ผมไม่รู้นะมันยังไม่มีงานวิจัยและถ้าคุณจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยคุณควรจะบินต่ำแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ถึงจะพอเหมาะพอดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้กลัวมากแต่การกระทำทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยและอย่าไปมองว่าเครื่องมือใหม่คือทันสมัยเสมอไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: มีเครื่องมือใหม่เอาไปใช้ก่อการร้ายก็มีใช่ไหม
1: อันนี้ก็มีค่ะมีการใช้โดรนในการทางด้านสงครามก็มีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภัยอากาศร้อนในยุโรปมีคุณอคเนนะคะสอบถามมาเพิ่มเติมว่าช่วงนี้ก็แดดจัดอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเขาถามว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ควรรดน้ำต้นไม้ใช่หรือไม่อันเนี้ยปกติมันก็ไม่รดกันอยู่แล้วหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าก็รดได้จริงๆแล้วกลางวันนะคะ
0: ที่เขาไม่รดน้ำกลางวันเนี่ยนะจริงๆก็ลดได้ที่แต่ที่เขาไม่ลดน้ำกลางวันเพราะหนึ่งน้ำในท่อมันร้อน
1: ค่ะ
0: น้ำในบ่อในคูที่เราจะวักขึ้นมาบางทีก็ร้อน
1: ค่ะ
0: ดินถ้าดินร้อนๆดินก็ร้อนดินร้อนเจอน้ำร้อนลากก็สุกกันสิ
1: อืมใบค่ะ
0: แสงแดดร้อนๆถ้าเราอองน้ำหรือว่าหยดน้ำแล้วบางทีเนี่ยมันเจอแดดร้อนๆมันก็กลายเป็นน้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำร้อนเขาก็เลยลดน้ำกันตอนเช้าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะตอนเช้าต้นไม้เริ่มอ้าปากใบต้นไม้เริ่มทำงานนะแล้วก็ดินก็เย็นน้ำก็เย็นนะครับลดตอนเย็นสังเกตไหมเขามักจะไปลดตอน4โมงเย็นไปแล้วก็ต้องระวังน้ำที่ยังร้อนอยู่แล้วฤดูฝนมันไม่มีคุณขวัญ มีที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีเดี๋ยวนี้มี
1: ฤดูแบบแปรปรวนไปหมดแล้วใช่ไหมผันผวนไปหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฤดูฝนปนร้อน
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยวนี้ก็ฤดูฝนปนร้อน
1: นะเปล่ากันไป
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่ฤดูฝนเนี่ยคุณขวัญเชื่อไหมเที่ยงวันเนี่ยผมออกไปเนี่ยผมยืนไม่ได้เลยอ่ะต้นคอผมแทบจะสุกเลยอ่ะผมก็บอกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วอุณหภูมิมันจะลดต่ำกว่าทั่วไปอย่างผมเดินเข้าในสวนผมเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าตลาดประมาณ 2-3 องศาม
1: ันเป็นร่มรื่นนะคะมีร่มไม้แล้วก็ตัวของต้นไม้เนี่ยซับความร้อนเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วเย็นร่มไม้เนี่ยมันได้ออกซิเจนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราสบายเพราะเราได้ออกซิเจนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยกเว้นกลางคืนนะครับ
1: เป็นคาร์บอนนะ
0: มันจะแย่งออกซิเจนกับเรานะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงขวัญสงสัยเขาบอกว่าตอนฝนตกใหม่ๆเนี่ยดินกำลังดีจริงหรือเปล่าควรปลูกต้นควรปลูกพืชตอนที่หลังจากฝนตกใหม่ๆไหมคะ
0: คือไม่จำเป็นนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่ที่เขาบอกว่าปลูกพืชตอนฝนตกใหม่ๆหรือคำแนะนำที่บอกว่าให้ปลูกต้นไม้ตอนต้นฤดูฝนนะเขาหมายความว่าหนึ่งคุณจะลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและดินส่วนใหญ่เนี่ยดินมันจะเย็นถ้าเทียบกับช่วงฤดูแล้งนะอันนี้ดินฤดูฝนเนี่ยมันจะเย็นกว่าแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมดินและอยู่ที่การเตรียมการของคุณขวัญด้วยเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่า อย่างถ้าฝนลงเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ทำงานกันนะเพราะดินมันเปียกมันแฉะคุณไปเหยียบมันก็เละดินมันก็แน่นเพราะฉะนั้นดินหมัดหมาดคำว่าดินหมัดหมาดคือดินที่ 70%เอามือหยิบดินกำดูเนี่ยบีบน้ำไหลออกจากง่ามมือไม่ไหลออกจากง่ามมือเยอะแล้วแบมือเนี่ยดินเป็นก้อนเนี่ยคือดินที่มีความชื้น 70% เวลาเขาจะถ่ายดินเนี่ยถ้าดินมันหมัดหมาดเนี่ยมันถ่ายดินได้สะดวกและดินมันได้รับน้ำมาส่วนหนึ่งแล้ว เวลาเราให้น้ำแค่ผิวดินเนี่ยโมเลกุลของน้ำมันดึงดูดกันแต่ถ้าคุณขวัญดินหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีข้างล่างคุณขวัญให้น้ำไปเนี่ยบางทีมันไม่ถึงรากมันระเหยหมด
1: โอ้ค่ะ
0: การเกษตรจำไว้เลยนะไม่มีทฤษฎีตายตัวไม่มีการปฏิบัติตายตัวบ้านใครบ้านมันอากาศใครอากาศมันเดือนนี้ของปีที่แล้วกับเดือนนี้ของปีนี้วิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ AI ช่วยไม่ได้ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลแต่เกษตรกรยุคใหม่นะจะไม่ใช่เหมือนยุคเดิมขออภัยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือ
1: ยุคเดิมเนี่ย
0: คือยุคเดิมเนี่ยเกษตรกรนะเป็นเจ้าของกิจการ
1: ค่ะ
0: เป็นลูกจ้างตัวเองเอาตัวเองเป็นลูกจ้างตัวเองทำเองปลูกเองทุกอย่างเองแต่เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยคุณขวัญอาจจะเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าทำเกษตรร้อยไร่เพราะคุณขวัญหุ้นกับเพื่อน10คน
1: ค่ะ
0: 2ใน10มีความรู้เรื่องเกษตรไปเป็นผู้จัดการแล้วก็ทำธุรกิจเกษตรคุณขวัญก็ลงแค่เงินคุณขวัญก็ทำเกษตรใหญ่โตแล้วนะเพราะว่าเกษตรยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมเขาไม่มีรถแท็กเตอร์สมัยก่อนเขามีรถแท็กเตอร์เขาเปลืองน้ำมันไอ้คนขับทุจริตน้ำมันไอ้คนขับขับแบบไม่ทะนุถนอมเสียค่าซ่อมรถเดี๋ยวนี้เขาใช้
1: จ
0: ้
1: าง
0: เกษตรกรย
1: ุ
0: คปัจจุบันเนี่ยก็คือมีผู้ร่วมธุรกิจเขาเรียกฟรีแลนซ์ผมเป็นชาวนาใช่ไหมผมก็มีฟรีแลนซ์คนนี้ไถคนนั้นหว่านข้าวคุณจะเอาโดรนหว่านหรือคุณจะเอาเครื่องหว่านหรือคุณจะเอาคนหว่านก็แล้วแต่คุณคำนวณแล้วกันอะไรประหยัดก็ใช้อันนั้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญครับก็เป็นการบริหารจัดการแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะ
0: ใช่
1: อาจารย์ค่ะ
0: อย่าเทียบว่าใหม่กับเก่าดีหรือไม่ดีนะไม่อย่างตอนนี้ผมนอนดูฟุตบอลโลกกับหลานเนี่ยหลานก็บอกปู่ว่าเปเล่กับคนเนี้ยใครเก่งกว่าใครผมก็บอกหลานบอกเทียบไม่ได้มันคนละยุค
1: ค่ะ
0: ยุคใครยุคมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร
1: ในแต่ละยุคของคนนั้นนะคะก็อาจารย์ค่ะอาจารย์ชวลิตถามมา
0: เชิญก่อนนะเชิญอาจารย์เชิญ
1: อาจารย์ชวลิตถามมาบอกว่าขออนุญาตสอบถามกรณีที่หน่อกล้วยด่างแต่ใบไม่ด่างเมื่อแยกหน่อออกมาแล้วหน่อใหม่เนี่ยใบก็ไม่ด่างสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์มันก็เป็นได้ครับไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยฮะ
1: ก็ค่ะไม่จำเป็นว่าหน่อต้นด่างต้องด่างตลอดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พืชเนี่ยมันแปรปรวนได้หมดทุกกรณีตามเป็นธรรมชาติของพืชเพราะไอ้พวกที่ด่างมันก็เกิดจากกล้วยที่ไม่ด่างแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ด่างวิธีการขยายพันธุ์ที่ยังไงก็ออกมาด่างแน่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือพอเลี้ยงเนื้อเยื่ออื
1: มค่ะ
0: ถ้าคุณเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อออกมาเนื้อเยื่อออกมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีต้นไม้บางต้นไม้บางอย่างนะ
1: ค่ะ
0: มันจะด่างเฉพาะใบยอดนะอย่างเช่นมะขามเทศคุณขวัญไปเอามะขามเทศด่างมาปลูกเนี่ยปลูกไปปุ๊บใบที่มันเคยด่างอ่ะพอเป็นใบแก่ใบมันจะเขียวคุณขวัญต้องตัดให้มันแตกยอดใหม่พอมันแตกยอดใหม่แล้วมันก็จะด่างได
1: ้
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มีคนไทยถามผมว่าอาจารย์ไม้ด่างกับไม้สีเขียวเนี่ยทำไมไม้สีเขียวมันโตดีกว่าอ้าวคลอโรฟิลล์มันเยอะกว่าไงพวกไม้ด่างมันจะโตช้ากว่าพวกไม่ด่างอยู่แล้วล่ะอาจารย์ชวลิตลองสังเกตดูสิต้นโพเจ็ดสีที่ผมเคยให้ไปกิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปขยายพันธุ์เห็นไหมถ้าอาจารย์ชวลิตเอากิ่งที่มันเป็นกิ่งสีเขียวไปปลูกอ่ะมันจะโตเร็วกว่าไอ้พวกกิ่งสีขาวๆหรือว่ากิ่งเขียวปนขาวนะอันนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมหัศจรรย์พันธุ์พืชนะครับมันจะมีความคืออันเนี้ยมันจะต่างกับ AI ตรงนี้ไงไม่แน่แล้วต่อไปจะมีพืช AI นะ
1: ก็พืชที่เป็นแบบเทรนตรง

0: ช่ไหมคะอาจารย์มีคุณอิสระค่ะอาจารย
1: ์เวลาเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะที่ข่มขืนกันในบ้านฆ่าข่มขืนอะไรต่าง
0: ๆความร
1: ุ
0: นแรงในครอบครัวเหรอคะหรือว่า
1: ใช
0: ่ปัญหาอาชญากรรม
1: ในทางเพศอ่ะในทางเพศอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่ชนะฮอร์โมนไงแล้วคราวหนึ่งผมเคยพูดโอ้โหเพื่อนผมด่าเละเลยผมบอกเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยยางเยอะแยะทำไมไม่มีใครคิดทำตุ๊กตายางสวยที่สุดในโลกพูดจาอ่อนหวานที่สุดในโลกมีไมตรีที่สุดในโลกแล้วพอใครเป็นหนุ่มอายุย่าง18รัฐบาลก็แจกตุ๊กตายางไปคนละตัวด่าผมว่าผมแบบว่ามีความคิดบ้าบ้าบอบอนี่เรามันจะแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศได้เยอะแต่และจะเป็นสินค้าส่งออกแต่ถึงยังไงนะตุ๊กตายางไฮเทคขนาดไหนนะก็ไม่เหมือนกอดเมียที่เป็นมนุษย์หรอกครับ
0: ค่ะ
1: แม้ว่าเมียจะด่าจะบ่นบ้างมันก็ดีกว่าตุ๊กตายางแน่นอนแต่อันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์นะครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำยังไงจะเป็นมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้คนมันเยอะไงมันไม่ค่อยมีมนุษย์มันมีแต่ตัวเนี้ยมันมีอะไรแย่ครับเชิญครับคุณขวัญ
0: ค่ะเหลือประมาณ2นาทีนะคะคุณอิสระชนถามมาว่าปลูกกล้วยน้ำว้าตอนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประมาณ400ต้นจะรอดเอลนิโญไหมครับอาจารย์ที่นนทบุรีค่ะอาจารย์ใกล้ๆกรุงเทพนี่เอง
1: รอดแน่นอนครับกล้วยยังไงก็รอดแต่ต่อไปนี้ถ้ามันร้อนจัดมากๆเนี่ยการปลูกกล้วยคุณต้องเตรียมหาวัสดุคลุมโคนเอาไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอตายฤดูฝนปั๊บคุณรีบคุมโคลนเลยนะฮะคุมโคลนต้นเลยและเตรียมวางระบบน้ำโดยระบบท่อระบบสายยางอะไอระบบสายพลาสติกอะนะฮะเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินแต่กล้วยฤดูแล้งหน้าเนี่ยจะมีอาการใบเหลืองซีดถ้าเว้นระยะห่างเกินไปแล้วเงาเนี่ยมันไม่ช่วยกันบังบางเช้าบางบ่ายเนี่ยกล้วยก็อาจจะแสดงอาการใบไหม้ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงกล้วยเป็นพืชที่ยังไม่น่ากลัวนะครับที่จะเจอปัญหาแต่การทำเกษตรปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความพร้อมหมดทั้งระบบน้ำระบบดินระบบอะไรต่างๆและใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมเราไม่มีคนงานเราอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งหรืออาจจะมีปลั๊กแบบไทม์เมอร์พอถึงเวลาปั๊บคอมพิวเตอร์มันสั่งให้น้ำเองเลยให้ครั้งละเท่าไหร่ฤดูฝนให้วันไหนหรือไม่ให้วันไหนฤดูร้อนดูอุณหภูมิเท่าไหร่จะให้น้ำเท่าไหร่ให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณออกมาซึ่งเรื่องนี้คณะเกษตรโดยภาควิชาเกษตรกลวิธานที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องแทรกเตอร์อะไรเนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะก็หวังว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะผสมผสานกับวิถีแห่งการเกษตรแล้วก็เกษตรรุ่นเก่าหรือเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไปด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก
1: ็คืออย่าเอามาทะเลาะกันอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยหนึ่งชอบเอาบอกว่าเกษตรดั้งเดิมดีอย่างงู้นอย่างนี้มันคนละเรื่องดีทุกอย่างดีตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลเชิญต่อครับคุณขวัญ
0: ค่ะก็การใช้การเกษตรในแต่ละรุ่นก็มีบริบทของตัวเองนะคะใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของตัวคุณเองค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ห้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีมีความเหมาะสมในชีวิตครับ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานกระบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงกระบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่นายทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลนานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
14: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่างไกลจากพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งนะครับก่อนหน้านั้นรักล้นใจจากพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงยุคประมาณ80นะครับอาจจะมี90ต้นๆนิดๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงยุค80นำมาฝากคุณๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คึกคักขึ้นมานะครับอีก1วันที่ต้องจำกันไว้เพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกนะครับแล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาพัทยาด้วยนะครับก็คือมีทั้งกรุงเทพและพัทยาเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเขตพิเศษนะครับจะเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยดูได้จากไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าของผมเนี่ยผมดูจากตรงนี้ก่อนเลยก็คือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับแล้วมีบางท่านเนี่ยไปดูสถานที่ผิดนะฮะก็คือคิดว่าคูหาเราเคยอยู่ตรงนี้นะฮะมันบอกดูอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องไปดูว่าหนังสือที่เขาแจ้งมานะครับว่าเราไปเลือกตั้งที่เขตคูหาไหนอยู่ตรงไหนนะครับต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับอย่าไปคิดก่อนว่าเคยเลือกตั้งที่เดิมก็คงจะที่เดิมแหละมั้งนะครับมันก็อาจจะมีเปลี่ยนที่นะครับหรือว่าไปดูจากณจุดหน่วยเลือกตั้งอีกทีนึงว่าเอ๊ะชื่อเรามีนั้นหรือเปล่าอีกอันนึงที่ง่ายสุดคือแอปพลิเคชันครับมี2อันคือทางสมาร์ทโหวตนะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตจะบอกได้ว่าเราไปเลือกตั้งที่ไหนแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์นะครับของการเลือกตั้งนะครับหลักฐานในการเลือกตั้งคราวนี้ต้องบอกนะครับว่าหลายอย่างจริงๆนะไม่จำเป็นต้องบัตรประชาชนอย่างเดียวก็ได้นะครับและบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของหน่วยราชการที่ออกรูปถ่ายมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนวงเล็บถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยต้องยังไม่หมดอายุนะครับเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอันต่อมาอีกอย่างนึงอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเข้าไปแอปพลิเคชันไทย ID อันนี้ก็คือมันจะมีแบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์เลยสามารถเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นหลักฐานในการไปเลือกตั้งได้นะครับและคอไปถึงหน่วยเลือกตั้งนะอย่างวันเนี้ยผมไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับเดินเข้าไปปึ้งนะเดินเข้าไปปุ๊บเช็ครายชื่อก่อนนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราอยากจะเลือกใครอ้อเลือกผู้ว่าหมายเลขนี้เลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหมายเลขนี้นะครับผมก็ดูเรียบร้อยละเล็งไว้ละเรียบร้อยนะครับเดินเข้าไปปุ๊บยื่นบัตรประชาชนนะครับเขาก็จะตรวจปุ๊บเขาก็จะเอาบัตรเลือกตั้ง2สีมาให้นะครับบัตรเลือกตั้งสีเขียวเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งผู้ว่านะครับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าเราก็ต้องเซ็นชื่อตรงหัวตรงต้นขั้วนะครับบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสภาพัทยานะอันนี้บอกถึงทางพัทยาด้วยนะครับก็ต้องเซ็นตรงต้นขั้วด้วยเหมือนกันนะครับพอเซ็นเสร็จเรียบร้อยเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะพับปั๊บเนี่ยโอ้ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญนะเราไม่ต้องไปช่วยเขาพับนะเขาไม่ให้เราช่วยพับอยู่แล้วนะครับพอพับเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะยื่นมาให้เราทั้งบัตรทั้งสองใบนะครับเราก็ไปกาเสร็จปุ๊บก็ไปหย่อนเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไปเลือกตั้งกันได้นะครับโดยที่เลือกตั้งผู้ว่าหรือเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยได้1คนครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1คนแต่ถ้าไปเลือกตั้งที่สภาพัทยาได้ไม่เกิน6คนโอ้โหได้เยอะจังหากไปต้องการเลือกผู้สมัครคนใดก็กากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดออกมาใช้สิทธิ์ได้จนกระทั่งถึงเวลา 5:00 น.นะครับรีบออกไปเลือกตั้งเนาะนะฮะไปเราไม่คึกคักกันหน่อยเพราะเมื่อเช้าผมไปเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เลยมีคนขอเพลงนี้มาครับคุณน้ำหนึ่งจากจังหวัดตากบอกว่าอยากจะฟังเพลงของคุณแหวนแฟลกที่ชื่อว่าไดอารี่สีแดงครับ

เมื่อวานเกิดภาพประทับใจขึ้นนะครับเมื่อวานมีงานคอนเสิร์ตชื่อว่าป้อมยุ่นปุ้ยชาตรีเป็นงาน Meet and Greet นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นพี่แดงนราธิปกาญจนวัฒน์มานะครับก็แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงชาตรีมากันเยอะจริงๆนะครับคือบัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็หลายๆคนก็รอคอยช่วงที่พี่ๆทั้ง4คนเนี่ยได้มายืนด้วยกันจะขาดพี่เหมาอีกคนหนึ่งนะครับหลายคนก็ว่าแล้วทำไมพี่เหมาไม่มาแล้วเขาค่อยๆมาดิฮะจะมาทำไมแบบว่าเขาก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีงานกันนะครับก็มี4คนคือป้อมยุ่นปุ้ยแล้วก็พี่แดงนราธิป4คนในอย่างที่พอจบเพลงแฟนฉันนะครับแฟนฉันเนี่ยก็คือพี่ป้อมร้องก่อนแล้วก็มาต่อด้วยพี่แดงนราธิปแล้วพี่แดงนราธิปก็ร้องเพลงของเขาเองนะครับซึ่งบอกว่าถ้าแขกรับเชิญทั่วไปเขาจะร้องประมาณ2เพลงแต่ว่านี่มาแบบ 6-7 เพลงเนี่ยมาเยอะนะไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วเหมือนกับเป็นนักร้องในงานเลยละครับคือได้ฟังอย่างเพลงรักแล้วรอหน่อยได้ฟังเพลงรักอำพรางนะครับและได้ฟังเพลงโอ้เมื่อวานเนี่ยมากันเยอะนะผมนึกไม่ออกเลยแฟนฉันมีอยู่แล้วนะฮะแฟนฉันแล้วก็มีภาษาเงินสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายนะมาเยอะนะครับก็ถูกใจแฟนคลับแต่ว่าพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยสุดว่าทำไมเพลงนี้ไม่มานะทำไมเพลงนั้นไม่มานะครับแล้วพอเพลงท้ายเนี่ยมาก็คือทุกคนกรี๊ดมากคือเพลงที่ผมเปิดเมื่อสักครู่คืออธิษฐานรักเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ป้อมกฐาวุฒิกับพี่แดนนราธิปเนี่ยร้องด้วยกันในอัลบั้มอธิษฐานรักพอออกมานี่โอ้กรี๊ดกันแบบว่าดังมากแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ตอนนี้น่าจะเป็นมีมในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับว่าชาตรีกลับมาแล้วนะครับก็รอติดตามนะครับทราบมาจากในคอนเสิร์ตว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของชาตรีชื่อว่าชาตรีโลกมายาวันที่20กันยายนนะครับที่ Eyeless Hall Fashion Island ไม่แน่ใจเรื่องขายบัตรอะไรยังไงนะครับก็ใครเป็นแฟนคลับของชาตรีไม่ควรพลาดเลยนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับมาถึงงานนี้บ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับเลือกตั้งนะครับจากดีเจของเรานะครับสักครู่เดียวครับหลังเบรกนี้แหละ

0: รอฝนนะครับเป็นเพลงที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งนะครับรองมาจากทั้งรักทั้งเกลียดของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาตอนนี้อีกท่านหนึ่งที่มารออยู่แล้วนะครับคืออันนี้ไม่ได้รอนะอันนี้ทั้งนะรู้ว่าดีกว่ารู้ว่าเขาหลอกรอเรือเหมือนกันนะแม่ผมโยนมาได้เนาะผมลิงก์มาได้นะฮะครับ
1: แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ย
0: รู้สิครับผมยังร้องได้เลยถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
1: สว
0: ัสดีครับผมเดี๋ยวคุยเรื่องเพลงก่อนนะฮะครูผมไปเรียนกับครูวินัยไงครูวินัยบอกว่าท่อนนี้ร้องยากเลยนะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกออกนอกออกเนี่ย
1: ยิ้มข้างนอก
0: เนี่ย
1: นอกเนี่ย
0: นอกต้อง3ทีฮะนอก
1: ต้องมีหลายขยักหลายขยัก
0: นอกออกเนี่ยนอกออก
1: นอก
0: เนี่ยนะฮะวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องเพลงนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวมาสอนเรื่องร้องเพลงกันนะฮะจะมาคุยเรื่องเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ที่พัทยาเขาก็มีเลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น
1: พร้อมกันเลยใช
0: ่ครับผมก็มาให้พี่
1: ในฐานะของคนเคยเป็นคนกรุงเทพแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าก็ไปใช้ชีวิตทำงานในกรุงเทพก็เห็นอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ครับผม
1: สิ่งที่มีการพัฒนาสิ่งที่ไม่มีการพัฒนาเห็นเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าอย่าเอาสิทธิ์ของเรานั้นให้เสียเปล่าเพราะว่าหนึ่งเสียงนั้นมีค่ามากๆกับการที่เราจะเลือกคนดีที่จะมาทำเพื่อเมืองหลวงของเรานะคะเพราะมีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศเราด้วยก็หนึ่งคะแนนเล็กๆคิดว่าเอ้ยไม่เลือกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาก็ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นหนึ่งเสียงนั้นมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกนะคะยังเหลือเวลาที่เราจะออกไปเพื่อใช้สิทธิ์ทำหน้าที่ตรงนี้เลือกผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สกด้วยนะคะสมาชิกสภากรุงเทพทำหน้าที่สขาดเราเป็นคนไทยเราต้องทำหน้าที่ให้เต็มภาคภูมิของความเป็นคนไทย
0: ครับผมอ
1: ันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆก็อยากจะกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้ทุกคนเลยต้องลุกขึ้นจากที่นั่งตรงนั้นหรือว่าอยู่ที่บ้านเอ้ยจะหมดเวลาไม่เป็นไรอย่าใช้คำพูดแบบนี้นะคะ
0: แต
1: ่อยากให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ค่ะเพื่อบ้านเราเมืองเราและในพื้นที่ที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญ
0: ครับถ้าเป็นคนรุ่น80-90ก็บอกว่าอย่านอนหลับทับสิทธ
1: ิ์ทับสิท
0: ธิ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้คำนี้นะ
1: มันเป็นอะไรที่อาจจะนานไปนะมันใช้มานานแล้วไหมเปลี่ยนใหม่เถอะเปลี่ยนใหม่เถอะ
0: อย่ามัวแต่ดูหน้าจอออกไปเลือกตั้งอย่ามัวแต่ดูซีรีส์เกาหลีออกไปเลือกตั้งกันเถอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องเลยอย่าทำตัวแบบสิรินทาเพราะสิรินทานี่ดูซีรีส์เกาหลีอยู่ซีรีส์จีนอยู่ไม่ค่ะไม่ค่ะก็ต้องทำหน้าที่ค่ะในส่วนของสิรินทาต้องไปใช้สิทธาไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราเป็นคนไทยต่อให้เป็นคะแนนที่อาจจะเขาเรียกว่ามองว่าเอ้ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าหนึ่งคะแนนของเราคือมีความสำคัญรวมหลายคะแนนเราจะได้คนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาจะทำหน้าที่ของเขาในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร
0: ได้
1: ทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยส่วนใหญ่ที่ต้องการจะเข้ามาขุดทองนะคะเป็นเมืองหลวงอ่ะสำคัญเป็นหัวใจของประเทศเราเหมือนกันนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายว่าอยากให้ถึงเขาหลอกอีกทีครับพี่
1: อย่าให้เขาหลอกค่ะพอเถอะชีวิตถูกหลอกมาเยอะแล้วเราต้องรู้ทันบ้างแล้วนะคะประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขามาเราต้องมองเห็นแล้วล่ะว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีดังนั้นตรงนี้อย่าไปยอมนะคะอย่าไปถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตัวเอง
0: เราต้องเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเป็นถึงเขาหลอกก็อย่าไปให้เขาหลอกแต่
1: ต
0: ้
1: อง
0: ยิ้มข้างนอกเนี่ยต้องมีเหมือนกัน
1: ยิ้มข้างนอกช้ำในแน่นอนถ้าหากว่าคุณไปเลือกคนผิดคุณจะต้องยิ้มข้างนอกแล้วช้ำในแน่ๆ
0: โอ้โหแม่ลิงก์เข้าเพลงได้เลยนะครับ
1: แม่สุดๆนะคะก
0: ็ครับผม
1: พลังส่งพลังให้ทุกคนค่ะให้ฮึบๆแล้วลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปใช้สิทธิ์หน้าที่ก
0: ับ
1: ของการเลือกตั้งตรงนี้นะคะ
0: ได้เลยครับผมขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคนแรกผ่านไปมาต่อเลยหรือเปล่าฮะเปิดได้เลยเนาะสวัสดีครับอีกหนึ่งสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โจ
0: สวัสดีครับเวลาพูดเราก็ต้องจะไม่พูดว่าชื่อดีเจพิมดาเพราะว่าปกติผมจะรู้จักในนามของพิมดาอาสยามครับวันนี้ก็เลยพิมดามาก็อยากชวนเธอมาชั่วปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าฮะอยากชวนเธอไปเลือกตั้งฮะ
1: ใช่ค่ะจริงๆชั่วปั๊บปั๊บมันหมายความหมายได้หลายแบบนะพี่โจนะชวนมาเลือกตั้งก็ได้ชวนมาใช้สิทธิ์ก็ได
0: ้ก็ต้องร้องเป็นเพลงเนี่ยอยากชวนเธอมาชูวับเลือกตั้งเนี่ยอยากชวนเธอมาเลือก
1: ชวนเธอมาชูวับอะไรเดียเลือกตั้งเหรอ
0: แม่เข้าเพลงได้เลยอ้าวพิมน้องพิมดาอยู่เขตไหนฮะเลือกตั้ง
1: พิมดาอยู่เขตลาดกระบังค่ะ
0: ลาดกระบังออกไปเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมฮะหรือยัง
1: ออกไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ช่วงกี่โมงช่วงเช้าหรือเพิ่งไป
1: ช่วงประมาณบ่ายๆค่ะพี่โจ
0: ครับบ่ายๆแล้วเป็นไงบ้างครับไป
1: หลังเที่ยง
0: คึกคักคึกคักไหมมันมีมันชูวับป๊อปป๊อปอะไรยังไงไหมอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย
1: หนูว่าเขาน่าจะไปเลือกกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วแหละแต่หนูว่าน่าจะไปสาย ไปหลังเที่ยงแล้วก็คือก็สบายสบายค่ะไม่ได้แบบมีคนวุ่นวายอะไรแต่ก็มีคนเดินทางมาเรื่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วตรงนั้นเป็นจุดไหนยังไงครับอย่างผมเนี่ยจุดของผมเนี่ยอยู่ที่บิ๊กซีนะก็คือแบบมีเขตเลือกตั้งอะไรเนี่ยโหตั้งกันเยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็ช้อปปิ้งกันต่อของพิมดาอยู่ตรงไหน
1: ของพิมดาจะอยู่ตรงเป็นโซนของเอื้ออาทรค่ะ
0: ครับ
1: บ้านเอื้ออาทร
0: ครับ
1: ก็จะก็ใกล้ๆบ้านเลยค่ะพี่โจแถวนู้นหนูก็อยู่แถวๆนั้นแหละก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลายหน่วยเลือกค่ะ
0: ครับ
1: ก็รถมันก็จะค่อนข้างแบบแออัดนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วขั้นตอนยุ่งยากไหมครับเขาวันนี้เขาไป
1: ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราไปถึงเราก็ไปดูว่าเราก็จำเลขเราไปก่อนว่าเราอะเลขที่เขาส่งมาให้อ่ะค่ะเขาจะมีจดหมายส่งให้ที่บ้านว่าเราเป็นเลขประจำตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จำเลขเราไปแล้วก็พอไปถึงเราก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วเราก็ไปบอกเขาแจ้งเลขเขาที่เราจำไปจากที่บ้านแล้วเราก็เซ็นแล้วก็ได้บัตรเลือกตั้งมาค่ะก็ไปกากบาทได้มา2ใบค่ะก็จะเป็นใบสีขาวเขียว
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จะเป็นบัตรสำหรับเลือกตั้งผู้ว่า
0: อืมครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยจะเป็นใบสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นเอาไว้สำหรับเลือกตั้งสกก
0: ็
1: จะได้มา2ใบก็จำเลขเข้าไปดีๆว่าเราคนที่เราตั้งใจจะเลือกเป็นใครเบอร์อะไรเราจำเบอร์เข้าไปดีๆนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อย่าสับสนเบอร์นะเดี๋ยวกาผิด นะก็จะมีสองใบค่ะ
0: ต้องเล็งๆที่บอร์ดไว้ก่อนว่าคนนี้นะจำไว้นะจะใบอันนี้นะผู้ว่าสีเขียวนะเราจะเลือก
1: เขียว
0: เราจะเลือกคนนี้นะผู้ว่าถือผู้เราจะเลือกคนนี้นะไม่ใช่ผู้ว่าสกเขตเราจะเลือกคนนี้นะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จำเบอร์เข้าไปเลย
0: นะฮะ
1: แล้วก็ไปถึงแล้วก็กากบาทแล้วก็หยอดลงหีบเรียบร้อยเสร็จสิ้นแค่นี้เอง
0: แค่นี้แล้วก็ตอนนี้เราก็สบายแล้วแล้วก็มาลุ้นผลเลือกตั้งกันต่ออ่ะให้พิมดาเชิญชวนหน่อยครับยังมีเวลาอีก2ชั่วโมง20กว่านาทีเลือกตั้ง
1: ยังพอมีเวลาอยู่นะคะสำหรับใครที่บ้านอยู่ในเขตกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกกันได้นะคะไปใช้สิทธิ์ของเราเนาะแล้วถ้าเราอยากจะเห็นในกรุงเทพของเราพัฒนานะคะเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาเลือกคนที่เราชอบนะคะเลือกคนที่เราอยากให้เขามาพัฒนาบ้านเมืองเราต่อค่ะก็ไปเลือกกันเยอะๆนะคะ
0: เพราะนั้นพิมดาก็ต้องร้องเพลงทิ้งท้ายว่าอยากชวนเธอมาเลือกตั้งด้วย
1: ได้เลย
0: อันนี้อยากเลยนะอย่าร้องนิดนึงเนี่ยอยากชวนเธออ
1: ยากชวนเธอมาชูวับปั๊บปั๊บแต่ว่าอันนี้วันนี้เลือกตั้งอะไรดี
0: อยากชวนเธอมาเลือกตั้งปั๊บปั๊บ
1: อยากชวนเธอมาเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก เพียงแค่กากบาทกันนะ
0: โอ้โหมานี่นี่จริงๆน่าจะบอกผอ.ให้แต่งเป็นเพลงแล้วก็เป็นรณรงค์เลือกตั้งคราวหน้านะแบบเอาเป็นพิมพ์ดาเลย
1: นะนะจนมาเลือกต
0: ั้
1: ง
0: โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพิมพ์ดาครับ
1: ขอบคุณมากเช่นก
0: ัน
1: นะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นก็คือพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะยังมีเวลาอีก2ชั่วโมง21นาทีครับจะปิดหีบเลือกตั้งเวลา5โมงเย็นครับ

0: ตุ๋ยขอมานะครับใน Facebook นะครับเมื่อสักครู่คงเห็นว่าผมถืออะไรในอุปกรณ์นะฮะว่านั่งทำอะไรอยู่นะครับก็บอกว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่ไปฝึกเป่าเมาส์ออแกนตอนนั้นเพลงนี้ดังมากนะเล่นเล่นก็ไม่เป็นนะตอนนั้นอยู่ๆก็รู้สึกว่าพี่คนนี้เขาเป่าแล้วรู้สึกมันเท่ดีนะก็เลยไปซื้อเมาส์ออแกนมาแล้วก็นั่งเป่าอย่างเงี้ยแบบนะก็คือเป่าแล้วเนี่ยไม่เป็นเพลงนะแบบมันจะต้องแบบว่ามันยากมากในการอุปกรณ์การเป่าเนี่ยคือมันต้องแบบมีเป่าเข้าเป่าออกโน้ตโดเรมีฟาซอลลาซิโดเนี่ยเนี่ยมันต้องเป่าแบบเป่าเข้าเป่าออกแล้วต้องแบบเรียนรู้มันเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมฝึกเป่าเมาส์ออแกนด้วยจากแรงบันดาลใจจากเพลงอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเป่าสดให้ฟังด้วยนะครับดีไหมอยากฟังไหมถ้าอยากฟังกดนิ้วโป้งกับหัวใจมาใน Facebook นะไม่ต้องโทรเข้ามานะติเปลืองตังกดนิ้วโป้งหัวใจเข้ามานะครับว่าอยากฟังผมเป่าเมาส์แกนแล้วเป่าปึ้งแล้วก็เดี๋ยวเข้าเพลงต่อเลยเนาะนะไปเบรกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: เกาหลีใกล้ฉัน
7: โคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิ

0: ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

4 Major ครับเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่ต้องนครเวสุภาพรแล้วก็เป็นเพลงที่ผมเคยไปร้องในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงได้เป็นแชมป์เงาเสียงกิ๊กดูสงครามเพลงตอนนั้นนะครับได้ร้องเพลงคือรักใน4 Major ร้องเพลงเขินร้องเพลงบัวน้อยคอยรักเพลงสุดท้ายนี่ได้ร้องคู่กับพี่ต้องออกรายการด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงที่มันทำให้ผมได้ฝึกได้ทำอะไรกับ Grand X เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่เพลงนึงอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่ามันมีอยู่เพลงนึงที่พอผมฟังแล้วเนี่ยผมไปวิ่งไปซื้อเมาส์ออร์แกนทางที่เล่นไม่เป็นเห็นพี่แอดธนงศักดิ์อภรสิริเขาเป่าเมาส์ออร์แกนแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชอบเพลงนี้พี่มันทำไมมันเพราะขนาดนี้อยากจะเป่าเมาส์ออร์แกนบ้างก็เลยไปซื้อเมาส์ออร์แกนนะสมัยก่อนเมาส์ออร์แกนจะยาวกว่านี้หน่อยอันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กน่ารักกระทัดรัดนะครับก็เขารุ่นที่ซื้อเนี่ยมันจะมีของพี่แอดเนี่ยเขาจะมีกดเพื่อเป็นชาร์ปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตครึ่งเสียงแต่ตัวนี้มันไม่มีมันก็จะมีเพี้ยนเสียงบ้างนิดหน่อยนะมีคนรู้หรือยังฮะว่าผมกำลังจะเป่าเมาส์ออร์แกนของ Grand X เพลงอะไรต้องบอกว่าเคยเป่าใช้เมาส์ออร์แกนตัวเนี้ยไปเป่าที่งานมีตติ้งของ Grand X นะครับแล้วก็พี่แจ้นั่งอยู่ด้วยพี่แจ้บอกว่าเอาเล่นใหม่สิเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ให้ฟังโอ้โหนะเราก็เป่าเมาส์ออร์แกนแล้วพี่แจ้ก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับก็ถือไปเป็นความปลื้มอย่างนึงของผมที่ผมเป็นแฟนคลับเป็นสมาชิกแล้วกันสมาชิกแฟนคลับของ Grand X นะครับแล้วปัจจุบันก็ดูแลพี่ๆวงเพื่อนซึ่งก็เป็นอดีตสมาชิกของ Grand X อยู่หลายคนนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะลองเป่าเมาส์ออร์แกนแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อเลยว่าผมจะเปิดเพลงอะไรดีไหมอยากลองไหมฮะอ่ะนิ้วโป้งหัวใจมาหน่อยฮะคุณมานิดถึงวันอาทิตย์ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆอีกแล้วขอบคุณครับนะวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ผมจัดนะจะเป็นน้องสายจัดนะครับเดอะคอปพันปีสวัสดีครับคุณพันธุนีกระโจมค้านะครับคุณจันจินตนาสิริจันทกุลคุณปัดผมจะให้คุณปัดดีไหมหรือคุณแพทดีคุณยังไม่บอกผมเลยอ่ะคุณแพทหรือคุณปัดดีครับ PAT นะคุณแหม่มจันแรมณฤมลคุณสุภาพนะครับแล้วก็มาจากนางฟ้าสบคฐานไฟเก่าคุณมากันเยอะเลยนะฮะขอบคุณนะครับนะสวัสดีครับคุณไบค์ณัฐนนท์นะครับเข้ามาขอบคุณจริงๆอ่ะมาผมจะเป่าเมาส์แกนเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อในเพลงนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครที่เป็นแรงบันดาลใจเหมือนผมไหมนะครับบางคนก็อาจจะเห็นพี่บางท่านเนี่ยเล่นกีตาร์ก็เลยอยากไปซื้อกีตาร์มาก็มีช่วงนึงเหมือนกันนะฮะคือเห็นวงชาตรีเล่นกีตาร์เราก็ไปซื้อกีตาร์มาเล่นบ้างแล้วช่วงแรกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วนางเลยเนี่ยหือแบบแตกหมดเลยนะเวลาเล่นกีตาร์มันก็จะแบบมีการอาการแบบเจ็บมีช่วงนึงก็อยากเล่นคีย์บอร์ดก็เราก็ไปเรียนคีย์บอร์ดมานะสนุกสนานนะคุณสุประชัยรู้แล้วว่าเพลงอะไรเพลงเพื่อนใช่ไหมฮะเนี่ยเพลงนี้มันก็เป็นตอนขึ้นต้นน่ะที่จะเป่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ต่อเลยนะเดี๋ยวลองเป่าน่ะมันจะขึ้นตรงนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวหมดเสียง

0: าฬิกา
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยา

0: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา 13:00 น.ที่ผ่านมาโดยนายชนันท์มีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยชนันท์กล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 น.ก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 น.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 น.เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน 20:00 น.บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา 20:00 น.แน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนะสาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสริดดารุนอิบาดะตำบลหนองปรือนายปรเมศงามพิเชษได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 น.เพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 น.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

างที่เพลงนี้เขาบอกไว้นะครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะครับบางคนก็เต็มร้อยเต็มใจเต็มจิตเต็มหัวใจเหมือนกับผมดูสัมภาษณ์อะไรนะสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะรายการตีท้ายครัวป่ะวินลี่สัมภาษณ์กับสอนรามนะก็คุยกันนะฮะแล้วหนุ่มสอนรามเนี่ยเขาก็คือนี่ผมก็ไปถามหนุ่มสอนรามพอดีเพิ่งไปงานด้วยกันที่พัทลุงบอกว่าเฮ้ยพี่วินลี่ก็เคยอกหักกับเขาได้เหรอบอกพี่เขาก็พูดกันในที่ในรายการทีวีว่าวินลี่เคยบอกว่าเกลียดมากอยู่เพลงนึงก็คือเพลงไอ้หนุ่มผมยาวครับทำไมถึงเกลียดนะผมก็เลยไปถามว่าไปคุยกับหนุ่มสอนรามว่าเนี่ยพี่วิลลี่เกลียดเพลงนี้มากแบบว่าคือแบบเหมือนกับชีวิตตัวเองพังเลยนะครับคือไปรักสาวอยู่คนหนึ่งวงเล็บเป็นดาราด้วยนะครับแล้วก็ดาราคนนั้นเนี่ยเขาคือมีอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเรียกอยู่เขาคือผมอาจจะยาวนิดนึงเขาเป็นนักร้องเป็นศิลปินนะครับนะแล้วเขาปรากฏว่าลูกเกดเขาไปสนใจวิลลี่ครับทั้งที่แบบว่าเพิ่งคบกันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบไปอยู่อีกคนหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่บอกว่าไม่ชอบเพลงไอ้หนุ่มผมยาวเออนะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะนะเอามาเล่าสู่กันฟังไปเลยแค่ย้อนกลับไปอีกแบบนึงก็คืออยากจะบอกแค่ว่าเวลาที่เรารักใครเนี่ยอย่าไปรักจนเต็มหัวใจอย่าไปรักแบบ 100% เต็มหมดเพราะเวลาที่เราผิดหวังเราอกหักขึ้นมานะครับชีวิตเรามันไม่มีใครเลยมันพังไม่เป็นท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเผื่อใจเอาไว้ในความอกหักไว้ด้วยบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนเพลงนี้เพียงครึ่งใจจากวง The Innocent ครับ

0: ื่อเราเป็นน้อยเขาฮะอารมณ์แบบว่าประมาณว่านะอยู่กับฉันอีกสักคืนนึงแล้วกันนะแล้วเราก็ลืมและจากกันไปนะครับลืมเสียเถิดเพลงที่ร้องโดยคุณพัชราแวงวันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะดังที่สุดของคุณพัชราแวงวันตอนที่มาทำงานเดี่ยวด้วยนะครับตอนนี้มารอในสายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนให้หลายคนไปเลือกตั้งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โจ
0: เราก็เมื่อตะกู้คุยกับคุณพิมดาไปเรียบร้อยนะฮะผมก็จะไม่เรียกว่าดีเจพิมดานะผมเรียกว่าพิมดาอาสยามแล้วเราก็จะเรียกลูกตาลอาสยามเหมือนกันว่าก็มันน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยแต่จะทำมือด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเลือกตั้งกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็อยากเชิญชวนให้ลูกตาลเนี่ยบอกหน่อยบอกกับแฟนๆหน่อยว่าบางคนเนี่ยยังเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าๆยังแบบว่าเอ๊ะจะไปดีไหมรถจะติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะบอกได้เลยฮะครับ
1: ก็จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าตาน่ะไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมหรอกเพราะว่าชื่อเราไม่ได้อยู่ในทะเบียนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราอ่ะก็จะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนกันละกันเพราะว่าก็มีเพื่อนๆเนาะที่อยู่กรุงเทพแล้วก็บางคนนี่คือตื่นแต่เช้าเลยค่ะพี่โจ้นะ
0: คะ
1: ไปรอตั้งแต่แบบก่อน8โมงนิดนึงคือกะว่าอุ๊ย8โมงปุ๊บก็คือจะได้ใช้สิทธิ์เลยอะไรเงี้ยค่ะฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีอีกหลายคนที่อาจจะติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เรายังทันนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆถึง17นาฬิกาเนาะถึง5โมงนะคะยังไปกันได้ก็ทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งสกนะคะแล้วก็ผู้ว่ากทมสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนาะนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนอ่ะคงจะเจอปัญหานะในการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะมากมายแหละมันมีอยู่แล้วแล้วก็คงจะอยากมีใครสักคนนึงที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราว่าแบบจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญมากๆตรงนี้เลยอย่างนึงนะหนึ่งประเด็นก็คือว่าเราจะได้มีคนที่คอยเป็นปากเสียงให้เราว่าเอ้ยเราเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ไปเถอะนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถจะติดเพราะว่าแต่คิดว่าคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านแหละมั้งคิดว่าเนาะไม่ถึงว่าก็ไปได้ค่ะยังทันค่ะชั่วโมงกว่า
0: ใช่นะฮะก็อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่าอย่างที่ลูกตาลบอกว่ามีปัญหาอะไรปัญหาแบบเรียกปัญหาเยอะนี่ปัญหาทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรฮะปัญหาแบบไอ้ยังปลับปลาเหลือกันเลยป่ะ
1: คือถ้าปัญหาหนักไอ้ยังปลับปลาเหลือคือแบบอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันแบบเราเป็นปัญหาไปหมดก็ต้องแบบไปเลือกเนอะจะได้มีคนแบบไปช่วยหาวแก้ไขปัญหาได้เจ้า
0: เห็นไหมนะเราพูดเข้าเพลงได้ด้วยเลย
1: เฉยเลย
0: ครับผมโอเคก็ขอบคุณลูกตาลมากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาสายต่อไปเลยนะฮะสวัสดีครับคุณโอ๊ตคณิตครับ
2: สวัสดีครับพี่โจเฉลิมศักดิ์ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: วันนี้ยังอยู่ที่พักครับผม
0: ครับดูบอลเพิ่งจบ
2: ก็เป็นคนใต้ก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกผู้ว่ากทมแล้วก็สกครับวันนี
0: ้ครับ
2: แต่ก็วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โจเฉลิมศักดิ์นะฮะมาร่วมพูดคุยแล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันเมื่อสักครู่น้องลูกตาลก็เชิญชวนไปแล้วหนึ่ง
0: นะฮะนะฮะมาเลยฮะอีกชั่วโมง38นาทียังมีเวลาออกจากบ้าน
2: ใช่แล้วพี่โจนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณผู้ฟังของเราที่อยู่พัทยาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่หลายๆคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีเป็นวันที่เราจะมาหากันว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนถัดไปเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะฮะก็อย่างพี่โจได้เน้นย้ำว่าเราวันนี้ปิดหีบ5โมงเย็น5โมงตรงนะครับก็รีบออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะฮะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างที่หลายๆคนก็ทราบนะฮะกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นเมืองแรกๆเลยเนาะพี่โจที่เป็นประตูของประเทศไทยเหมือนกันที่ทั้งต้อนรับทั้งชาวต่างชาติเอ่ยหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆนานาดังนั้นแล้วเราหากเราต้องการผู้นำที่เขามีความสามารถแล้วก็มาช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต่อยอดในสิ่งที่ดีก็ถือได้ว่าอยากให้เราที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับชาวกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับด่วนๆเลยเพราะว่าปิดหีบ5โมงเย็นนี่นะครับ
0: นะฮะโอ้นี่ ผมฟังแล้วคุณโอ๊ตนี่พูดดูมีหลักการยังไงไม่รู้นะฮะปีคราวหน้าลงไปสมัครเลือกตั้งเองเลยดีไหมฮะ
2: โอ้โหอาจจะยังครับตอนนี
0: ้
2: ก็กำลังซุ่มซ้อมมาร้องเพลงรักน้อยๆให้พี่โจฟังนี่แหละฮะ
0: อันนี้ไม่จริงเหรอไม่จะร้องแบบรักน้อยๆแบบว่าเชิญชวนไปเลือกตั้งได้ไหม
2: นี่ได้เลยก็ถือได้ว่าเน้นย้ำนะครับปิดหีบ5โมงนะกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์ก็ตั้งแต่เขาเรียกว่าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งในวันนี้อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่ากทม.สก.เนาะทุกเขตรวมไปถึงฝั่งพัทยาด้วยเพราะวันนี้ก็
0: ใช่ฮะ
2: นะครับผม
0: ก็แล้วตรง
2: เดี๋ยวมอบเพลงนี
0: ้นะผมเนี่ยรอฟังรักน้อยๆอยู่เนี่ยรอฟังรักน้อยๆอยู่เนี่ยพูดอะไรยังไม่รู้อ่ะผมตอนนี้รอฟังรักน้อยๆอย่างเดียวเลยรักน้อยๆแบบเลือกตั้งนะ
2: ยังลังเลอยู่เดี๋ยวผมร้องเพลงรักน้อยๆให้ฟังละกัน

0: ค่ะ
1: ครับผม
2: เอาไม่มีคำว่าเลือกตั้งเลยฮะเลือกตั้งโอเคโอเค
1: น้อยแต่รักนานๆ
2: นะฮะ
1: เลือกตั้งกันเยอะๆละกันนี่อย่าเลือกตั้งกันน้อยๆยังไงดี
2: โอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผม
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเห็นไหมเราครับสนุกสนานนะครับในการคุยกันนะก็สนิทกันหมดนะฮะดีเจแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์กันมีงานจัดงานกันเวลาจัดงานของคลื่นทีเราก็จะได้เจอหน้ากันนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือมากันช่วงเวลาคนละช่วงเวลาเนี่ยมาผมมาวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่เจอใครแล้วเจอแต่หน้าน้องแป้งนะแต่ทั้งคนคนที่ประสานงานดีเจนอกนั้นก็จะไม่เจอใครเลยจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้ง4ดีเจที่เข้ามาคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีคนขอเพลงนี้มาครับว่าอยากฟังเพลงพี่ต้นสุชาติชวังกูลดีเจของเราในวันอาทิตย์แรกของเดือนจัดช่วงเดียวกันกับผมนี่แหละเสียงหล่อมากครับพี่ต้นเฮ้มันจะผ่านพ้นไปฟังกันเลยแล้วกันนะ

ลงนี้พี่ต้นร้องเพราะมากนะครับพี่ต้นเป็นดีเจของเราในช่วงต้นเดือนจากทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับพี่ทราบมาไม่เคยร้องสดๆออกอากาศเลยมาบอกด้วยนะครับว่าผมขอให้พี่ต้นเนี่ยร้องสดๆออกอากาศนะคราวหน้านะอาทิตย์หน้าขอเลย

เสียงของคุณแซมยุรนันท์พรหมมนตรีนะครับแต่ว่าที่เปิดเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันต้นฉบับนะครับเป็นเวอร์ชันที่หลังจากต้นฉบับมาแล้วเนี่ยมาทำงานกับนิติทัศน์นะครับแล้วก็มีเพลงนี้มาทำดนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือรักที่อยากลืมนะครับแล้วก็เป็นการแต่งโดยคุณวิสาคันทับครับ

ังและฮึกเหิมฮะสายโลหิตครับเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ไปกับหนุ่มสอนรามก็มีเรื่องคาใจคุยกันบนเครื่องบินไปงานเตะฟุตบอลที่พัทลุงกันนะครับก็เลยถามหนุ่มบอกว่าผมเคยอ่านข้อมูลบอกว่าเพลงสายโลหิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่หนุ่มสอนรามร้องในห้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนุ่มเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยบอกว่าให้บอกกับทางผู้ใหญ่หรือบอกทางเฮียฮอว่าน่าจะเป็นพี่ชมพูร้องมากกว่าพี่ชมพูร้องดีกว่านะเพราะว่าแต่งเองด้วยร้องเองเลยนะผมก็เลยถามว่าจริงไหมที่มันเป็นเรื่องราวอย่างนั้นหนุ่มบอกว่าไม่จริงครับนะไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นคือหนุ่มบอกว่าหนุ่มรู้แค่ว่าหนุ่มจะต้องเล่นเรื่องสายโลหิตแต่ว่าไม่ได้รับรู้เลยว่าต้องร้องเพลงนี้เพราะนั้นเรื่องที่อาจจะเขียนกันมาว่าสายโลหิตจริงหนุ่มร้องแล้วก็กลายมาเป็นพี่ชมพูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าถามข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาถึงเพลงละครอีกเพลงนึงหลังเบรกได้ฟังเพลงนี้ครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งร้องเพลงละครไว้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีเพลงอยู่เพลงนึงไม่ทราบว่ามีใครรู้จักหรือจำได้หรือเปล่าครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งคำร้องเพลงละครอยู่1เพลงมีใครตอบผมได้ไหมอ่ะส่งข้อความเข้ามาใน Facebook นะครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งเพลงละครหนึ่งแล้วผมกำลังจะเปิดหลังจากเบรกสปอตโฆษณานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟัง

0: แต่งเอาไว้แล้วร้องไว้เองด้วยครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

นักร้องนำฟรุตตี้ก่อนหน้าพี่ชมพูนะครับก่อนแรกพี่ปิงเนี่ยเขาเล็งไว้อยู่คนหนึ่งก็คือคุณหนุ่มสันติสุขพรมสิรินะครับเข้ามาเริ่มทำงานแล้วนะครับเข้ามาเป็นนักร้องนำยังคิดภาพอยู่ว่าพี่หนุ่มสันติสุขเป็นนักร้องนำฟุตตี้ตอนนั้นยังไม่ได้เจอพี่ชมพูครับแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยไม่สามารถไปเป็นสมาชิกฟุตตี้ได้เพราะว่าไปแคสติ้งผ่านแต่ไปเล่นหนังอะไรเนี่ยโอ้โหเลยกลายดังนะครับเขาพี่ปิงก็เลยต้องหานักร้องใหม่มาแทนแล้วก็ได้มาเป็นพี่ชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังแม่ เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะเพิ่งมีคอนเสิร์ตไป Wednesday Song นะครับโอ้โหได้รับการพูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่านอกจากจะร้องเพลงกันเพราะแล้วพี่ปิงถือเบสนะครับก็มาเล่นเบสนะครับให้คุณได้ฟังเพลงกันนะครับแล้วยังมีมุกตลกมุกฮามุกขำกันแบบเรียกว่ามากันชุดใหญ่มากๆนะครับก็บอกว่าเออนะเป็นอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเวลาถ้ามีงานคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูรับรองคุณต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเช็ดนะคือน้ำตาไหลอ่ะคือหัวร้อจนน้ำตาไหลทีเดียวนะครับคือมุกแกเยอะจริงๆทั้งสองคนเลยครับชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังแล้วก็พี่ปิงผมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนคือสมพรเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ละอันเป็นว่าปรีดามาโนดแล้วกันนะครับเป็นพี่ที่ยังไงดีมีอัธยาศัยน้ำใจดีมากๆนะครับเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้ผมด้วยนะ นะถ้าพี่ปิงบอกว่าถ้ามีงานแต่งถ้าเกิดว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยแล้วเขาจะเรียกเจ้าบ่าวทุกคนเนี่ยมาเป็นพิธีกรงานเขาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่พิธีกรนี่ต้องเดินขึ้นมาแบบว่าเข้าคิวรอน่าจะเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนจะฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลง90กันบ้างเนาะก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันครับ

ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผล

0: เร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะว่าค่าไฟเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กตุนโยนกระทรวงต่างประเทศแจงปมฮุนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายศรีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

0: พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ยังออกมาเลือกตั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บแขนหลังจากที่ผ่านพ้นคอนเสิร์ตไปนะครับอย่าลืมเลือกตั้งนะเหลือเวลาอีก45นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วจ้าแป๊บเดียวจริงๆนะตั้งแต่บ่ายโมงที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ชั่วโมงนี้เป็นเพลงยุค90กันบ้างครับเสียงของคุณออยธนาครับจากคู่ดูโอลิฟกับออยแทร็กที่ชื่อว่าสวนทางนั่นเอง

ทั้งสองคนออกงานคู่กันแล้วนะครับหมายถึงคู่แข่งกันในยุคอดีตเปเจตรินกับทัศน์ณตะกั่วทุ่งเมื่อวานมีโอกาสไปเจอพี่ทัศน์มาในงานคอนเสิร์ตชาตรีพี่ทัศน์ตอนนี้เขาทำกิจการส่วนตัวแล้วนะฮะขายปลาสลิดกรอบเมื่อวานขายหมดเกลี้ยงเลยอร่อยด้วยนะใครอยากจะอุดหนุนก็เชิญได้นะครับ

บอกมาเสร็จสับใน Facebook เลยจำยอมอัลบั้มมหัศจรรย์จากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับเพลงบางเพลงเวลาขึ้นก็อาจจะมีอินโทรบางเพลงก็ไม่มีอินโทรบางเพลงเวลาขึ้นอยากจะดูเท่ๆหน่อยก็จะมีคำพูดแบบว่าที่ดูน่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ดูมีความทรงพลังเหมือนกับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างไหมตอนขึ้นต้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีคำพูดเก๋ๆขึ้นมานะครับอย่างว่าคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดนะประมาณอารมณ์นี้แต่ว่าเสียงก็จะเนื้อมากกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำเสียงแบบไหนดีนะฮะคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเจสันยังกับแทร็กนี้มาฟังกันเลยครับเดี๋ยวนะผมเปิดผิดหรือเปล่าเนี่ย อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลยฮะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะนี่เอาใหม่คิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดต้องอย่างนี้

0: ครดิตคนที่แต่งเพลงเพลงนี้นะครับพี่อู๋อัตพลประเสริฐยิ่งครับคิดถึงกันบ้างไหมงานจากเจสัญญังพูดถึงเพลงที่มีคำพูดขึ้นมาก่อนที่จะร้องเพลงก็จริงๆยังมีหลายเพลงนะอย่างเพลงพี่เบิร์ดก็มีใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยนะอย่าต่อรองหัวใจนะครับผมนึกไปถึงอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เพลงนี้ก็เป็นขึ้นคำพูดก่อนแล้วก็ค่อยมีการร้องเพลงเป็นเมโลดี้ในเพลงนะครับก็อย่างเพลงนี้ก็คือท่อนที่ว่าถ้าท่อนฮุกก็คือหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันนะเราเธอจะทำร้ายฉันอีกนานไหมคนที่ขอให้รอกับคนที่ท้อหมดใจรู้ไหมว่าเหนื่อยใจไม่เท่ากันแต่ผมชอบตอนที่แต่ผมก็ชอบเพลงนี้ตรงที่ว่ามันมีคำว่ามันจะมีคำพูดว่าเป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนและฉันจะต้องใช้ชีวิตทีเดียวได้อย่างนี้อีกนานหน่อยนี้พูดอย่างกับบทละครเลยนะฮะถึงจะได้พบกับเธอสักครั้งระยะทางที่ห่างเราจะอาจจะยาวเกินมาแล้วเป็นบทภาคเลยนะฮะนะไม่งั้นเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันรออยู่อย่างนี้นะแต่ผมชอบเพลงสไตล์อย่างนี้นะที่มันมีขึ้นแบบขึ้นคำพูดแล้วก็ค่อยมาร้องเพลงให้ฟังกันมาฟังแทร็กนี้กันครับหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันครับ
1: เป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันที่ต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

0: ไม่รู้ว่าคุณหลงรักเพลงนี้เหมือนผมหรือเปล่านะครับผมชอบเมโลดี้แล้วก็ชอบทั้งคำพูดตอนขึ้นต้นรวมไปถึงท่อนฮุกของเพลงนี้มาก1นาทีของเราไม่เท่ากันอากาศข้างนอกตอนนี้จะเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งนี่หลายคนบอกว่าไม่ไหวก็อาจจะไม่ไหวก็มีนะท้อใจเพราะว่าแม้จริงๆเราชวนตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับว่ารีบไปเลือกตั้งตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับในโดยเฉพาะยิ่งแถวอสมทตอนนี้ตกหนักจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังไว้ว่าหลายคนคงไปเลือกตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไง5โมงเย็นก็จะปิดหีบกันแล้วครับส่วนวันพรุ่งนี้นะผมโปรแกรมผมเยอะเนาะนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าวันจันทร์ถึงพฤหัสอยู่ชัยภูมิวันศุกร์ไปพัทลุงวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็อยู่งานอยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็จัดรายการที่กรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ต้องชีพจรลงเท้าอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ลพบุรีไปเจอกันนะครับในงานกระท้อนหวานนะครับอยู่ที่ลพบุรีจัดอยู่ที่อบจนะครับอบจของจังหวัดลพบุรีนะครับใครจะไปดูก็เชิญได้นะครับจัดที่ตรงนั้นจะมีทางอบต.ทางอะไรเนี่ยมีตรงแถววงเวียนเยอะมากทีเดียวนะครับพรุ่งนี้จะไปดูแลน้องก้านตองครับ นะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงพวกแก้บนนะไปฟังเพลงกุหลาบตอนนี้ฝึกร้องหน้าเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยน้องก้านตองร้องอ่ะประมาณว่าเหมือนกามเทพมันลองใจให้เจ็บทุกครั้งที่มองใครพระเอกนักรักผู้กลายเป็นศพตอนจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกระดองใจอยากจะบินดอมดอกไม้กับเขาแมงเม่าดันบินเข้ากองไฟนะโอ้ยังมีเยอะกว่านี้นะเอาแค่นี้ก่อนเบรกสปอตแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ป็นเพลงที่อยู่ในเอ็นเครดิตของหนังเรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินปี2540แล้วก็เป็นการแสดงคู่กันของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็คุณนิกรสตรีรวมถึงคุณปิ๊บรวิทย์นะครับที่มาเล่นในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับรักคงยังไม่พอเสียงของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ครับ

ใจลำบากทะเนศวรากุลนุเคราะห์จะบอกเลยว่าทำใจลำบากจริงๆที่จะต้องบอกว่าจะต้องลาคุณกันไปแล้วนะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจัดในวันที่19กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมมีจัดค่ายสอนร้องเพลงอยู่ที่โคราชนะครับ18ถึง20กรกฎาคมเดี๋ยวกำลังคุยกับทางสถานีอยู่ว่าจะขอมาจัดสัปดาห์ที่2หรืออาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่4แทนได้ไหมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีแล้วกันนะครับเพราะนั้นจะบอกวันไม่ได้ว่าเดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากไปแล้วก็น้องสายวันนี้ไม่ได้มาจัดก็เลยมาจัดแทนนะครับรับหน้าที่แทนนะครับขอบคุณครับกับการติดตามฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องลูกตาลชนทิชาต่อเพิ่งคุยสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอเธออย่างแน่นอนครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ข้างนอกฝนก็ตกจะกลับยังไง

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTV
1: ขณะที่เวลา 17 นาฬิกาเป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองลีดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มลิกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นลีดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมพบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ 212.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 308.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ 403.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 501.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและ101ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันวิชาติกุลนายประทีปวัชระ

0: โอเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนครองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเศษปินด่วนปัตตานีติดตามเหตุรอบยิงอสกำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเศษไทยเศษขออภัยครับนายเจเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายรอบยิงสมาชิกองค์การกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเศษได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรหมกรพรหมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียConnect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลายุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร092-995-3684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
2: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีเจเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็อยู่ในสายแล้วด้วยกับพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อหนูจะบอกว่าหนูเกือบมาไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยฝนตกหนักมากคุณพ่อแล้วก็บนทางด่วนเนี่ยลมแรงด้วยแล้วก็รถติดมาก
1: เช่นเดียววันที่นี่ก
0: ็ค่ะ
1: นิดหน่อย
0: อ๋อ ทางนี้

0: ี่คือหนักมาก
1: ๆนิดหน่อยเล่นเอาใจไม่สบายเลย
0: อ๋อคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าไม่ค่อยสบาย
1: ก็ไม่ค่อยสบายอยู่อย่างนี้แหละ
0: จ้ะ
1: แต่หากว่าแฟนเพลงยังให้กำลังใจอยู่นี่ก็ประชุมมาช่วยคือไม่ร้อย
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนนี้เริ่มชั่วโมงมาพอเราไลฟ์ในเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีข้อความส่งเข้ามาทักทายเพียบเลยค่ะพ่อเดี๋ยวเรามาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นมากับลาสาวแม่กลองนะคะพนมนพรแล้วก็ต่อด้วยบางช้างค่ะสอนคิรีศรีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงของคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์กับแม่ขนตางอนค่ะคุณพ่อขา
1: สำหรับแม่ขนตางอนเนี่ยธรรมดาเป็นเพลงทาวเวอร์ชันแรกเป็นสมัยอยู่จุฬารัตน
0: ์อืมค่ะ
1: 105 106มันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2ครับ
0: นะ
1: จะมีปรับลงเนื้อนิดๆหน่อย
0: ๆค่ะ
1: แม่ขนตางอนครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เหรอคะเป็นเวอร์ชันที่2
1: ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าเวอร์ชันที่2นี่ก็ยังไม่ได้ออกจากจุฬารัตน์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่จุฬารัตน์มาตั้งแต่พอเป็นชายเมืองสิงห์เมื่อวันที่10กันยายน2504
0: โอ้โหค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีน้องๆหลายคนบอกยังไม่เคยได้ยินก็เลยแบบเลือกมาเปิดวันนี้ค่ะพ่อขาต่อได้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นอยู่ตอนนี้ก็ยังแน่นอยู
0: ่
1: หนุ่มเบื่อน้อยนะ
0: แต่ได้ยินเสียงพ่อแล้วสดชื่นสดใสค่ะนะคะแม้คุณพ่อบอกไม่ค่อยสบายนะคะแต่ฟังเสียงแล้วดูแบบ
1: ก็ฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวอะไรเพราะอะไรบ้านเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้
0: อ
1: มแซมเพราะว่ามันของมันเยอะ
0: จ้ะ
1: เพราะส่วนมากย้ายเอาไปไว้ที่บ้านสิงห์บุรีซะมั่ง
0: แล้
1: วก็เรียกแบ่งขายเข้าไปครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะเอาไว้เฉพาะรับงานให้ลูกสาวมาเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะ
0: ค่ะนะคะมีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยนะคะพ่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะน้องแชมป์สีสุขบอกมาคนแรกเลยน้องหนูดีบอกมารายงานตั๋วครับน้องไบด้วยแล้วก็ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะครับนี่นะคะหลายๆคนเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยค่ะพ่อเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีความสนใจในเรื่องของเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยนะคะวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษนะแล้วที่เราได้อนุรักษ์เพลงเก่านะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ค่ะโอ้หลายคนบอกฝนตกหนักมากๆเลยใช่เลยนะคะเอาล่ะแล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับลูกตาลแล้วก็พ่อชายนะคะสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยที่เพจของเรา LTM FM 95หรือจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝากเพลงหลังไมค์นะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราให้คุณพ่อพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้าๆคุณพ่อคะเดี๋ยวยังไงโทรกลับไปอีกทีจ้า
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของคุณอาภัยวันลูกเพจให้กับกลิ่นแก้มนางค่ะ

กลิ่นแก้มนางไพรวันลูกเพชรนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะเอาละค่ะนะตอนนี้มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเพลงเนี่ยทำให้สุขภาพใจดีแต่สุขภาพกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีนะคะรับเพิ่มไปอีกนะคะฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวฝนก็ตกหนักมากเลยดูสิตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็บางคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคนั่นโรคนี้โรคหวัดเป็นไข้อะไรได้ง่าย

นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุเทพเขียวสวัสดีนะคะสวัสดีดีเจลูกตาลขอฟังเพลงของอาชายนะรอหน่อยน้องติ๋มนะคะจากพี่สุเทพลำลูกกานะติดตามอยู่ทุกอาทิตย์เลยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายพี่บุญเรือนนะคะพี่น้องดาวพี่น้องดาวแก้วตานี่ใช่ไหมคะชื่อ Facebook แก้วตาชื่อพี่ดาวใช่ไหมคะแล้วก็พี่เอกบายสมสวนพี่เอสุดหล่อนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกสวัสดีค่ะอาชายแล้วก็น้องลูกตาลด้วยนะคะพี่อารมณ์สวัสดีค่ะพี่มานพนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานี่ไม่เห็นข้อความนะหลายวันเลยเหมือนกันนะเนี่ยพี่นิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเจน้ำตาลขอเพลงมาลายลอยวนครับนี่นะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆน้องหนูดีบอกว่าไม่น่าใช่พี่ตาลนะที่พาน้องฝนมาเนี่ยอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าวันนี้ฝนตกหนักจริงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ตกไปทั่วเลยแหละนะคะอาจจะความชุ่มเย็นต้อนรับการเลือกตั้งไงวันนี้เราก็ชาวกทมนะคะเขาก็ออกไปเลือกตั้งกันเพิ่งเสร็จไปตอน5โมงแล้วปิดหีบนะคะสำหรับสกนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ว่ากทมด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะนะคะอ่ะพี่ดาวใช่ไหมพี่แก้วตาเนี่ยบอกว่าที่บ้านฝนตกเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็พี่สุธีบอกรายงานตัวจากระยองฮิเขาพิมพ์ว่าแค่ระยองแหละดีเจเติมให้นะคะพี่ลำพึงสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่แก้วมณีด้วยนะคะคุณแม่ธันพิชาบอกสวัสดีคุณชายเมืองสิงห์นะคะคุณอาชายแล้วก็ดีเจลูกตันชนทิชาฝนตกหนักมากเลยทางลาดพร้าวลาดพร้าวนะพี่บันเทาพี่มิมี่สวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะวันอาทิตย์แบบนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดดีๆอีกวันหนึ่งกันละกันแล้วก็วันนี้อากาศดีเนาะเย็นนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ คุณยายอ้อสามย่านบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่หย่อนสวรรค์ด้วยพี่แก้วสะพานใหม่ด้วยโอ้นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะนะในช่วงนี้นะจัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะมาถึงเนี่ยเราจัดรายการนะคะวันอาทิตย์เราต้องพูดถึงเพลงเก่าเสร็จเพลงเก่าเนี่ยก็สมัยก่อนก็ต้องมีเพลงแก้ใช่ไหมล่ะเพลงแก้ก็คือผู้ชายร้องแล้วก็ผู้หญิงมาร้องแก้หรือจะเป็นผู้หญิงร้องและผู้ชายมาร้องแก้นะคะมีเยอะมากๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวตันก็จะทยอยจับคู่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ไปเลยกับ4เพลงแก้นะคะยังไม่มีชื่อช่วงนะยังไม่มีชื่อช่วงนะแต่ว่าอยากจะจัดขึ้นมาให้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิมมิกเป็นคอนเซปต์นะเพลงแก้เนาะเพลงสมัยก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงที่เป็นเพลงแก้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเพลงนี้นะเขาคนนี้ร้องและอีกคนนึงแก้สามารถพิมพ์เข้ามาแชร์กันได้นะคะนักตันก็จะได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ย4เพลงแก้จะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

4งานเพลงแก้นะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะมาดูดีกว่าว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับรังรักในจินตนาการนะคะคุณอาทูลทองใจนะคะและร้องแก้ร้องแก้ด้วยเพลงน้องรอรังรักแง่นะน้องรอรังรักศิลปินนะคะคุณแม่นวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะคะนะหลายคนเคยฟังรังรักในจินตนาการแต่อาจจะยังไม่เคยฟังน้องรอรังรักเนี่ยวันนี้ก็เลยนำมาฝากนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะเพลงแก้นะคะสายันสัญญานะคะกับลานเทสะเทือนสะเทือนเลยลานเทสะเทือนสะเทือนแล้วยังไงเลยแม่ผ่องศรีวรนุชก็เลยมาบอกว่าลั่นทมคืนทุ่งแล้วจ้านี่นะคะถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของนะศิลปินชายศิลปินหญิงเนี่ยหนุ่มสาวในสมัยก่อนที่เขาร้องแก้กันนะคะอ่ะนี่ก็เป็น4งานเพลงแก้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สิ้นเดือนเนาะอาทิตย์ท้ายเดือนนะคะของมิถุนายนเดือน6แล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะแป๊บๆนะคะเดี๋ยวก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วเนาะนะคะนะคะกลับมาที่เพลงแก้กันอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ตาก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงเก่าๆนะคะที่คุณผู้ฟังทราบว่าเนี่ยเป็นเพลงนี้นะแล้วก็มีเพลงนึงแก้อะไรเงี้ยก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนะคะพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายเฉยๆแค่อยากให้รู้ว่ายังคิดถึง ขอบพระคุณมากๆนะคะทักทายกันได้เลยวันนี้นะคะอากาศดีๆแบบนี้น้องแวนแวนว้าวจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่หนูเพียรด้วยนะบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะพี่สุมาลาฝากเพลงเอาไว้กับสมัครรักสมัครแฟนชาตรีศรีชนด้วยนะคะบอกวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะนะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาทาง02-248-1366กันหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจันให้ก่อน1งานเพลงจากทางลาดพร้าว71เขาบอกว่าฝนตกหนักมากอยากฟังนิราศเวียงพิงนะคะจริงๆเมื่อกี้ตันหาได้2เวอร์ชันนะคะจากในคลังเพลงของ FM 95ของเราเนี่ยนะคะก็มีของคุณอาทุนทองใจซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเปิดคุณอาทุนทองใจไปแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้1เวอร์ชันนะคะใหม่ขึ้นมาในของพี่ชายที่คิดถึงนะพี่เท่อุเทนกันละกันนะคะนิราศเวียงพิงในเวอร์ชันของพี่เท่อุเทนแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันด้วยนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
6: ไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3

0: แฟกเมืองทองธานี10โมงเช้าถึง3ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จากบ้านนาด้วยรักค่ะวิเศษเวนิกานะคะมีฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มหน้าตาดีนี่นะโทรเข้ามาที่02-248-1366นะคะก็เลยจัดให้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกของเราคุณพ่อคะมีแฟนๆแนะนำงานเพลงของคุณพ่อมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าชั่วโมงแรกของเรานี้จะส่งท้ายกันด้วยรอหน่อยน้องติ๋มค่ะพ่อขา
1: อ๋อรอหน่อยน้องติ๋มก็ตอนพ่อเป็นนักร้องใหม่ๆ
0: ค่ะ
1: ถูกเกณฑ์ทหารก็ไปอยู่ปราณบุรีเป็นทหารเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องสั่งเสียมีแฟนอยู่คนชื่อติ๋มก็ดวงใจมึงสิงนั่นแหละ
0: แม่ดวงใจชื่อเล่นชื่อติ๋ม
1: แต่ว่า
0: ติ๋มจ้ะ
1: แต่ว่าคนเขาเราก็กลัวสมัยก่อนนะสมัยผมก็บอกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าคนร้องแก้ต้องเอาเป็นดวงรัตแสงอุทัยไปเดี๋ยวจะได้ว่ายังไม่มีแฟน
0: สมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นอย่างนั้นแต่คนมีแฟนแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเขาคะแนนนึงก็จะไม่ดีเท่าที่ควร
0: ใช่ใช่แต่ไม่เหมือนสมัยนี้ปัจจุบันนี้คือแบบโอ้โหนะพ่อเนาะบอกได้แล้ว
1: จะไปว่าอะไรกันเลยไหมก็อยากเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยของคู่กัน
0: ใช่ เป็นเรื่องธรรมชาติโอเคค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกับรอหน่อยน้องติ๋มแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

ณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะขอทุ่ม

0: มาที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครและก็พัทยานะครับช่วงก่อนปิดหีบไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหฝนกระหน่ำบางพื้นที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นคูหาเลือกตั้งเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ก็ยังมีคนวิ่งฝ่าฝนไปใช้สิทธิ์กันอยู่ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ติดตาม 100.5 ตลอดทั้งวันเนี่ยคือผมก็ได้เป็นการลงพื้นที่ไปหลายจุดซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบไม่พี่อารมณ์ไม่มาก
0: ครับ
1: แล้วก็คืออย่างในช่วงสายๆที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านของทางเลขากกต.คุณแสวง
0: uh-huh.
1: ก็บอกว่าก็อยากจะให้ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์เนี่ยจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาตามนั้นพอดีเลย
0: ครับก็ทีมกรุ๊ปอะส่งข้อมูลเรดาร์มาให้ผมอะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็บอกช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงคือส่งมาตอนบ่ายๆครับ
1: uh-huh.
0: อีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝนจะถล่มกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เห็นเมฆฝนมาเลยฮะมาจากฝั่งทะเลเลย uh-huh. นะครับกำลังจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตามนัดจริงๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์นะฮะว่าก่อนจะปิดหีบเนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยต้องเร่งออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับ
1: ถูกต้อง
0: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟ้าฝนจะถล่มนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็ยังมีฝนโปรยๆลงมาแต่ว่าถ้าเกิดดูฟ้าไกลๆเนี่ยก็คือยังสว่างกว่าในช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่รอง
0: ครับ
1: ซึ่งก็เหมือนกับก็อย่างที่คุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฝนมันจะตกเหมือนเมื่อวานก็คือจะตกในช่วงเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของการนับคะแนนแล้ว
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์แล้วล่ะ
0: ตอนนี้นะฮะผลนับคะแนนกำลังขึ้นมานะครับก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นะฮะลงอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกระโดดไป 65.94% และจะ 66% แล้วนะครับ คุณมาริกาเบอร์14ผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ2ครับ 13.36% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาอันดับ3ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะฮะ 7.92% คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ 5.06% หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข1นะครับได้ 2.69% คุณสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2ได้ 1.28% นะครับแล้วก็ตามมาเป็นลำดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพงศักดิ์พัวพงพออภัวพรพงศ
1: ์ค
0: ุณประทีปวัชระโชคเกษ
1: ม
0: คุณภาสพงษ์ชัยวิยะวานิชนะฮะแล้วก็คุณชาญเทพเสสเวทนะฮะพักเศรษฐกิจได้ 0.37% คุณพิสารกิติยวมาได้ 0.28% ค
1: ุ
0: ณวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลได้ 0.20% คุณคมสันพันวิชาติกุลนะฮะ 0.17% คุณประยูนครองยศ 0.12%
1: ครับ
0: คุณโอลานตั้งตราตระกูลนะฮะ 0.10% นะครับแล้วก็คุณศรีรัตน์ช่างเพชร 0.07% คุณละละนามงคลหัสดิน 0.06%
1: ครับ
0: คุณสมชัยเจริญบรเกียรติ 0.05% นะฮะอันนี้คือผู้สมัครทั้งหมดเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะครับ โอ้โหคุณชัดชาตินำโด่งจริงๆตอนเนี้ยนับไปแล้วนะฮะ113,795 คะแนนนะฮะณอัปเดตเวลาล่าสุดก็คือ18:06 น.คุณชัดชาติได้ไป 65.97% เข้าไปแล้ว
1: ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ยังนับคะแนนได้ชั่วโมงเสร็จๆยกธงขาวเรียบร้อยแล้ว1ท่าน
0: คือ
1: พรรคสีฟ้า
0: คุณอนุชา
1: ใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีแถลงการออกมาแล้วยืนมาออกแถลงการโดยพร้อมเพรียงทั้งคุณอนุชาคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุชานะครับบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะพี่รง
0: ก็เนี่ยฮะนับไปตอนนี้นะฮะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราดูแบบเรียลไทม์นะ 112,000 กว่าคะแนนเนี่ยคุณชัดชาติกวาดไป 71,000 อ่ะ
1: ใช
0: ่นะครับอันดับ2คุณมลิกาได้ไป 14,000 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 8,600
1: ครับ
0: คุณอนุชาได้ไป 5,500
1: ใช่
0: คือห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือผลแบบเรียลไทม์นะครับดูผลสำรวจก่อนไหม
1: ครับ
0: ผลสำรวจของนิด้าโพนะฮะหลังจากปิดหีบปุ๊บเนี่ยนะครับประกาศผลออกมาทันทีเลยสำรวจไป 3,000 คน

0: ผลแบบสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนนะฮะใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็พบอย่างนี้ครับคนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพนะครับคุณชัดชาติมาอันดับ1ครับ 73.7% โด่งขนาดไหนครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะ 12.1% อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์สัทธาวรวิจิตรนะครับ 8.37% อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 3.43% อันดับ5นะครับ 1.4 บอกว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆฮะ1% เท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้สมัครที่เหลือนะครับคือมันน้ำโด่งอ่ะนะฮะชนิดที่ว่ามันสู้กันไม่ได้เลยเพียงแต่ตอนเนี้ยมีคนแค่พูดกันเฉยๆคุณอาทิตย
1: ์
0: คาดการณ์กันอย่างเงี้ยฮะว่าคุณชัดชาติจะสู้ตัวเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วไหม4ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 4ปีแล้วได้ล้าน3
0: ล้าน3
1: ใช่
0: คราวเนี้ยคาดการณ์กันว่าน่าจะล้าน5ครับ
1: แต่ก็ต้องดูคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: งั้นถามคุณอาทิตย์เลยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคือคักไหมฮะ
1: ถ้าถามมาจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือไปคุณชัดชาติตั้งแต่ก่อน8โมงแล้วก็ไปที่ดร.โจตอนประมาณ10โมงเนี่ยคือมันยังเป็นช่วงเช้าซ
0: ึ่
1: งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนมาที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อนร้อนมากแล้วถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือว่าจะต้องใช้รถไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายๆไงเพราะว่ามันจะแดดร่มลมตกมากกว่าซ
0: ึ่
1: งถ้าถามว่าบรรยากาศเท่าที่ไปตระเวนดูหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาแต่ก็ยังหวังว่าอย่างที่บอกว่าคือในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก่อนเวลาปิดทีมเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือคนจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าในช่วงเช้าๆช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับสสสที่ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ว่ารวมถึงสกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากันช่วงบ่ายๆมากกว่าช่วงเช้าอยู่แล้ว
0: ครับคือก่อนจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผลเรื่องของการนับคะแนนบัตรเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ
1: บ
0: ัตรสีชมพูอ่ะที่เลือกสก
1: ส
0: เนื่องจากอะไรฮะบางทีบางเขตมีผู้สมัคร4คน5คน
1: ครับ
0: กาเบอร์9
1: นั่นน่ะสิ
0: กาเบอร์9
1: ใช่
0: คิดว่าทีมที่ป้ายไปสัมพันธ์ป้ายหาเสียงสีเขียวๆเนี่ยทำงานเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับคุณชัชชาติเราไปคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะเอาเบอร์9เพราะว่ามันมีคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ไงว่า รอคุณชัชชาติได้เบอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปสมัครตามเบอร์ที่คุณชัดชาติได้ฮะบางเขตอะได้นะครับตรงกับเบอร์9แต่บางเขตไม่ได้ครับเพราะว่าคนสมัครไม่ถึงฮะมีสมัครแค่4คน5คนแต่คนไปใช้สิทธิ์ยังคิดว่าเป็นเบอร์9
1: เบอร์เดียวกับผู้ว่าน
0: ั่นแหละฮะก็ทำให้บัตรเสียค่อนข้างเยอะ
1: ใช่เพราะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ผู้มีสิทธิ์เนี่ย4ล้านกว่า 4.4 ล้านซ
0: ึ่
1: งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ปีนี้ทางกกต.เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแล้วก็หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เริ่มเสียงสะท้อนมาเริ่มออกมาแล้วว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมีคนกาหมายเลข9เนี่ยหลายหน่วยมากเพราะฉะนั้นพอมันกาหมายเลข9บนบัตรสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเขตนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางเขตไม่มีสกอร์ถึง9คนไม่มีสกอร์หมายเลข9บัตรมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติจะมาสู้กับคะแนนเดิมของตัวเองเนี่ยที่ได้อยู่ประมาณล้าน3เนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรอดูว่าบัตรเสียพวกนี้มันก็ดึงคะแนนหายไปเยอะเหมือนก
0: ันก็นั่นแหละสิฮะแล้วก็คุณชัชชาติเห็นไหมแคมเปญของเขาก่อนจะสิ้นสุดการหาเสียงเนี่ยมีออกเป็นกลอนมาเลยนะครับ
1: ครับ
0: แม้ว่าคะแนนจะนำแม้โพลสำรวจเขาจะนำคนอื่นชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเนี
1: ่
0: ยแต่ยันนอนหลับทับสิทธิ์กันนะฮะมันมีโอกาสพลาดพลั้งกันได้นะครับ
1: ครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่รองว่าคือพอผลโพลมันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คะแนนของคุณชาชาติเนี่ยนำคู่แข่งท่านอื่นแบบห่างหลายเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าในส่วนของตัวผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าที่เป็นห่วงกันก็คือคนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้เนี่ยคนก็จะแบบนอนแล้วนอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะมีแคมเปญของอาจารย์ชาชาติในช่วงหลังๆที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นอนบนสนามหญ้าก็มุมนึงก็คือมันเหมือนกับการนอนมานั่นแหละแต่ว่าอีกอัน

0: ก็คือเป็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าถ้า
1: อย่านอนหลับทับสิทธ
0: ิ์ใช่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์ชาติชาติแต่มันก็น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ทุกพรรคทุกเบอร์อยู่แล้วเหมือนกัน
1: ครับส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เริ่มนับกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผู้สมัครมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ5คน
0: ผู้สมัคร5ท่าน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะหมายเลข1
0: ครับ
1: คุณปรเมศงานพิเชษฐ์เนี่ยนะฮะนายกเบียร์เนี่ยนะครับหมายเลข2นะฮะอันนี้คือแชมป์เก่านะครับนายกคนเก่านะครับหมายเลข3คุณศักชัยแตงห้อนะฮะตัวเต็งอีกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5คุณอิทธิพลเนธิยคุปสิงขอนแก้วนะฮะอันนี้คะแนนยังไม่เข้ามานะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนอย่างที่บอกฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัดชาติไป 78,000 แล้วนะฮะตอนนี้นับไปได้ 122,850 คะแนนแล้วนะครับ ก็ 66.04% ก็คือตัวเลขชะลอไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังนำโด่งอยู่นะครับอันดับ2ยังเป็นคุณมาริกาอยู่นะครับ 13.35%
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนก่อนคู่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกเมืองด้วยนะครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าในส่วนของพัทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่ขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเลือกผู้ว่ากทมและสกเนี่ยเอาผู้ว่าก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังคงรอลุ้นอยู่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะทะลุล้านห้าหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับนับไปแล้ว 132,000 กว่าคะแนนคุณชัดชาติ 84,000 เข้าไปแล้วนะครับคุณมาริการดับ 27,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 10,000 ตรงๆนะฮะ 10,000 ท่วนๆนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีขยับขึ้นมาเป็น 6,200
5: ครับ
6: หม่อมหลวงกรกสีวัฒน์เกษมศรีอยู่ 3,100 ฮะ
5: แต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นรายเขตนะพี่รอง
6: ค
5: ือในคะแนนของผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติเนี่ยก็คือแทบจะเขียวทุกเขตเลยนะพี่รอง
6: ครับ
5: ทั้ง50เขตเนี่ยคุณในส่วนของบัตรสีเขียวที่เป็นบัตรของผู้ว่าเนี่ยคุณชาชาติมาเป็นอันดับ1หมดเลยส่วนคะแนนผลของสกเนี่ยเท่าที่มีการอัปเดตข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเนี่ยจำนวน50เขตเนี่ยมีส้มเนี่ยมานำมา3เขตนะฮะ

0: มีในส่วนของบางพลัดสวนหลวงแล้วก็พระโขนงเป็นสกของพรรคสีส้มขึ้นมาแล้วก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย1เขตจากประชาธิปัตย์1เขตแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครอิสระสีเขียว
1: อ
0: ีก1เขต
1: ก็เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้วยนะครับตอน18ตุลาคม30นาทีจะให้มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับถึงทิศทางการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องวิเคราะห์ยังไงสนามใหญ่เนี่ย33เขตเนี่ยส้มทั้งกรุงเทพมหานครเลยแต่ทำไมพอเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของกทม.แล้วก็สก.ทำไมพรรคส้มนะฮะจึงตีผู้ว่าไม่แตกนะฮะเป็นเพราะอะไรความคิดต่างกันยังไงนะฮะระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเหมือนกับนโยบายมันไกลตัวมันใกล้ตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟังรวมถึงจะวิเคราะห์คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ด้วยนะฮะสำหรับบุคคลที
0: ่หลายคนคิดถึง
1: จับตาดูอยู่นะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งฮะ
0: ครับคุณทักษิณชินวัตร
1: ใช่ครับ
0: ว่าหลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าสื่อมวลชนไปเกาะติดราวกับเป็นผู้สมัครท่านหนึ่งเพราะว่าวันนี้คือเท่าที่ไปติดตามดูเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามความเห็นเพราะว่าอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปี
1: ใช่ครับในรอบ20ปีเนี่ยต้องถามสิครับพอเจอคุณทักษิณต้องถามเรื่องของการบ้านการเมืองต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองของคุณทักษิณจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวให้นักวิชาการมาไปคล้อยฟังครับเพราะว่าคำถามที่จะต้องถามเลยก็คือนะฮะข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณดูเงียบผิดปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณบอกว่าโอ้ไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองไอ้ตรงนี้แหละครับผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยก็แสดงว่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วหรือไม่ยังไงเพราะอีกคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ล้างมือแล้วเหรอ
0: ครับ
1: แล้วผมจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะใช่ไหมที่คุณทักษิณตอบอะ
0: ครับ
1: มันวินัยะอะไรตกลงจะวางไม่วางหรือยังไงเนี่ย
0: ใช่เพราะว่าคือถ้าเราจะยึดตามคำพูดของคุณทักษิณนะที่ให้สัมภาษณ์กันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเราก็เคยเอามาพูดกันในรายการที่ทางข่าวหลายรอบแล้วก็ให้ทางนักวิชาการได้วิเคราะห์ที่ทางคุณทักษิณบอกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับมาประเทศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยมันยังเป็นคำพูดที่เชื่อว่าหลายท่านยังคงจดจำคำพูดนี้อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางทางการเมืองที่คุณทักษิณยังคงมีบทบาทอยู่ในสถานะอาจจะไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทมีเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกัน
1: ครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะครับผู้ทรงคุณวุฒิต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการอาวุโสของทางคลื่น FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องออกแนวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากอะไรครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยต้องเล่นบทพระรองอ่ะแล้วต้องเล่นบทพระรองให้เป็นด้วยต้องเล่นบทพระรองให้เนียนอีกต่างหากนะครับเพราะมีคะแนนเท่าไหร่อ่ะ77เสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีเท่าไหร่
0: เกือบ200นะ
1: 192 นะฮะแล้วก็ยังมีฝากลงฝากเลี้ยงอะไรไว้อีกนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับบรรดาองค์กรอิสระที่เขามักใส่เสื้อสีเข้มๆนะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นจำใจจำเป็นฮะต้องเล่นบทพ่อรองให้ได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องนี่แหละครับเดินทางไปต่างประเทศถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพออยู่มาเนี่ยมันก็คือมันแสดงบทบาทหรือว่าขยับขยื่นอะไรค่อนข้างลำบากอ่ะเรามี77เสียงอ่ะ
0: ครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราจะมองในมุมของการเมืองในสนามเล็กในสนามท้องถิ่นวันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่จะดูคะแนนเสียงของทางพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันนะพี่รงในส่วนของสก.เพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสภากทม.นะพี่รองเพราะว่าอย่างที่อย่างสก.เนี่ยของกทม.มีอยู่50แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ไป20
1: เพื่อไทยไม่ส่งพอไม่ส่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีทีมของเพื่อไทยก็หลักๆก็มีอยู่2ที
0: ม
1: จะที่กระโดดลงมาในสนามสก.นะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในนามของ

0: พักนะครับเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าก็สนับสนุนก็น่าจะเป็นคุณชาชาตินี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มอะไรกันทำงาน
1: อ
0: ่ะนะฮะที่ป้ายหาเสียงสีเขียวๆอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณสมัครแล้วลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่7ใช่ไหมผมยังไม่หรอกเอาลำดับที่8ไปสมัครก่อนแล้วผมจะกระโดดขอสมัครเป็นลำดับที่9เพื่อจะได้หมายเลข9เท่ากับคุณชาชาติเนี่ยตรงนี้ก็สนับสนุนคุณชาชาติเหมือนกันแม้คุณชาชาติบอกว่าผมอิสระแล้วใครจะเอารูปผมใครเอานโยบายของผมหรือว่าจะเอายังไงก็ตามเนี่ยคิดให้ดีนะผมปรึกษาทนายความของผมแล้วนะนะฮะสนับสนุนกันได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ตัดขาดตรงนี้หน่อยเนื่องจากอะไรครับบทบาทการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าอิสระแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองผมก็มีโอกาสได้ถามคุณอนุชาบุรพเชษฐีจากพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าผมว่าจุดแข็งมันน่าจะอยู่กับพรรคการเมืองมากกว่านะเพราะมันจะมีบทบาทสำคัญมีความรับผิดชอบเลยอิสระเข้ามาไงมาคนเดียวสกต้องมาจากใครฮะสกเขาต้องมาจากพรรคการเมืองจากอิสระแล้วถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาผมมาคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วจบเลยไงแต่ถ้าเกิดมีพรรคการเมืองมีสถาบันการเมืองเข้ามานะฮะการันตีให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ในการรับใช้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแต่พอหาเสียงไปอ่ะสู้อิสระไม่ได้จริง
1: ใช่แล้วมันหลายๆครั้งที่เรื่องของผลสำรวจที่มันออกมาแล้วก็ผลการนับคะแนนล่าสุดเราก็จะเห็นว่าอันดับ1อันดับ2ทั้งในส่วนของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็คุณมลิกาเนี่ยก็สังกัดอิสระเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เป็นทางดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ยังตามมาอยู่ห่างๆ
0: คือตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยนะฮะอันดับ1คือคุณชัชชาติอันดับ2ดร.โจแต่คุณมาริกาเนี่ยเธอยอมซะที่ไหนล่ะฮะคือลงซะทุกพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เป็นข่าวทุกวันเพราะว่าเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่เนี่ยดร.โจเนี่ยยังมีข่าวออกรายวันน้อยกว่าคุณมลิกาหลายเท่าตัวเลยนะครับคุณมลิกาลงตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วไปทุกที่นะฮะขึ้นรถประจำทางเธอก็หาเสียง
1: ครับ
0: น้องนักเรียนรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่หรือเปล่าน้องเขาก็นั่งตัวเก่งใครจะไม่รู้จักเอ้าพี่ดังนั้นในโลกโซเชียลก่อนเธอก็เปิดให้ดูเลยนะนี่ไงพี่ดังในโลกโซเชียลเลยพี่ดร.มลิกาลงสมัครผู้ว่ากทม.เขาก็ถามว่าอ้าวไปหาเสียงกับเด็กๆ เขาลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบไปบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ได
0: ้มาสองเสียงแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือถ้าเกิดติดก่อนหน้านี้เรามันจะมีหลายๆช่องทางเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องโดยเฉพาะในส่วนของเพจ Facebook ของทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคุณมลิกาเน
0: ี่
1: ยก็จะหลักๆเลยช่องทางการสื่อสารของคุณมลิกาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ของแกนั่นแหละที่จะมีการลงพื้นที่ตลอดวันๆนึงไม่ใช่แค่จุดเดียวไปหลายจุดเหมือนที่จะลงไปทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันตอนเช้าไปโผล่อยู่แถวสวนพื้นที่ลูกล้างตรงแถวมักกะสันนี่ตกเย็นตกดึกไปอยู่แถวสีลมไปดูพื้นที่ตอนกลางคืนบรรยากาศตอนกลางคืนด้วย
0: ผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ยโอ้โหมาคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: ค
0: ืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการพูดคุยอธิบายถึงการประกอบธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงตรงไหนอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเนี่ยนะฮะก็สะท้อนไปถึงผู้สมัครนะฮะหลักๆที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นดร.โจไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาแต่ว่าคุณมาริกาเนี่ยรับฟังทุกพื้นที่รับฟังทุกปัญหานะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูตามผลการนับคะแนนล่าสุดเหมือนตอนนี้พี่ลงอาจารย์ชาชาตินี่เกือบจะแสนแล้วนะ 94,000 โหตามคุณมาริกาเนี่ยตามห่างๆอยู่อันดับ2อยู่ที่ประมาณ 19,000
0: คุณมาริกา 19,364 นะฮะตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนนะครับคุณชาชาติได้ไป 66.47%
1: คุ
0: ณมาริกาโอ้โหแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างเหลือเกินนะ 13.59 นะครับคุณชัยวัฒน์ดร.โจครับ 8.08 คุณอนุชาจากประชาธิปัตย์ 4.91 นะฮะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตร 2.37 นะ
1: ก็ลงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังผ่านการนับคะแนนไปได้ประมาณแสนกว่าๆเอง
0: ครับ
1: ยังมีอย่างที่บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตั้ง4ล้านกว่าผลคะแนนอย่างที่ทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกมาเนี่ยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้เร็วกว่า4ทุ่มซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่ 5:00 น.ตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมง
0: เกือบชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าบางทีบัตรมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าฝนไงพี่รองฝนตกหลายพื้นที่เพราะอย่างโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีฝนตกแต่ละพื้นที่เลยแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องของการขนคะแนนจากหน่วยไปยังเขตเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจะมีคะแนนแปลกๆอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
0: ครับตอนนี้ฮะพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มนับคะแนนกันไปบ้างแล้วนะครับเมื่อตอน 17:00 น.ที่ผ่านมาแล้วก็มีการขานคะแนนกันมาแล้วนะครับส่วนตัวเลขใครนำใครตามอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอรายงานออกมาก่อนให้ตัวเลขมันได้น้ำด้วยเนยสักนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่บางหน่วยที่เริ่มนับคะแนนกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะติดต่อนักวิชาการนะครับมาคุยให้ฟังหน่อยถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะว่ามองยังไงคุณชัชชาตินอนมาขนาดนี้นะครับมันมีเหตุมีผลยังไงแม้ว่าส้มเขาได้ทั้ง13เขตในกรุงเทพมหานครสนามใหญ
1: ่
0: แต่ทำไมไม่สามารถตีสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าได้เลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แพ้หลุดลุ่ยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ2ด้วยกลายเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่ออกมาพูดวันนี้นะฮะว่าผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะมีนัยยะยังไงบ้างครับ
1: ครับเดี๋ยวลงต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา31นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: ที่สนามกทมเนี่ยคุณชัดชาติยังนำ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ 66% นะฮะส่วนสนามนายกเมืองพัทยาเนี่ยนับได้แล้วเนี่ยยังไม่ถึง 5,000 เลยนะฮะคุณเบียร์ครับปรเมศงานพิเชษตอนนี้นำอยู่นะครับได้ 2,643 นะครับเป็นใหม่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับอันดับ2ตามมาเนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะ 1,515 นะครับแล้วก็คุณศักชัยแตงห้อนะฮะ100กว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคะแนนมันน้อยได้น้ำได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะคร
4: ับ
5: แต่ว่าตอนนี้นะฮะนัดหมายนักวิชาการไว้ครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
1: สวัสดี
0: เสียงช
2: ั
0: ดไหมคร
2: ับ ชัดครับอาจารย์ครับ
1: แบบต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยคุณชัดชาติยิ่งกว่านอนไม้นะครับอาจารย์ฮะคะแนนทำไมนำเลี้ยวได้ขนาดนั้นคนกทมเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยเขาส้มทั้งกทมเลยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเหรอฮะที่จะเลือกคุณชัดชาติเนี่ยครับ
0: ก็ต้องบอกว่าก็แสดงว่าคนที่เลือกพรรคส้มในสนามใหญ่ก็มีสลิ่มเยอะนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนส้มพันธุ์แท้นะฮะยังไงก็ต้องเลือกคุณโจนะครับเพราะนั้นการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เคยนิยมชมชอบพรรคส้มแต่รอบนี้มาเลือกอาจารย์ชัดชาตินะครับก็แปลว่าไม่ใช่ส้มไม่ใช่ส้มพันธุ์แท้นะครับก็ถือว่าเป็นส้มสลิ่มนะครับก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์อะไรที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะในบรรดาด้อมส้มทั้งหลายก็มีสลิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะครับจะสามารถขึ้นมาอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณติ่งขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมที่เกียรติส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้อุ่นหนาฝาข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคะแนนของคุณติ่งนะครับทะลุขึ้นมาได้ถึง 300,000 แล้วก
1: ็
0: คุณติ่งก็สามารถเอาไปต่อยอดทางการเมืองได้อีกเยอะนะครับแน่นอนว่าพรรคที่อาจจะสนใจคุณติ่งก็ได้แน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในเมืองหลวงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแต่ถ้ามีนะครับมีคุณติ่งเข้าไปนะครับไปเป็นจิ๊กซอมีต้นทุนเป็นแสนคะแนนแบบนี้ก็ภูมิใจไทยก็น่าจะคิดเดินต่อได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูคะแนนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสกนะครับสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้เจอกับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็เอาโพมาให้ดูนะฮะก็พบว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับในโพพระปกเกล้าเนี่ยจะได้สกประมาณสัก22ท่าน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เพื่อไทยได้6ประชาธิปัตย์ได้6นะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกที่อยากอิสระทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นสัดส่วนตามนี้ก็แปลว่าสก50คนเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มากกว่า
1: ครับ
0: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ชัดชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ชัดชาติจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามสัญญา250นโยบายนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการสภากทม
1: ครับ
0: และวิธีการบริหารจัดการก็คงจะไม่พ้นระบอบอากงแน่นอนนะครับและรอบนี้ระบอบอากงที่จะมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณการเห็นชอบเทศบัญญัติโครงการในต่างๆนี่นะครับก็คงจะไม่พ้นใช้วิธีเดิมๆก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์ชัดชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกทมกลับมาเป็นรอบที่สองนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ระบอบอากงจะพัฒนาเป็นระบอบอากงพัฒน์ใช่หรือไม
1: ่
0: ซึ่งผมฟันธงกับทั้งสองท่านเลยว่าเราจะได้เห็นกับเราจะได้เจอระบอบอากงพัฒน์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
1: จะไม่โดนตีหนักกว่าเดิมหรอครับอาจารย์ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าพ้นจากเก้าอี้เพราะเวลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็เขาก็มุ่งหวังว่าโดนตีลักษณะนี้คะแนนของคุณชัดชาติจะยุบลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยุบลงเลยครับ
0: ครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับยิ่งอาจารย์ชัดชาติกลับมาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าอากงพลัสไง
1: คร
0: ับ แล้วอาจารย์ชัดชาติกลับมารอบนี้ก็อยู่ได้แค่4ปี
1: ครับ
0: นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
1: 2สมัย
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ระบอบอากงพลัสก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโนที่ต้องไปสนไปแคร์อะไรทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมรับในผลการเลือกตั้งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปติดอกติดใจนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เห็นอ่านพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครปี28โดยละเอียดก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันออกมาแบบนี้เนี่ย

0: การจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนโครงการของฝ่ายบริหารกทม.
1: ครับ
0: ก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมคือการกระจายความเจริญนะครับมันก็คือระบบอากงพลัสนั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องกทม.ก็ต้องจับตาดูครับอย่าให้เสียงชื่นชมว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นล้านคะแนนมาบดบังทำให้ระบอบอากงพลัสเนี่ยมันเซาะกร่อนนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เงินภาษีของประชาชนนะครับทุกคนนะครับ
1: ครับครับมีโอกาสจะสะดุดไหมครับเพราะว่าถ้าการเมืองของไทยเราเนี่ยสมัยแรกเนี่ยได้อยู่ครบเทอมสมัยที่สองส่วนใหญ่มักจะสะดุดนะครับอาจารย์ถ้าคุณชัดชาติจะสะดุดจากอะไรครับ
0: ก็สะดุดเพราะระบอบอากงพลัสเนี่ยนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอรอบนี้นะครับยิ่งคะแนนออกมาเยอะนะครับก็จะยิ่งเป็นความชอบธรรมในการเอามากล่าวอ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดนะฮะมันเอามากล่าวอ้างได้แต่ผมถึงได้บอกไงบอกว่าชัยชนะที่ถล่มทลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไว้วางใจกันไปซะทุกอย่างนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูการเลือกสกว่าคะแนนจะออกมายังไงถ้าออกมาเป็นแบบที่โพลสถาบันพระปกเกล้านะครับ
1: ครับ
0: ได้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าทีมบริหารกทม.ในช่วงต่อไปต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องใช้วิธีการกระจายความเจริญไปให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมระบอบอากงพลัสนั่นเองนะคร
1: ับ โอ้โหอาจารย์ฮะถ้าได้คะแนนมามากมายถล่มทลายแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอครับในการที่จะถูกจับตามองแล้วก็ไม่ได้สมหวังที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปเลือกคุณชัดชาติสมัย2เนี่ย
0: คือต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าไอการที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าในระบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีสภาอยู่ถูกไหมครับแล้วสัดส่วนสภามันเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันการมาดีลกันเป็นเรื่อง
1: ๆ
0: นะซึ่งการเป็นดีลกันเรื่องๆเนี่ยในแวดวงการเมืองก็รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาแลกไม่งั้นมันจะปิดดีลได้ยังไงนะครับซึ่งตลอดอายุงานอาจารย์ชัดชาติ4ปีที่ผ่านมาก็ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีดีลเป็นจ๊อบๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับมันถึงกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบอบอากงนะฮะแต่รอบนี้ผมเรียนยืนยันว่า4ปีสุดท้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่ระบอบอากงแต่จะเป็นระบอบอากงพลัสนะครับ
1: ถ้าคุณชัดชาติอยู่รอดปลอดภัยจนครบ4ปีแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะฮะทิ้งท้ายไปด้วยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของชัดชาติจะไปไหนต่อครับอาจารย์ฮะ
0: ก็โอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสนามใหญ่มาทำงานการเมืองนะครับอาจจะตั้งพรรคเองหรือมาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าเมื่อจะขึ้นมาเล่นการเมืองสนามใหญ
1: ่
0: อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดล่ะครับชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยได้ติดตัวแต่ยังไงเนี่ยนะครับการเมืองสนามใหญ่กระสุนมันก็ต้องอู้
2: ต้องมีด้วย
0: นะครับเพราะถ้าเกิดกระสุนดินดำขาดแล้วก็จะเอาอะไรไปสู้พวกสีอื่นเขา
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นความเป็นจริงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลายท่านฟังก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ทุกท่านสบายใจผมมีหน้าที่เอาปรากฏการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงเอามาตีแผ
1: ่
0: เพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันนะครับ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะต้องวิเคราะห์เลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณฮะวันนี้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบ20ปีครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่คำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดอะผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองครับอาจารย์ฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
0: โอ้โหนี่แหละครับไม้เด็ดนายใหญ่เลย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนายใหญ่เป็นนายกก็เคยมีสื่อไปถาม
1: ค
0: ุณณรงค์อาจจะจําได้นะครับสื่อไปถามนายใหญ่ที่ทำเนียบนายใหญ่บอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนายกรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ นะครับมุกนี้ขนาดลุงกำนันเนี่ยยังร้องว้าวอ่ะยังบอกโอ้โหเหนือชั้น
1: ครับ

0: นะครับรอบนี้นายใหญ่ก็เอาท่าไม้ตายนี
1: ้
0: มาเล่นอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วใช้คำที่จิ๊บเก๋ยูเรก้าด้วยก็คือใช้คำว่าพลเมือง
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งคุณอาทิตย์กับคุณณรงค์ก็ทราบดีว่า

0: ไม่ใหญ่ไม่มีซิแหละที่จะวางมือการเมืองนะครับสื่อมวลชนไปถามว่าท่านจะวางมือหรือเปล่าท่านก็ถามว่าเอ้าแล้วจะให้วางไว้ตรงไหน
1: น
0: ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่วางมือทางการเมืองแน่ๆนะครับนอกจากนั้นวันนี้นายใหญ่ยังออกสเต็ปเหนือชั้นด้วย
1: ครับ
0: ถ้าทั้งสองท่านได้ดูบทสัมภาษณ์นายใหญ่โดยละเอียดนะครับ
1: ครับ
0: สื่อก็จะถามเรื่องเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองไหมอะไรไหม
1: ครับ
0: นายใหญ่นี่ต้องบอกรอบนี้นี่เก๋าเกมสุดๆ
1: ครับ
0: นะครับก็มีการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าเฮ้ยขณะนี้ประเทศเราปัญหาเยอะหนี้สินก็มากเพราะคนที่พูดว่าหนี้สินมากก็คือรัฐมนตรีคลัง
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็ให้กำลังใจรัฐบาลโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับตัวที่1ก็คือเรียก FC เก่าๆแสดงให้เห็นว่านายใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นคนทันสมัยติดตามสถานการณ์บ้านเมือง
1: ครับ
0: และก็เป็นนักบริหารเศรษฐกิจที่มองเกมออก
1: ครับ
0: ฮะนัดที่2เนี่ยนะครับนกตัวที่2ที่ได้จากการยิงกระสุนนัดเดียวก็คือว่าแต่ไม่ได้ล้ำเส้นนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลคือภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นะครับก็คือรักษามารยาทเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู
1: ่
0: นะครับผมเรียนว่าผมเห็นวันนี้นายใหญ่ท่านออกสเต็ปออกลีลาเนี่ยนายใหญ่ตัวจริงกลับมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับท่านชอบออกหน้า
1: ครับ
0: ถ้านายใหญ่เป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหคุณอาทิตย์คุณณรงค
1: ์ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับไม่มีเสียเปรียบลูกพ่อไทยแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับเพราะสมรภูมิเลือกตั้งระบบเขตเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยลืมตามาดูโลกก็เห็นแล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่วินาทีที่นายใหญ่พูดจบเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถเรียก FC เก่าๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วทั้งสองท่านอย่าลืมนะครับตอนที่นายใหญ่ออกมาจากเรือนจำจำได้ไหมฮะสื่อไปสัมภาษณ์นายใหญ่บอกลืมไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เลือกตั้งโมฆะปี49เนี่ย
1: ยังจำได้อยู่เลย
0: นายใหญ่ลืมหรือเปล่าล่ะนายใหญ่จำแม่นถึงขั้นมาบอกเลยว่าเนี่ยมาเลือกตั้งไม่รู้จะทำตัวยังไงจะหันก้นให้หรือจะหันหน้าออกความทรงจำเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลย
1: ได้พักฟื้นไงฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่าบรรดาคู่แข่งพรรคเพื่อไทยถ้าปล่อยสายตาจากนายใหญ่แม้แต่เพียงวินาทีเดียว
1: ครับ
0: ถึงสลบ
1: โอ้โหแต่อย่างนี้สิครับอาจารย์มีอยู่77เสียงเขามี192ณเวลานี้เราต้องเล่นบทบาทพระรองให้เป็นคุณทักษิณต้องเล่นยังไงอะ
0: โอ้สบายครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของอาจารย์เชนก็เรียก FC กลับมาได้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายใหญ่ก็ไปต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอนายใหญ่ไปต่างประเทศคราวนี้ก็จะมีข่าวคราวว่าไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นี่น
1: ะครับ
0: แล้วสื่อก็จะเอามานำเสน
1: อ
0: นะครับพอมานำเสนอมันก็จะมาเปรียบเทียบกับมือทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นศรีหศักดิ์เป็นสุปจีเป็นเอกนิติหรือแม้แต่กระทั่งท่านนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเรียกแฟนคลับเก่าๆกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะคือการเล่นบทพระรองอย่างแนบเนียน
1: ครับครับ
0: ให้กำลังใจรัฐบาลแต่มีข้อเสนอแนะแบบแนบเนียนโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ใจฟูได้ยังไง
1: เพราะอย่าลืมวันนี้ท่านบอกว่าเห็นใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนหลังเผชิญงานยากหนี้ท่วมอยู
0: ่ถูกไหมครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกทุกประการนายใหญ่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนกฟีนิกซ์กลับมาแล้ว
1: แต่ว่าอย่างแต่ตอนนี้เทศกาลฟุตบอลโลกฮะไปเล่นอะไรมันล้ำหน้าเขาเป่านกหวีดออฟไซด์ได้นะครับอาจารย์ฮะ
0: โอ้ยนายใหญ่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับวันนี้อยากรู้ว่านายใหญ่เล่นการเมืองแบบไหนดูเมสซี่กับอาร์เจนตินาได้เลย
1: ครับ
0: ลีโอเนลเมสซี่นะครับเป็นตัวสำรอง
1: ครับ
0: ถูกเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังยิงประตูได้อ่ะนะครับก แล้วเมสซี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะครับนายใหญ่วันนี้ก็คือเมสซี่นี่เองนะครับ

0: ยิงประตูได้ทุกช็อต
1: ครับ
0: นะครับและแน่นอนว่าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเมสซี่เลยนะครับ
1: แต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพาร์คแล้วไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์ไปเทียบแบบเมสซี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะอาจารย์
0: เหมือนกับอาร์เจนตินาฝากความหวังกับเมสซี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกในรอบนี้ก็ต้องฝากความหวังกับเมสซี
2: ่
0: เพื่อไทยจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก็นายใหญ่นี่แหละ
1: ก็เฉพาะครั้งนี้นะอาจารย
0: ์ถูกต้องถูกต้องแล้วถ้ารอบหน้าเพื่อไทยกลับมาได้นะครับอาจารย์เชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ผมตื่นเต้นกับบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่แบบโอ้โหสุดๆเลย
2: มัน
0: เพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่เคยยอมแพ้นะครับ
2: ที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะกลับมาชนะอีกทีนี่ต้องหยอดสารเล่งรากไหมฮะเพื่อให้มันออกผลเร็วไม่ต้องครบ4ปี
0: แน่นอนแล้วรับรองว่าสไตล์นายใหญ่รอบนี้เนี่ยจะเหนือชั้นกว่าเดิมด้วยจะละเอียดกว่าเดิม
2: ครับ
0: นะครับจะไม่หลุดรั่วเหมือนเดิ
2: ม
0: นะครับยิ่งดูการเดินเกมการเมืองของอาจารย์เชนวันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เชนไม่สร้างศัตรูเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอาจารย์เชนได้นายใหญ่มาเป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ
2: ้
0: โหต้องบอกเลยครับลูกพ่อชัยเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องปาดเหงื่อนะคร
2: ับ ครับเพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะบทบาท
0: คร
2: ับแล้วก็ความนิยมดีวันดีคืนต้องบอกอย่างนั้น
0: ครับผมใช่ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เรียกศัตรูเพิ่มเนี่ยต้องถือว่าเดินมาถูกทางนะฮะแล้วมีนายใหญ่มาเรียกคะแนนนิยมเก่าๆกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา
2: ครับ
0: เพราะตอนนี้พรรคสีน้ำเงินก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสวดเซนะครับถูกโจมตีหลายเรื่อง
1: โดนทุกทางครับ
0: เพราะนั้นนายใหญ่เข้ามาสอดจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับอาร์เจนตินาเปลี่ยนเมสซี่มาแล้วยิงประตูได้เพิ่มนะเหมือนกันเลยนะครับ
2: ครับประคับประคองเห็นอกเห็นใจนะฮะงานยากก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต
0: ่
2: มันจะเป็นข้อเปรียบเทียบของคนที่มองอยู่ว่าโอ้รู้งี้เอานายใหญ่มาบริหารดีไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปไม่ได้อย่างนั้นแหละครับอาจารย
0: ์ก็นายใหญ่คงไม่กลับมาบริหารฮะแต่นายใหญ่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได
2: ้
0: นะคร
2: ับ
0: เพราะนายใหญ่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มี FC เก่าๆนะครับมากมายนะครับการที่นายใหญ่ออกตัววันนี้ถูกที่ถูกเวลาในสภาวะที่สีน้ำเงินกำลังเซเนี่ยนะครับก็ถือว่าปล่อยของได้เหมาะเจาะอย่างยิ่งครับ
2: ดีนะนายกเนี่ยก่อนจะบินไปต่างประเทศนะครับอาจารย์ฮะเมื่อคืนตอน5ทุ่มลงพื้นที่ไปก่อนกลัวไอ้สถานที่เก็บเอกสารไอ้ข้อสอบตัวจริงไฟไหม้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนิดไม่แย่เข้าไปใหญ่เลยครับเนี่ย
0: ก็แน่นอนฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะครับนายกเล่นใหญ่ขนาดนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคู่ใจนายกก็เล่นใหญ่ซะขนาดนี
2: ้ครับ
0: ถ้าจับได้แต่ปลาหมอคางดำหรือปลาซิวปลาส้อยแน่นอนนะครับเครดิตทางการเมืองก็เสียหายนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เนี่ยไม่มีศัตรูเพิ่มเลยนะครับแล้วค่อยๆต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นายใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือการประกาศตัวชัดเจนว่านายใหญ่เนเวอร์ไดไม่มีวันล
1: าออกมาแล้ว
2: ครับสามารถเล่นการเมืองต่อได้และพร้อมอีกมือนึงเนี่ยเลี้ยงหลานไปด้วยก็ยังได้เลยนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไปตามนั้นครับ
2: ครับ
0: ที่นายใหญ่จะละเอียดขึ้นเยอะนะครับโอกาสหลุดรั่วแบบเก่าไม่มีครับ
2: ครับได้ครับอาจารย์นะวันนี้ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายฮะไม่ต้องสรุปนะครับว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะฮะดูบริบทที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคร
1: ับ
2: เพียงแต่ว่าจะรุกคืบอย่างสุขุ
1: ม
2: นุ่มลึกนะฮะแล้วก็มีการวางบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะส
1: ม
2: ได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้เราต้องเล่นบทพระรองต้องเล่นบทเห็นอกเห็นใจต้องเล่นบทสนับสนุนหรือว่าช่วยประคับประคองและธนาวาของคุณอนุทินไปข้างหน้าให้ได้แต่ก็ยังมีการสอดแทรกเรื่องของความนิยมในตัวของคุณทักษิณไปเรื่อยๆหรือว่าพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะ
1: สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพรรคเพื่อไทยไม่สร้างศัตรู
2: ครับ
1: อยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะ
2: ก็

0: ดูอาจารย์เชนสินะฮะ
1: ผลงานแต่ละอย่างทำที่ออกมานี่คือเป็นทางวิชาการทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งดอกเร่งปุ๋ยไหมเพื่อให้การเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาเร็วกว่ากำหนดหรือเปล่า
0: ใช่ครับจะต้องเร่งรากอ่ะต้องบอกมาเร่งรากหรือไม่นะฮะว่าสี่ปีมันนานไปนะในการค่อยๆปูค่อยๆอะไรเงี้ยเร่งเลยปี2ปีก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา54นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
0: โอ้คุณผู้ฟังหลายท่านนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับโอ้คุยกันเข้ามาเยอะจริงๆเอาบอกว่าได้อ่านข้อความของหลายๆท่านนะฮะแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับที
1: ่
0: ให้ความเห็นแสดงทัศนะกันมาฮะเราฟังรู้ไว้ใช่ว่านะฮะว่าเอาการเมืองเขาคิดกันแบบนี้การเมืองเขาเดินกันแบบนี้นะครับหลายชั้นนะฮะหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับส่วนเรื่องของการนับคะแนนนะครับอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะครับตอนนี้นับไปเกือบจะ 200,000 แล้วล่ะครับคุณชัดชาติได้ไปโอ้ตัวเลขไม่ลงเลยนะ 66.58% ถ้าเป็นคะแนนก็ 121,400 กว่าคะแนนนะฮะคุณมลิกายังมาดับ2อยู่นะครับได้ 24,000 ฮะ 13.54% คุณชัยวัฒน์ยังอยู่อันดับ3ครับ 8.04% 14,000 กว่าคะแนนคุณอนุชานะครับได้ 4.90% ได้ 9,000คะแนนนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับได้ 2.29% 4,200 นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนผลการนับคะแนนนายกเมืองพัทยานะครับแชมป์เก่าฮะคุณเบียร์ปรเมศงามพิเชษนะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ายังนับได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานอ่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณปรเมศตอนนี้ได้คะแนนไปนะครับ 63.9%
1: ครับ
0: นำโด่งอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับ 32.1% คุณศักชัยแตงห้อนะฮะได้ 3%
1: ครับ
0: คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงขอนแก้วนะฮะได้ 0.6% แล้วก็คุณสุไอนีเจริญสุขได้ 0.4% ครับ
1: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะนับไปได้แค่3หน่วยจาก113หน่วยนะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปเพราะว่าแต่อย่างที่บอกว่าคือคะแนนเนี่ยก็ยังไหลมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่ว่าในส่วนของกทมเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดในส่วนของผู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่ณรงค์พูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสก.สก.เนี่ยก็มีการรายงานมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยก็รวมๆแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าๆกับทางผู้ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนเก้าอี้สก.ที่มีการนับกันมาจนถึงล่าสุดตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนได้ไป14ที่นั่ง
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์11ที่นั่งและก็พรรคอื่นๆอีก11ที่นั่งซึ่งอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของอาจารย์จ๊ะธนพรบอกมา
0: ครับ
1: เรื่องของการคาดการณ์ว่าจำนวนของสก.เนี่ยทางพรรคประชาชนน่าจะได้อยู่ประมาณ22เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าคะแนนถ้านับเป็นคะแนนดิบตามรายเขตเนี่ยก็ผู้สมัครของพรรคประชาชนผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหลายๆเขตก็ยังนำอยู่เหมือนกัน
0: คือช่วงหาเสียงกลางๆอ่ะเคยได้ยินที่เขามีการพูดกันไหม
1: ครับ
0: ผู้ว่า

0: เลือกชัดชาติส่วนสกเลือกพรรคส้มให้มาทำงานด้วยกันสอดประสานกันอย่างเงี้ยจนแกนนำของพ
1: ร
0: รคส้มออกมาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สิผู้ว่าคุณก็ต้องเลือกส้มสพคุณก็ต้องส้มด้วยนะ
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างเมื่อตอนเช้าที่ถามทางด้านของดร.โจเนี่ย
0: ค
1: ืออันนึงถ้าจะบอกว่าพรรคส้มประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าแม้ว่าในส่วนของผู้ว่าจะได้คะแนนนำคะแนนตอนนี้มาอยู่อันดับ3แต่ว่าในส่วนของสกเนี่ยก็หลายๆเขตก็ยังเป็นของพ
0: ร
1: รคส้มอยู
0: ่ใช่
1: ก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางพ
0: ร
1: รคส้มเนี่ยเขาจะได้ตามที่หวังหรือเปล่าเพราะว่าเมื่ออย่างทางดร.โจเขาตั้งว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าใครคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาโอ้โหดร.โจฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สิครับคุณต้องเลือกผมด้วยสินะจะได้ก็ช่วยกันขับเคลื่อนกทม.นะครับ
1: ครับคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คะแนนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมาเร็วก่อน4 ทุ่ม
0: จบรายการของเราเนี่ยนะฮะ2 ทุ่มตรงเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะครับถ้าเกิดนับได้สัก 70-80% เนี่ยอาจจะเห็นนะฮะผู้สมัครออกมาประกาศชัยชนะก็ได้เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนกุ้นฮะสเตเดียมวันเหรอ
1: ใช่ไหมสนามสุขเพราะจะเป็นออฟฟิศของทางด้านของทีมชาติชาติที่เขา
0: คงไปปักหลักรอแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมใส่มงใส่ไม้เรียบร้อยแล้วแหละครับดูว่าคุณชาติชาติจะออกมาประกาศชัยชนะเมื่อไหร
1: ่
0: แต่ว่าผู้ที่ยอมประกาศความพ่ายแพ้เน
1: ี่
0: ยก็เพิ่งเห็นท่านเดียวก็คือคุณ
1: อนุชา
0: บุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์หมายเลข5นะครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สื่อข่าวรายงานจากทุกพื้นที่เลย
0: โดยเฉพาะชนบุรีนะฮะเพราะว่าสนามเลือกตั้งที่ชนบุรีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันกทม.ทิ้งห่างเกินไปนะฮะไปดูชนบุรีกันบ้างแม้ว่าคุณเบียร์ปรเมศจะนำมา60%กว่าเนี่ยนะครับแต่มันเพิ่งนับได้แค่3 หน่วยเองนะฮะยังเหลือตั้งไทย100 กว่าน ะครับ ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้าครับคุยเรื่องของสนามทั้งพัทยาและกทม.กันต่อครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสอง

0: นาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: แหมไปดูข้อมูลเนี่ยคิดว่าคุณชัดชาติประกาศชัยชนะแล้วนะฮะ
0: ยังใจเย็นๆ
1: บอกว่ายังอย่าเพิ่งนะฮะแม้ว่าคะแนนนำเนี่ยแต่ว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่คุณชัดชาติออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับย้ำว่างานหนักรออยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ยังไม่ตอบด้วยนะครับว่าได้เป็นผู้ว่านะฮะอีกสมัยนึงแล้วเนี่ยนะครับทีมงานยังเป็นชุดเดิมอยู่หรือไม่นะฮะ
0: ครับ
1: ก็คุณชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกเราและไม่เลือกเรานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าก็ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะซึ่งผู้ว่าคนใหม่ก็คงเป็นงานหนักนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆคงเป็นงานที่หนักคนที่ชนะก็คงไม่ดีใจหรอกเพราะเป็นงานที่หนักหน่วงรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของสกใครก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นคนที่สะอาดสุจริตและทำงานเพื่อประชาชนที่แท้จริงให้เกียรติราชการและก็ประชาชนในการทำงานนะครับก็คุณชัดชาติบอกว่านะฮะยังไม่ประกาศชัยชนะเนื่องจากว่าคะแนนเพิ่งนับได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคร
0: ับ
1: ส่วนทีมงานจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณชัดชาติฝากถึงประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกไปเลือกตั้งกันนะคร
0: ับ
1: ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองก็ไม่มีป้ายหาเสียงก็กลัวคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งเพราะไม่มีป้ายอยู่ริมถนนเลยเอาจริงๆปีนี้น้อยมากนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เพราะว่าตามสโลแกนของคุณชาชาติก็คือเขาไม่มีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆที่จะเป็นในส่วนของป้ายที่เป็นป้ายศิลปะแล้วก็จะมีหมายเลขป้ายเดียว
1: แล้วก็มีป้าย LED บ้างประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้กรุงเทพสะอาดตาไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอดูคุณชาชาตินะฮะว่าจะประกาศชัยชนะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
0: ใช่ครับก็คือก็จะมีวันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็จะมีคุยทั้งที่ในส่วนของทางชลบุ
1: ร
0: ีด้วยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ทีมชัดชาติที่สเตเดียมวันแล้วก็บรรยากาศที่พรรคประชาชนด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะมาลุ้นเรื่องของผู้ว่ากทมในรอบนี
1: ้ครับ
0: ครับแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือในส่วนของบรรยากาศอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการนับคะแนนแม้ว่าในส่วนของอาจารย์ชาติจะมีคะแนนนำมาตั้งแต่ปิดหีบแล้วก็ผลโพลออกมาแต่ว่าอาจารย์ชาติก็ยังยืนยันว่ายังไม่ประกาศชนะแม้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีจะประกาศยอมรับความแพ้ไปแล้วหลังจากนับคะแนนได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมง
1: โอ้ดิไปจะ 67% แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวเลขของนิดาโพเนี่ยคุณชัดชาติจะชนะ 73.7% น่ะนะฮะอันนี้สำรวจคือแบบสอบถามของนิดาโพเขาเลยนะครับ
0: ครับ
1: เปิดชีวิตกันหน่อยไหมในส่วนของคุณชัดชาตินะฮะก่อนที่เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ชลบุรีนะครับคุณชัดชาตินะครับจากอาจารย์มาถึงรัฐมนตรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งในปฐพีใช่ไหม
0: ครับคมนาคมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าการหรือว่าเป็นช่วย
1: เป็นว่าการเป็นว่าการคมนาคมเลยนะครับแล้วก็ออกจากการเมืองใหญ่มาลงสู่สนามผู้ว่ากทมนะฮะเดี๋ยวจะได้นั่งเก้าอี้สมัยที่2แล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับเป็นผู้ว่าคนที่17นะฮะสมัยที่2ต้องบอกอย่างนั้นนะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกวาดคะแนนมาแล้ว1,300,000 เสียงเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มานะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์ที่ประชาชนโทรไปสายด่วนกกต.ครับ1444เมื่อ4ปีที่แล้วจำได้ไหม
0: ครับ
1: ทำไมไม่รับรองคุณชัดชาติสักทีเนี่ยโอ้โหสายแทบไหม้อะฮะ
0: ครับ
1: นะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแก้ปัญหากวนใจชาวกรุงที่ร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูกว่าล้านเคสนะฮะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าคุณร้องเรียนเข้าไปเนี่ยแก้ไขได้แล้วกี่เรื่องรับเรื่องแล้วลงพื้นที่ทันทีจนคนก็เห็นว่าโอ้เราร้องไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: อยู่ขั้นตอนไหนจะมีแจ้งหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปิดฉากมหากาพย์หนี้ BTSกว่า 36,000 ล้านบาทแล้วก็อีกมากมายนะฮะสวน15นาทีใครเดินบนฟุตบาทใครขับรถอยู่มักจะเห็นสวน15นาทีสวนเล็กสวนใหญ่ทำหมด
0: ใช่บางสวนเห็นอยู่
1: ต
0: ั้งอยู่กลางแยกก
2: ็ยังมีป้าย
0: มีป้ายว่าโอ้ควรจะเข้าไปส่วนนี้ต้องผ่านถนนกี่แยกกว่าจะไปนั่งตรงนั้นได้
2: อ้าวอย่างน้อยก็มีปอดเล็กๆน้อยๆนะฮะมี

0: ที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอารมณ์ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้
1: คืออย่างเราให้เห็นว่าเออมันมีที่ที่มันสามารถไปนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าถ้าติดตามดูในกรทมเมื่อก่อนบางทีเกาะกลางมันเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งบอร์ดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โล่งขึ้นแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสวนมันก็มีเก้าอี้ตัวนึงให้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกว่าเนี่ยแหละ
0: สวน15นาที15นาทีจะถึงสวนนะฮะ คุณชัดชาติมีชื่อเล่นว่าทริปครับเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2509เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อว่าฉันชายสิทธิพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: สภากาชาดไทยมีชื่อเล่นว่าทัวร์และมีพี่สาวก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาครับ มีบุตรชายชื่อแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี45ล่าสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะฮะคว้าทุนอนันทมหิดลเคยอยากเป็นหมอด้วยนะตามฝาแฝดนะฮะอยากเป็นหมอแต่ว่ามาเป็นวิศวะซะก่อนนะครับถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยันครับคุณชัดชาติเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองฮะของจุฬานะคร
1: ับ
0: ก่อนได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทแล้วก็เอกที่สหรัฐอเมริกาจนจบนะฮะปริญญาโทเนี่ยวิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาปริญญาโทอีกใบหนึ่งคือบริหารธุรกิจจุฬาครับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์แบน่าแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนอนันทมหิดลเมื่อปี29นะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี55เนี่ยนะครับคุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยนะฮะว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเลือกที่จะเป็นวิศวกรตอนแรกก็ฮะอยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นหน่อยไม่ค่อยชอบเลือดซะแล้วนะฮะ ไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาไปเป็นวิศวะนะครับ จำได้เลยตอนที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลแล้วก็ในหลวงท่านโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นครับดร.พนิษฐ์สอนชำนาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตากับเรามากและในหลวงก็ตรัสว่าไปเรียนก็อย่าไปเครียดมากให้พักผ่อนมากๆและไม่ได้บังคับต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้คุณชัดชาติตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยภูมิใจมากนะในคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากอาจารย์มาเป็นนักการเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้มาสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขากลับมาบรรยากาศที่พัทยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ข่าวสดช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมที่สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: คุณภูริทัศน์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณ

0: ลงติดตามข่าวผู้ว่าชัดชาติเรื่องมันเปลี่ยนมาลุ้นกับนายใหญ่เป็นไปได้ยังไงนะก็คือน่าจะครบประเด็นแล้วไงสำหรับผู้ว่าชัดชาติยิ่งกว่านอนมาอีกอ่ะ66กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะรอแค่ท่านประกาศชัยชนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมามีประเด็นการเมืองก็คือเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ทิศทางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเดินไปยังไงต่อฮะวันนี้ปรากฏตัวไงแล้วก็มาลงคะแนนครั้งแรกในรอบ20ปีจะวางมือหรือไม่ยังไงหลังออกจากเรือนจำมาแล้วไงแล้วก็เห็นแล้วจากนักวิชาการฟันธงเลยยากที่จะวางมือคงจะเดินหน้าต่อเลยแหละครับ
1: ครับ
0: กลับมาที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
2: MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: ครับตอนนี้คุณวัฒนาอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวอสมทชลบุรีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
3: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับครับบรรยากาศการนับคะแนนตอนนี้เขานับกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
3: ก็เกือบจะครบแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของผู้ลงสมัครนายกเมืองพัทยาเนี่ยเกือบ 100% แล้วทีนี้ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นสม.ในแต่ละเขตค่ะที่ยังนับกันไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันตั้งแต่ปิดหีบปุ๊บเนี่ยล
0: ุ
3: ้นกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยค่ะ
0: ค
3: ือสลับกันขึ้นสลับกันลงตลอดเลยค่ะพี่ณรงค
0: ์
3: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใครนำใครตามครับ
3: คือนะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราระดมในแต่ละหน่วยเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางหน่วยหมายเลข2นำหมายเลข2นี่ก็คืออดีตนายกเมืองพัทยานะคะ
0: ค
3: ส่วนบางหน่วยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมายเลขหนึ่งนะคะผู้ลงสมัครนะคะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันอยู่ดีๆก็นำโด่งมานะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยอื่นเขตอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตรงที่นานาประจำจุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่านานาอยู่ตรงเขต2นะคะทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆกระจายไปอยู่ตามเขต1เขต3แล้วก็เขต4รวมทั้งหมด33หน่วยเนี่ยที่สุดแล้วพอก่อนที่จะมีการปิดหีบเนี่ยนะคะ
0: คร
3: เราก็พอจะมองออกแล้วค่ะว่าหมายเลข2อดีตนายกเมืองพัทยาคือนำยิ่งดึกยิ่งนำห่างค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนน่าจะนำไปหลายพันคะแนนแล้วอะค่ะ
0: ก็แสดงว่าจะแข่งกันแค่หมายเลข1ก็คือจากพรรคประชาชนกับคุณปรเมศนายกคนเก่าหมายเลข3 4 5อันนี้ก็คือคะแนนไม่ขยับเลยเหรอฮะ
3: คะแนนน้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่จะมีที่โรงเรียนเมืองพัทยา4นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา4จุดนี้เนี่ยถ้าเรามองจากบอร์ดเนี่ยที่นานาส่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเมืองพัทยา4เขาห่างกันไม่มากนะท
0: ั้
3: ง5หมายเลขเลยก
0: ็
3: อันนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดไข่แดงหร
0: ื
3: ออาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ถ้าได้คะแนนเสียงในจุดตรงนี้ค่ะโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงานเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นจุดพื้นที่ที่ทุกทีมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนที่จะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้แล้วก็จะเห็นรถแห่วิ่งกันอยู่บริเวณเนี่ยโซนพัทยากลางถ
0: ือ
3: ได้ว่าเป็นโซนไข่แดงของเมืองพัทยาตัวเลขหรือว่าการขีดในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต่างกันเลยแต่พอบริเวณรอบนอกอะค่ะเขต1เขต2แล้วก็เขต4รอบนอกอะค่ะจะเห็นได้ว่าหมายเลข2นำทิ้งห่างยิ่งดึกยิ่งห่างค่ะ
0: คาดการว่าจะนับคะแนนเสร็จเนี่ยในเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
3: ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2ทุ่มตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้คาดการอัดกันเอาไว้เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีความผิดปกติใดๆแต
0: ่
3: สิ่งที่นานาสังเกตเห็นได้ก็คือทุกจุดนะคะจะมีกลุ่มไอลอที่เขาลงพื้นที่มาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยนะคะเขามาตั้งแต่อีกสักประมาณ15นาที5โมงเย็นเนี่ยค่ะเขาก็คือจะสแตน
1: บ
3: ายตามจุดต่างๆแล้ว
1: รอดูนับคะแนน
3: ใช่ไหมใช่เขาก็ดูในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการกระจายกันไปแล้วนานาก็ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยของเขาว่าข้อดีของการลงพื้นที่มาตรวจสอบมาสังเกตการแบบเนี้ยม
0: ัน
3: คืออะไรเขาให้ ข้อคิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าชลบุรีเราเคยมีดราม่าเนาะที
1: ่
3: โรงสิมิสห
1: า
3: ใช่ครั้ง

0: ก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็คือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงจุดนั้นเขาก็จะยกมือตั้งคำถามทักท้วงทันทีแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ประจำเนี่ยนะคะกปน.ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเพราะว่าพอเขาเห็นใครรอมาหรือว่าเขาเห็นน้องๆถูกสังเกตการมาเนี่ยเขาก็คือจะให้เห็นเลยว่ามือของเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้หยิบเมื่อ5โมงเย็นปุ๊บ17นาฬิกาปุ๊บเขาประกาศเลย17นาฬิกาแล้วนะคะปิดหีบนะคะแล้วก็ยกมือให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แตะต้องหีบบัตรเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังมีการปิดเทปดีๆจนถึงขั้นที่จะเริ่มนับคะแนนเนี่ยค่ะก็ยังมีการแซวกันเลยว่าเวลาใช้คัตเตอร์ตัดหีบอะตัดกล่องอะตัดดีๆแล้วไม่ใช่ไปตัดนิ้วตัวเองนะเพราะว่ากลุ่มน้องๆที่สังเกตการเขาประชิดเลยอะคือเขาประกบเลยเขาดูเลยอะว่าเอ๊ะมันจะทุจริตยังไงได้บ้างแต่เท่าที่นานาสังเกตดูก็คือนานาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสตอนไหนได้เลยจนกระทั่งนับเสร็จอะค่ะนานาอยู่เขตที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่20 21แล้วก็22เป็นมัสยิดดารุนอิบาดะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพี่น้องชาวมุสลิมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ไฟตกไฟดับไม่มีนะฮะ
0: ก็ไม่เอามีไหมไม่มีเหตุการณ์นั้นนะแล้วหนูจะบอกว่าเขานับกันเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะดึกกว่านี
2: ้
0: แต
2: ่
0: ก็คือที่สุดแล้วใช่สักประมาณยังไม่หกโมงเย็นเลยอะค่ะเราเห็นตัวเลขจากแต่ละหน่วยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราพอจะมองออกแล้วล่ะว่าใครนำนะคะเพราะว่าเริ่มต้นนับเนี่ยยังขึ้นลงลุ้นมากเลยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยใครจะได้เป็นนายกนะที่สุดแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขที่มันห่างกันมากตอนนี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะคะสำหรับหมายเลข2
1: โอ้ฮะอย่างนี้ฮะไอลอลงไปเนี่ยดูอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสได้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การหาเสียงจนถึงไปลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามบ้างไหมครับสำหรับเรื่องของการหาเสียงหรือว่าการเลือกนายกครั้งนี้เนี่ยครับ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหนูเนี่ยก็สังเกตเห็นมาโดยตลอดนะคะว่ามันจะมีตรงไหนได้บ้างนะที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าได
1: ้
0: ที่สุดแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่ากกต.รอบนี
1: ้
0: ทำงานหนักมากใช่กกต.พยายามอุดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานีวิทยุอสมท.ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์แทบจะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าข้อห้ามอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่บางคนอาจจะไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังคลื่นเราก็จะทราบว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันมีบทลงโทษแบบนี้แบบนี้นะซึ่งเราประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องและก็ได้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งประชาชนนะคะให้รับทราบจุดที่ถ้าทำไปแล้วอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมองไปในมุมของหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เราเห็นได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกันหมายเลข3ด้วยค่ะหมายเลข3ก็คือท่านอดีตนายอำเภอบางละมุงเพราะท่านก็จะคุ้นเคยกับชาวศรีราชาวันที่ไปลงรับสมัครอะค่ะทั้ง3ท่านอยู่ด้วยกันคุยกันคือรู้จักกัน
1: เจอ
0: กันอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยมันเลยมองหาจุดที่จะดึงมาเป็นดราม่าเนี่ยไม่ได้เลยใช่มันจะมีอีกนิดนึงก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหมายเลขหนึ่งนะคะเจกวัดอ่ะ
1: คุ
0: ณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรเป็นอดีตสม.เมืองพัทยาแล้วนานาเองก็คือมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยเมื่อตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งตอนนั้นเป็นสมัยนายกอิทธิพลคุณปลื้มเนาะท่านน่ารักกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อเวลาท่านลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาสมัยหน้าใช
1: ่
0: ค่ะแต่นั่นก็คือเป็นความน่ารักที่ท่านมีต่อพนักงานข้าราชการในเมืองพัทยานะคะมันก็เลยไม่ได้ถูกหยิบยกมาว่าจะมาดึงดราม่าหรือว่ามาทำให้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเราจะมาเขียนข่าวแล้วสร้างประเด็นใหม่ได้ซึ่งมันดูไม่เหมาะไม่ควรเลยมันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่เวลาหาเสียงเจอกันนะคะทั้งพี่เบียร์อดีตนายกแล้วก็เจกวัดเนี่ยโอ้โหคือให้กำลังใจกันคือใครได้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าทุกคนเป็นลูกหลานชาวพัทยาเป็นลูกหลานชาวนาเกลือค่ะ
1: นำเสนอแนวนโยบายที่อยากจะพัฒนาพื้นที่นะฮะให้คนพัท

0: ยาเขาตัดสินกันเอง
1: แต่สิ่งตรงนั้น
0: สิ่งที่ห่วงก็คือคนพัทยานี่แหละออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะหรือเปล่าเท่านั้นเองฮะบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์วันนี้เยอะไหมครับ
1: นานาจะบอกว่าแต่ละเขตไม่เท่ากันอย่างเขตที่นานาอยู่เนี่ยก็จะมีประชาชนบางคนเหมือนกันนะคะไม่ค่อยจะอินกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพราะเขามองว่าเขาเสียเวลาใช่เขามองว่าเขาเสียเวลาและอย่างนึงก็คืออย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อช่วงบ่ายเนาะว่าที่สุดแล้วเนี่ยกกต.เขากลัวเรื่องฟ้าฝนจากที่กรมอุตุแจ้งไว้มันอาจจะมีฝนตกลงมาก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้คูหาในร่มในอาคารหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเดินไกลเดินไกลจริงอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆ ในสังกัดเมืองพัทยามันไม่ได้ว่าจอดรถปุ๊บแล้วถึงคูหาเลยเดินไกลมาก
0: ต้องตั้งใจจริงๆนะ
1: ใช่หงุดหงิดแล้วอารมณ์เสียแล้วก็คือแบบไม่อยากจะแบบไม่อยากจะมาเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แฮปปี้เลยใช่มีบ้างเหมือนกันแล้วก็จะมีบางจุดนะคะที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วพร้อมที่จะไปเลือกตั้งอย่างเช่นที่มัสยิดนะคะตรงโซนนาเกลือเนี่ยค่ะคือเขาออกมาแต่เช้าเลยนานาก็ไปถามเขาว่าโอ้โหคุณลุงคุณป้าทำไมมาก่อนเปิดหีบอีกเขาก็เลยบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์เลือกให้เสร็จเดี๋ยวจะได้ไปขายของเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่แบบมีสัดส่วนนี่น่าจะเกิน 50% แต่ถ้าเป็นกลุ่มนิวโวตเนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่มากับครอบครัวแล้วน้อยมากถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยค่ะว่ามีวัยรุ่นมาบ้างไหมสักประมาณ20ต้นๆนั้นเนี่ยบอกน้อยมากพี่น่าจะไม่ถึง 20% น้อยมากค่ะ
2: น่าห่วงเหมือนกันแล้ววันนี้ตอนช่วงบ่ายๆนี่มีฟ้าฝนนี่เป็นใจไหมครับหรือว่ามีอากาศสภาพอากาศร้อนทั้งวันหรือมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที
1: ่มีคลึ้มเป็นบางช่วงแต่ไม่ตกเลยสักเขตค่ะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เขตนั้นมีคลึ้มไม่ร้อนมากใช่
2: ไม่เหมือนกทม.กทม.บ่ายๆนี้ช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนปิดครีมนี่คือหลายจุดฝนฟ้าคะนองแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีเลย
0: ผมไปดูเนี่ยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเองเนี่ยทีมของอดีตนายกเบียร์ก็นำมาแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
1: โอ้พูดเหมือนมาอยู่กับหนูเลยเพราะว่าทุกบอร์ดเลยค่ะพี่ณรงค์ทุกบอร์ดเลยทีมเรารักพัทยานี่คือนำทุกบอร์ดเลยค่ะใช
0: ่ก็เนี่ยฮะเป็นการตัดสินของคนพัทยานะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คงจะนับได้ครบ 100% นะฮะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะขอรบกวนคุณวัฒนาสักรอบนึงนะครับ
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: คุณวัฒนาอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวสมทชลบุรีก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามาซึ่งก็ราบรื่นแต่ว่าบรรยากาศก็คืออย่างที่น่าจะคล้ายๆกับกทม.ก
0: ็
2: คือในส่วนของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะ New Voter ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีฝนแต่ว่าคนตื่นตัวเนี่ยก็น้อย
0: น้อยนะน้อยใช่ครับใช่ครับอย่างกทม.เราเนี่ยนะฮะกกต.เองก็รับสภาพแบบนี้อาจจะไปถึง70ที่ตั้งเป้าไว้ครับ
2: ใช่เพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ60รอบนี้แล้วพอเจอฝนตกในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปิดหีบอีกมันก็ยิ่งทำให้คนที่ตั้งใจอย่างที่บอกว่าอาจจะหนีร้อนตอนช่วงเช้าเพราะแดดจัดมากไม่มีเมฆมาเลยเนี่ยมาจะมาใช้สิทธิ์กันช่วงบ่ายๆค่ำๆก่อนปิดหีบแล้วก็พอมาเจอฝนนี่ก็อาจจะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลย
0: ครับ
2: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มันมีหลายจุดที่ยังคงต้องรอดูเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ไปหลายๆจุดคนมาใช้สิทธิ์ก็จะเป็นคนที่มีใช้สิทธิ์มาแล้วหลายครั้งเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาจะมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่า
0: บางที
2: คนอายุน้อยๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมาเท่าไหร่
0: พอเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
0: ไปเช้ามันสะดวกสุดแล้วตอนเนี้ยการตั้งคูหาเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้าน
2: ใช่
0: บางคูหาหรือว่าบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะ
2: ใช่
0: แค่เดินออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมากลางหมู่บ้านอาคารสโมสรน่ะ
2: ครับ
0: เขาลงหาเสียงกันไอ้เลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ค่อยมาทำงาน
2: ใช่เพราะอย่างโดยเฉพาะในกทม.เนี่ยก็คือหลักๆก็จะใช้ในโรงเรียนของกทม.ซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหน่วยเลือกตั้งซึ่งในโรงเรียนก็จะมีหลายๆหน่วยที่อยู่ในนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือหลายๆจุดคืออย่างที่ในอย่างในช่วงบ่ายที่ไปลงพื้นที่ในส่วนของทางเลขาของกกต.เนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ตั้งกลางถนนเลยไม่ลงเข้าไปแถวโชคชัย4เนี่ยคืออยู่กลางถนนริมถนนเลย
0: ครับ
2: รถก็ติดอยู่แล้วก็ยังมีเต็นท์ ให้เลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกเนี่ยทางกกต.เขาบอกว่าคือไม่ต้องเดินไกลเลยแค่เดินออกมานอกออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวก็ถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่า

0: ด้วยสภาพอากาศด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ทำให้ Newater อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
1: ใช่ครับก็ตอนนี้นับไปแล้วนะฮะครึ่งล้านนะครับ502คุณชัดชาติไป 67% กว่าเข้าไปแล้ว 347,942 คะแนนนะฮะคุณมาริกาตามมาอันดับ2กับ 13.97% 72,000 นะฮะคุณเชวัตดร.โจนะฮะ 8.20% 41,000 คุณอนุชานะครับ 4.83% 24,000เกือบจะ 25,000 นะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ย 2.13% ก็ได้ประมาณ10,000ต้นๆ นะครับอันนี้ก็คือคะแนนที่ลันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอผู้สื่อข่าวที่เกาะติดกับคุณชัดชาติอยู่เนี่ยรออย่างเดียว คุณชัดชาติจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปที
0: ่โพเดียม
1: แล้วก็ยกมือเหมือนตอนกระโดดออกจากลิฟต์อ่ะนะ
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นแคมเปญเป็นสโลแกนของคุณชัดชาติเพราะว่าคือเขาได้เบอร์9
1: ครับ
0: ก็ต้องเป็นก็ต้องก้าวออกมาเพื่อเป็นหนึ่งในกิมมิคที่ว่าอ่ะเนี่ยแหละเป็นแคมเปญในการหาเสียง
1: นั่นแหละฮะรอฮะถ้าเกิดว่านับเกิน 50% ไปแล้วแล้วก็ยังคะแนนนํา 60 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าอีกไม่กี่นาทีครับคุณชัชชาติก็น่าจะแถลงเรื่องของการประกาศชัยชนะแล้วสื่อก็น่าจะถามแล้วทีมล่ะเพราะตอนหาเสียงเนี่ยทีมท่านรองผู้ว่าเด
0: ิน
1: หมดเลยนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ทวีดาเนี่ยก็ลงไป
0: ทุกพื้นที่เลย
1: โอ้โหใช่ฮะ
0: เวทีดีเบตก็ 3-4 ท่านนี่ก็นั่งอยู่แถวหน้าเลยเป็นทีมงานของอาจารย์ชาชาติ
1: อธิบายแล้วก็คอยดูแลตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ได้รับมอบหมายงานโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยนะนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิบายชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสัมภาษณ์ท่านเนี่ยอ๋อมันเห็นภาพเลยไงแต่จะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าคุณชาชาติยังอุบอยู่ไง
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เท่าดูเท่าที่ติดตามเนี่ยทั้งในส่วนของทางทีมอาจารย์ชาชาติรวมถึงที่ทำการของพรรคประชาชน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ัจจุบันนี้อะไรอะไรก็ AI ตกลงเนี่ย AI ทำอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะสู้กับมันอย่างไรสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ AI นะคะมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากๆปัจจุบันนี้ AI ซ่อนอยู่ในสิ่งของหรือบริการหรือทุกอย่างในชีวิตโดยทั่วๆไปแล้วและเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลมกลืนเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าการปรับใช้เทคโนโลยีนั้นบางทีเขาเอามาทำงานแทนมนุษย์ในบางตำแหน่งแต่ถ้าเราไม่อยากโดน AI แย่งงานบางครั้งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองวางแผนอนาคตให้ดีแต่เอาจริงๆแล้ว AI มันก็ไม่ได้มาแย่งงานเราสักเท่าไหร่แต่มันมาเปลี่ยนทักษะเพราะยังไงอนาคตการทำงานของเราก็ต้องร่วมกันระหว่างคนหุ่นยนต์ AI และเอเจนต์นะจ๊ะยอมรับกันค่ะว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ AI นั้นมาพร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆของมนุษย์ว่าเฮ้ย AI จะมาแย่งงานมนุษย์โดยเฉพาะดันมีรายงานว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการปลดพนักงานไม่ใช่น้อยๆคนเป็นหมื่นๆคนถึงแม้ว่างานในอนาคตจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI ทั้งหมดนะคะมันจะพัฒนาไปสู่รูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์เอเจนต์และหุ่นยนต์มากกว่าที่จะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมโดย AI นั้นเป็นพลังหลักที่จะทำให้ทั้งเอเจนต์และหุ่นยนต์ฉลาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำไมปูถึงได้ใช้คำว่าเอเจนต์หรือว่าตัวแทนเพราะสมัยนี้นะคะบางทีเราไม่ทำงานกันเองเราก็จะต้องมีคนเนี่ยนะมาทำงานแทนเราอย่างเช่นเราจะหาข้อมูลหรือหาคนหรือหางานอะไรสักอย่างเราจะไม่ได้แบบว่าติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเราจะไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับคนที่เข้ามาทำงานแต่เรามักจะมีตัวแทนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไงเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างมนุษย์ตัวเราเอเจนต์ตัวกลางและหุ่นยนต์โรบอทเอาไว้ทำงานหนักๆ นะเพราะฉะนั้นต้องทำงานเป็นทีมสิ่งที่เรามนุษย์ควรจะปรับปรุงก็คือเราต้องเปลี่ยนจากคำถามว่าเฮ้ย AI ทำให้คนตกงานกี่คนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องนำไปสู่ว่าทักษะของ

มนุษย์จะเปลี่ยนบทบาทเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อเครื่องจักรมันเริ่มทำงานเป็นลำดับขั้นตอนได้เองจากความสามารถทางเทคนิคของ AI เราจะเห็นว่าในปัจจุบัน AI มันเริ่มมีศักยภาพที่จะมาทำงานแทนมนุษย์ไม่ว่าจะงานด้านความคิดและดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการจัดการเอกสารมันทำงานแทนได้หรือ

แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำจริงได้ทั้งหมดนะคะหรือไม่ใช่ว่าพวกนี้มันจะมาทำนายคนตกงานเพราะจริงๆแล้วการนำเจ้าหุ่นยนต์หรือ AI ทั้งหลายไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการลงทุนกฎระเบียบโครงสร้างองค์กรและความพร้อมของมนุษย์ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาทักษะส่วนใหญ่ของมนุษย์ยังอยู่ค่ะเพียงแต่นายจ้างอาจจะมองทักษะอื่นเปลี่ยนไปโดยเฉพาะบางทีการทำเอกสารที่มนุษย์เคยทำอาจจะนำไปสู่การกำหนดกรอบงานให้ AI ทำอย่างเป็นระเบียบแม้แต่ในสมัยนี้บางทีเราไม่ได้เขียนอะไรด้วยมือทั้งหมดเราอาจจะใช้เจ้า AI ไปสู่การทำไม่ว่าจะเป็นการรีไรต์ปรับน้ำเสียงหรือใส่บริบทหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้แต่กำกับคุณภาพเอาเป็นว่าแม้ว่าเจ้า AI จะเข้ามาแทนที่งานที่อาจจะซ้ำซากที่มันสามารถทำได้มากขึ้นแต่ยังไงมนุษย์เราก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ค่ะงานเหล่านี้ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจการเจรจาการฝึกสอนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งถือว่ายังคงเป็นขีดความสามารถที่ AI เข้าทำถึงได้ยากเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลและการตัดสินใจนั้นมนุษย์เรามักจะยกระดับบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้กำกับดูแลผู้ตรวจสอบคุณภาพหรืออะไรก็ตามที่เป็นกรณีพิเศษซึ่ง AI ยังไม่สามารถรับมือได้ยังไงล่ะแล้วทักษะแบบไหนจะรอดทักษะที่ได้รับผลกระทบสูงสุดหรือน้อยที่สุดคืออะไรที่ต้องระวังและได้ผลกระทบน่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลและประมวลผลข้อมูลเช่นงานบัญชีการออกใบแจ้งหนี้และทักษะการเขียนโค้ชเฉพาะทางค่ะอันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติมากที่สุดส่วนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาภาวะผู้นำหรือการดูแลสุขภาพนี่เป็นภาวะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเจ้า AI น้อยที่สุดเนื่องจากเราต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์จ้า

0: Land. โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน

0: ้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทูนายไทยแลนด
3: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: แล้วรู้ไหมตอนนี้แหม AI Fluency หรือว่าการพูดหรือการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยเป็นทักษะที่มาแรงแซงทุกโครงเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ AI อ่านให้ฟังนะคะ AI พากย์เสียงให้เราได้ยินอย่างนี้ความสามารถในการใช้และจัดการเครื่องมือ AI ก็เลยกลายเป็นทักษะที่เติบโตเร็วโดยเฉพาะแรงงาน AI Fluency ก็คือพูดหรือเขียนแทนเรานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการเขียนโค้ดที่เก่งนะคะมันหมายถึงความสามารถที่ AI มันใช้ได้อย่างชาญฉลาดเราก็ต้องฉลาดกว่ามันเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้ AI กับงานแบบไหนหรือไม่ควรใช้กับงานแบบไหนยังออกแบบคำสั่งงานหรือการป้อนข้อมูลที่มีผลลัพธ์ที่เราสามารถตรวจสอบได้หรือหาวิธีในการตรวจทานกำกับความเสี่ยงโดยเฉพาะความผิดพลาดอคติข้อมูลรั่วไหลเพราะว่า AI ไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ยังไงล่ะแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้อยากจะได้วิศวกร AI แต่เราอยากให้มนุษย์ทำงานร่วมกับ AI ให้เป็นค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลายๆที่เขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จาก AIแต่เราจะนำ AI ไปใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานบางอย่างเท่านั้นตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการใช้ AI ก็คืองานเขาบอกเป็นงานขายอะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเขาใช้ AI เอเจนต์ตัวแทนหรือว่าเป็นผู้อยู่ตรงกลางจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและการกระทำอะไรที่มันเกินความจำเป็นทำให้เราสามารถมีเวลามากถึง 30% หรือ 50% เพื่อจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าหรือการบริการลูกค้าค่ะบริษัทสาธารณูปโภคเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ AI จัดการสายเรียกเข้าก็เลยส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อการโทรลดลงถึง 50% แล้วก็มีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยที่เราต้องให้เจ้า AI มันทำสิ่งเหล่านี้เพราะมนุษย์จะได้สามารถทุ่มเทไปจัดการปัญหาที่มันซับซ้อนและละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากกว่าได้อย่างเต็มที่อนาคตการทำงานบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องพัฒนาและไปแข่งขันกับเจ้า AI แต่เราพัฒนาทักษะเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกับเจ้า AI ต่างหากล่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าอาชีพที่จริงๆแล้ว AI ไม่สามารถมาทดแทนได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้ซอฟต์สกิลสูงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจอย่างเช่นคุณหมอค่ะคุณหมอแพทย์พยาบาลจิตแพทย์คุณครูนักสร้างสรรค์งานศิลปะคอนเทนต์ต่างๆหรือผู้บริหารระดับสูงและงานบริการที่ต้องการความละเอียดอ่อนเฉพาะบุคคลเนื่องจากเจ้า AIมันก็ทำตามคำสั่งมันขาดความเข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์และมันก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นอีกด้วยไอ้กลุ่มอาชีพที่ AI แทนไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นทักษะของมนุษย์เนาะนะคะพยาบาลแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้ดูแลผู้ป่วยพวกนักเขียนศิลปินนักดนตรีนักออกแบบผู้กำกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม้แต่สายการศึกษาและบริหารก็คือคุณครูอาจารย์ผู้บริหารระดับสูงผู้นำองค์กรสายงาน

เฉพาะด้านพวกทนายความนักวางแผนกลยุทธ์นักวิทยาศาสตร์วิศวกรแน่ผู้ที่จะต้องมาพัฒนาเจ้า AI งานเฉพาะส่วนบุคคลพวกช่างทำผมทำเล็บนะคะแต่งหน้าเทรนเนอร์ส่วนตัวแม้แต่เชฟทำกับข้าวนี่ไงเพราะมันทำไม่ได้ AI ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดหรือจิตใจของมนุษย์ได้ดีเท่ากับคนแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์เจ้า AI มันก็เรียนรู้จากข้อมูลเก่าๆนะแต่จะให้สร้างสิ่งใหม่ๆหรือแปลกใหม่หรือมีศิลปะจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากและมันก็ไม่เข้าใจบริบททางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อนแม้แต่เรื่องการตัดสินใจที่ต้องใช้จริยธรรมก็เลยทำให้อาชีพเหล่านี้ที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์จริงๆมีความเสี่ยงต่ำมากถึง 0% เลยค่ะที่จะถูกเจ้า AI มันแทนที่แถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปหยอง AI ไม่สามารถจะมาทดแทนมนุษย์เราได้ 100% เลยค่ะแม้แต่บางอาชีพมนุษย์เราก็ไม่สามารถจะยอมรับได้จริงๆถ้าหาก AI เข้ามาทำแทนถูกไหมไม่ต้องกังวลและกลัวจนมากเกินไปเอาเป็นว่าเราต้องยอมรับและจะต้องทำงานร่วมกับมันให้ได้นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัด

0: องร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงหิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไม้ไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สิบนาฬิกา16นาทีขอสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายชาวอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569ค่ะวันอาทิตย์แล้วกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับคลับสุขภาพนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนเหมือนเพลงหรือเปล่าเราดูแบบว่าเศร้าอะไรอยู่นะคะเศร้าโศกสุดซึ้งจากการเสียคนรักอะไรอย่างเนาะประมาณนี้คำว่าเสียคนรักไม่ใช่ว่าคนรักจากลาตายนะคะไม่ใช่เนาะก็คือแยกกันเลิกกันอะไรประมาณนี้เนาะสองเพลงก็ยิ่งทำให้เศร้าเนาะอาการที่พบบ่อยที่สุดของภาวะเศร้าจากความรักก็คือความโศกเศร้าอย่างที่เหมือนเพลงนี่แหละค่ะเนาะคือบางคนก็เป็นเยอะมากเนาะขาดความสนใจในกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำเคยสนุกสนานนะเคยนอนหลับก็นอนไม่หลับหลับยากเคยกินข้าวอร่อยก็เบื่ออาหารนะแล้วก็มันมีความรู้สึกแบบสิ้นหวังเนาะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำลงความรู้สึกเหล่านี้ก็จะนำไปสู่วงจรความคิดเชิงลบได้นะคะก็ทำให้คือถ้าเจอเนี่ยก็บอกว่าทำให้ยากต่อการเอาชนะสถานการณ์นะที่ทำให้แบบคือสู้ไม่ไหวประมาณนี้เนาะพอดีก่อนเข้ารายการก็นั่งดูคลิปไปเรื่อยนะครับ

ไปเจอเรื่องหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมคือเขาคือเพื่อนเนี่ยมาแอบนัดภรรยาไปมีอะไรกันเพื่อนเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเพื่อนเลยนะคะเพื่อนรักด้วยนะคะสมมติว่าชื่อโชคกับจ๋าเลยกันนะคะก็บอกว่าก็ตามไปเจอทั้งคู่อยู่ในห้องเดียวกันไม่มีท่าทีว่าจะสลดหรือสำนึกหรือว่ารู้สึกผิดเลยทั้งสองคนนะคะแค่พูดสั้นๆว่าก็ทำไปแล้วอ่ะพูดอย่างเงี้ยก็ทำไปแล้วอ่ะจะแก้ไขอะไรยังไงโอ้โหนี่ค่ะเป็นคลิปเลยนะตอนนี้ก็มีการแชร์กันอยู่นะคะสักประมาณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเนาะที่แน่นอนนะคนนึงก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นเป็นที่รักอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่ารู้สึกผิดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าฟังจากคำพูดเขาบอกก็ทำไปแล้วอ่ะก็พูดแค่นี้นะแต่ว่าต้องชมผู้ชายคนที่ก็ถ่ายคลิปเนาะเขาเป็นคนใจเย็นมากนะคะคือไม่มีว่าจะต้องแบบต้องไปทะเลาะตบตีทำร้ายนะในเมื่ออีกฝ่ายนึงหมดรักก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขามาโพสต์ด้วยความที่เขาคงเจ็บใจอะเนาะนี่คือเรื่องของความรักเปิดเพลง2เพลงเศร้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่6ค่ะ28มิถุนายนก็จะไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าอยากจะให้คุณหมอวิวัฒน์ได้พักบ้างเนาะถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์5สัปดาห์ก็จะมาตอบคำถามสัก3อาทิตย์นะคะเพื่อคุณหมอเนี่ยอายุ70มาจะได้พักผ่อนบ้างนะคะจะได้มีเวลาในการพักผ่อนเพราะคุณหมอมาจัดรายการตอบคำถามสุขภาพให้กับชาวลูกทุ่งมหานครมาหลายปีมากนะคะไม่มีค่าตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะมีแค่กระเช้าปีใหม่1ครั้งในแต่ละปีนะคะก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปทักทายอะไรอย่างนี้นะคะไปอัปเดตกันค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ไปมาแล้วนะเดี๋ยวก็ปีหน้าก็คงได้เจอกันสำหรับคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็คิดถึงคุณหมอคุณหมอก็ใจดีนะคะตอบคำถามให้กับแฟนๆรายการนะคะแล้วก็ยังจะสละเวลาในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะคะให้โทรหาเบอร์มือถือได้ด้วยนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวว่าสัปดาห์นี้ให้คุณหมอพักไปนะคะแล้วก็เผอิญว่าวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันที่มีการเลือกตั้งด้วยนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวอีกสัก1ชั่วโมงนะคะประมาณ 3:30 น. อ่ะ 21:30 น. นะคะทางกทม.จะแถลงผลการเลือกตั้งแต่ว่าที่น่าจะชัดเจนแล้วก็คือผู้ว่ากทม.คนใหม่ก็คือคนเดิมค่ะดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ตามโพนั่นแหละเนาะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงปิดหีบใช่ไหมคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแหละแต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกทม.เขาเตรียมความพร้อมเรื่องของแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าระวังเอาไว้กรณีฝนตกทำยังไงกรณีเกิดไฟไหม้แล้วมีไฟไหม้จริงๆด้วยนะ เห็นบอกว่าตอนช่วงสักประมาณมีเหตุเพลิงไหม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแถว เปิดหีบได้ไม่นานแถวแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปิดหีบไปเรียบร้อยช่วง5โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็นับคะแนนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นที่ทราบกันว่านั่นแหละท่านผู้ว่าชัดชาติก็ชาวกรุงเทพไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าอีกหนึ่งสมัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในช่วง 21:30 นะคะเลื่อนจากกำหนดเดิมที่เคยแจ้งไว้ตอน20:20 นะคะแต่ว่าใครที่แบบอยากจะติดตามนะคะผลอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ก็ไปที่เว็บไซต์เลือกตั้ง

รุงเทพ69นะคะ bangkokvote69.bangkok.go.th นะคะแล้วก็หรือจะไปติดตามผลการนับคะแนนผ่านแดชบอร์ดของการรายงานผลการเลือกตั้งที่ลานคนเมืองที่เสาชิงช้าก็ได้ค่ะนี่จะเป็นสิ่งที่ชาวกทมนะคะเฝ้ารอกันตลอดทั้งวันนะคะสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้เนาะก็ตามโพลนะคะสำหรับในวันนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับอาการเศร้าไปแล้วเมื่อสักครู่นะ เรื่องของอาการไม่ใช่อาการเรื่องของอาหารโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะอายุยืนอ่ะก็เลยพยายามจะสรรหาอาหารที่กินแล้วไม่ป่วยกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนาะมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องกินพืชเป็นหลักนะคะเพื่อจะให้ชีวิตยืนยาวอาหารของคนที่อายุยืนเป็นร้อยปีอ่ะนะเขาก็บอกว่าเขากินพืชเป็นหลักจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามตะวันออกตะวันตกเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็การที่จะให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงเนี่ยก็เลือกอาหารเอาแบบเรียบง่ายที่สุดเน้นพืชเป็นหลักอย่างที่บอกแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่ที่การผ่านการแปรรูปสูงส่วนใหญ่แล้วก็กินกันนะเนาะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมอาหารแปรรูปอะไม่รู้แปรรูปมากี่ขั้นตอนแล้วนะคะอย่างปัจจุบันนี้นะคะคนอเมริกันหรือว่าผู้คนทั่วโลกก็ตามให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะกับคนที่มีอายุยืนยาวถึง100ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าเป็นเทนเนเรียนนะคะเพราะว่าเขามองว่าเป็นต้นแบบของการมีอายุยืนแบบมีคุณภาพแล้วมีงานวิจัยด้วยนะพบว่ามีใหญ่หลายชิ้นเลยค่ะเยอะพื้นที่ที่มีคนอายุยืนกระจุกตัวสูงตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนของโลกจะอยู่ที่เขาเรียกว่าบลูโซนนะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นจุดหนึ่งหรือจะเป็นที่เมืองชื่อว่าซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือนิโคย่าประเทศคอสตาริกาอีกจุดหนึ่งอิคาเลียประเทศกรีซแล้วก็โรมาลินดาที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าบลูโซนล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการกินแล้วก็การใช้ชีวิตแบบคล้ายคลึงกันมากนะทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปเมื่อสักครู่ทั้งที่ญี่ปุ่นอิตาลีคอสตาริกากรีซหรือว่าจะเป็นสหรัฐก็ตามนะคะโดยเฉพาะการเลือกกินอาหารแบบเลี่ยงง่ายค่ะเน้นพืชเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่อย่างที่บอกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านโภชนาการก็บอกเลยว่านอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันการมีชุมชนที่เข้มแข็งการมีเป้าหมายชีวิตที่ดีนะคะก็มีส่วนสำคัญมากหรืออาหารเขาเน้นที่แบบไม่กินอะไม่ใช่เน้นที่กินนะเนี้ยเน้นอาหารที่ไม่กินอะไรบ้างถ้าเราไม่กินสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่จะมากับวิถีชีวิตยุคใหม่ได้ใช่ไหมมันไม่เลยไม่กินก็ดีกว่าอย่างเช่นที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของอาหารที่ผ่านการแปรรูปมาหลายครั้งสูงมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอายุยืนและโภชนาการพบว่าคนในบูโซนที่อ่านเมื่อสักครู่จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นอิตาลีหรือคอสตาริกามักจะหลีกเลี่ยงอาหารในชีวิตประจำวันคือธัญพืชขัดสีคือไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะแต่ถ้าเลือกได้เขาไม่กินนั่นคือข้าวขาวขนมปังขาวแล้วก็พาสต้าค่ะเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้สูญเสียใยอาหารกับวิตามินสำคัญไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วกันเนาะเดี๋ยวใครที่มีอยู่โอ้ยถ้ามันไม่มีวิตามินสำคัญสูญเสียใยอาหารไปแล้วแล้วจะกินทำไมเดี๋ยวพากันทิ้งนะคะจริงๆเกือบหมดใช้คำนี้แล้วกันเนาะข้าวขาวขนมปังขาวและพาสต้านะคะแล้วก็เนื้อแดงกลุ่มคนที่อยู่ในบูโซนกินน้อยมากหรือแทบไม่กินเลยค่ะเนื้อแดงเพราะว่า
มันจะไปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในโรคหัวใจกับมะเร็งลำไส้ค่ะแล้วก็อาหารบรรจุเป็นซองและอาหารแปรรูปนะคะอันนั้นก็มักจะมีสารกันบูดสารกันเสียน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่สูงและนมวัวผิดพันธุ์นมวัวนะคะโดยเฉพาะนมและชีสที่มีไขมันอิ่มตัวสูงคนที่อายุยืน100ปีเขาไม่กินกันนะคะขนมหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงอันนี้เขาคิดว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันก็เลยไม่กินแต่บางคนจะกินเฉพาะโอกาสพิเศษกินบ้างและเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอนแฮมอันนี้พูดประจำพูดบ่อยแต่ก็ยังกินเนาะเราก็กินซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งนะคะไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะก็สรุปเคล็ดลับสำคัญของคนอายุยืนนะไม่ใช่การงดทุกอย่างนะคะแต่คือการยึดหลักสมดุลแบบกฎเขาเรียกว่า 80-20 เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลักแล้วก็ปล่อยให้ความสุขเล็กๆจากของหวานบ้างหรือว่าอาหารโปรดที่มีที่มีอะไรอ่ะมีสิ่งที่ทำให้สุขภาพแย่ในบางโอกาสก็กินบ้างไม่ใช่แบบไม่ 100% นะไม่ถึงขนาดนั้นนะมีโอกาสอายุยืน100ปีได้เหมือนกันนะคะใครอยากจะอายุยืน100ปียกมือขึ้นจริงไหมเอาถามจริงๆนะถ้าเป็นตัวเองอ่ะไม่เอาไม่อยากอายุยืน100ปีนะคะไม่เอาจริงๆเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะอายุยืน100ปีไปทำไมหรือใครอยากบอกมาหน่อยก็ได้นะคะใต้คอมเมนต์ของไลฟ์สดตอนนี้นะคะใครอยากอายุยืน100ปีเพราะอะไรนะส่วนตัวเองไม่อยากค่ะไม่ชอบแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะอยู่จนถึงอายุกี่ปีใช่มั้ยคะแต่ว่านี่แหละวิธีคิดวิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะช่วยให้หลายๆท่านนะคะมีทั้งอายุยืนสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในระยะยาวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ก็ได้นะคะนำทางว่าจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอวิวัฒน์ก็พูดหลายครั้งเนาะใครก็ตามนะคะจริงๆก็ตายทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครอยู่เป็นหลายร้อยปีนะคะมากที่สุดก็ร้อยเท่าไหร่120ใช่ไหมในโลกที่เจอตอนนี้นะคะแม้กระทั่งคุณหมอยังตายเลยที่คุณหมอวิวัฒน์พูดนะคะแล้วล่าสุดนะวันนี้มีข่าวเศร้ามากเลยนะคะเพิ่งจะอ่านข่าวเมื่อตอนเย็นคุณหมออายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติซัมนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณสืบมีค่ะคุณหมอท่านนี้เสียชีวิตนะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วยจำนวนมากที่เคยรับการรักษาจากคุณหมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณหมออะสั่งเสียก่อนที่ตัวคุณหมอจะจากโลกนี้ไปด้วยนะคะคือยังมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างในเพจประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล101เผยแพร่ข้อความที่เป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของหมอชื่อหมอนุกนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณเนี่ยฝากถึงผู้ป่วยคนไข้และทีมแพทย์ที่เคยทำงานร่วมกันบอกว่าโอ้ยคือข้อความนี้เต็มไปด้วยความห่วงความรักนะคะคุณหมอบอกว่าหมอขอฝากอาจารย์หมอที่โมเปียวแพรและเสริมชาติและทีมเจ้าหน้าที่โรคข้อนั้นแล้วก็วงเล็บชื่อมาด้วยนะมีกุ้งมีเต๋ามีเก๋มีพิมพ์เนี่ยทั้งหมดนี้ที่คุณหมอเอ่ยชื่อนะคงจะแบบเศร้าเสียใจอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากถึงคนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติซัมของโรงพยาบาล101บอกว่าช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ๊ะปลอฝากน้องหมอแจนด้วยที่กำลังจะจบมาพี่นุกขอขอบคุณมากๆขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะแพทย์หญิงพัชรพันธ์พัชรวรรณสืบมีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซัมค่ะนี่คือข้อความคำสั่งเสียสุดท้ายของหมอนุกก่อนจะสิ้นลมโอ้โหที่สะเทือนใจมากคือขอบคุณคนไข้ด้วยนะและญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใยให้กำลังใจหมอผ่านทางสายตาคำพูดและของเยี่ยมค่ะนี่แหละแล้วก็บอกสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้น
โลกสงบนะคะคือดูจากภาพ

เนี่ยแพทย์หญิงท่านนี้น่าจะอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าจากไปด้วยก่อนวัยอันควรนะเศร้ามากนะคะเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรากำลังสูญเสียหมอดีๆไปอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ค่ะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายก็หมอวิวัฒน์ถึงบอกไงว่าหมอก็เสียชีวิตได้นะใครก็เสียชีวิตได้นะคะคือถ้าจะให้เลือกเราก็ไม่ขออยู่ร้อยปีเนาะใครอยากจะอยู่ยังไงบอกมาหน่อยนะคะใครอยากจะอยู่นะคะเออเนี่ยค่ะหลายท่านบอกว่าโอ้ยแค่ตอนนี้ก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วบางท่านก็อายุไม่เท่าไหร่เองมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยวันหนึ่งก็แค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะจริงๆคุณหมอเคยบอกนะถ้าเผื่อว่าหลับสนิทจริงๆอ่ะก็เพียงพอเหมือนกันนะ 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้วนะก็สำคัญคืออย่างีบช่วงกลางวันฝืนไว้หน่อยจะได้นอนในช่วงเวลาปกตินะคะอาการนอนไม่หลับเจอได้บ่อยนะมีถามมาบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็เจอปัญหานี้หรือแม้แต่คนในครอบครัวคนคุ้นเคยนะคะอาการนอนไม่หลับถ้าเป็นติดต่อกันหลายๆวันนี้ต้องพบแพทย์นะคะควรปรึกษาแพทย์ขอคำแนะนำเพราะว่าร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดีพอติดต่อกันนานๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าใครที่แบบยังอยู่ในวัยทำงานตอนเช้าก็ยังขับรถไปทำงานปกติแต่ว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะนี่ร่างพังนะสุขภาพจิตก็ทรุดด้วยนะคะก็แนะนำให้ไปหาหมอค่ะเพื่อจะทราบสาเหตุแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาตรงจุดนะคะขณะที่เรานอนหลับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอไปเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งนอนไม่หลับก็ทำให้กระบวนการซ่อมแซมร่างกายมันหยุดชะงักก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาด้วยนะคะอะไรบ้างก็จะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็อ้วนง่ายนะภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลงระบบย่อยอาหารก็ทำงานผิดปกติระบบขับถ่ายก็ไม่ดีคือรวนไปหมดอ่ะความจำก็แย่นะคะไม่มีสมาธิในการทำงานและถ้าผู้หญิงนี่จะซีเรียสมากเลยค่ะผิวพรรณหมองคล้ำใครที่นอนไม่หลับสังเกตดูค่ะมันไม่มีชีวิตชีวาผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งเลยหมองคล้ำจริงๆสุดท้ายนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะการนอนไม่หลับนอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อจิตใจด้วยทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายค่ะฉุนเฉียวใครที่นอนน้อยอ่ะสังเกตเลยนะคะโอ้ยฉุนเฉียวมากนะหงุดหงิดง่ายหรือบางรายก็ซึมเศร้าไปเลยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะปัจจุบันนี้มีแนวทางในการรักษาภาวะนอนไม่หลับนะคะถ้าสมมุติไม่อยากใช้ยานะคุณหมอบางท่านก็ไม่ใช้ยาก็คือให้ไปปรับตัวเองให้มีสุขอนามัยการนอนที่ดีขึ้นเป็นการรักษาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะวิธีนี้เพราะว่าเป็นพื้นฐานของการรักษาของโรคนี้ในผู้ป่วยคือถ้าทำได้ทุกรายก็จะดีมากนะคะทำให้สุขอนามัยการนอนดีขึ้นก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมแล้วก็นำหลักของการเหนี่ยวนำให้เกิดการอาการง่วงตามธรรมชาติมาใช้เนาะทำง่วงแบบไหนถึงง่วงธรรมชาติก็ออกกำลังกายพอเหมาะในช่วงเย็นนะคะพอมันเหนื่อยมันเพลียนะคะก็เป็นการเพิ่มแรงผลักดันของระบบฮอร์โมนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เข้านอนแล้วก็หลับไปแบบมีความสุขเลยนะคะหลับให้เป็นเวลาด้วยนะแล้วก็ปิดไฟให้มืดสนิทนะคะ เพื่อช่วยให้ระบบในร่างกายได้พักผ่อนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ถ้าอีกวิธีนึงเขาบอกว่าให้ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นเนาะหรือจะเป็นการรักษาด้วยความคิดและพฤติกรรมบำบัดอันนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของการปรับพฤติกรรมและควบคุมอารมณ์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะบางคนควบคุมยาก

ยากมากนะอารมณ์อะรู้ตัวอีกทีนึงแล้วเนี่ยมันมีใจคนอื่นไปแล้วนะมีปัญหามากในการควบคุมอารมณ์ถ้าไม่ได้นอนเนี่ยสังเกตดูนะคะการรักษาวิธีการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหานะที่เกิดร่วมกับโรคทางอารมณ์แล้วก็กลุ่มโรควิตกกังวลนะคะแล้วก็รวมถึงการจำกัดชั่วโมงในการนอนนะใครที่มีอาการรุนแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยนะคุณหมอจะรักษาด้วยการปรับสุขอนามัยการนอนและการรักษาด้วยการไม่ใช้ยานะแล้วก็ร่วมกับวิธีอื่นๆนะคะหรือบางคนถ้าไม่ไหวก็อาจจะมีการใช้ยาบ้างนะคะสำหรับในส่วนของคนที่นอนไม่หลับนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือว่าเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนะจัดห้องนอนให้เงียบที่สุดอุณหภูมิก็ต้องเหมาะสมแล้วก็ให้มีแสงสว่างรบกวนน้อยที่สุดนะคะไม่ควรใช้ห้องนอนสำหรับการดูโทรทัศน์เล่นเกมถือมือถือถือ iPad คามืออยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะเป็นกันแบบนี้ค่ะก็เอา iPad มือถือเป็นหมอนอ่ะก็หนุนหลับกันไปนะแล้วก็เข้านอนและตื่นในตอนเวลาเดียวกันเป็นประจำทุกวันนะคะถึงแม้ว่าบางทีออกไปข้างนอกไปงานไปธุระกลับมาดึกอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องตื่นเวลาเดิมนะคะถ้าไม่สามารถหลับได้ภายใน15ถึง20นาทีอย่าพยายามฝืนนอนต่อนะลุกขึ้นก่อนเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆสักพักหนึ่งจนเกิดความรู้สึกง่วงนอนใหม่แล้วค่อยกลับไปนอนค่ะอย่าลืมนะคนแก่ทั้งหลายลดการงีบในช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ควรใช้สารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นในการตื่นตัวนะคะในช่วงเย็นนะไม่ควรกินพวกคาเฟอีนแล้วเนาะบางคนเนี่ยยังดื่มอยู่เลยเมื่อเย็นหลังอาหารเย็นก็ดื่มกาแฟบ้างแอลกอฮอล์เลยพวกนี้นะคะก็บอกว่างดได้ก็น่าจะดีนะคะแล้วก็อาหารมื้อใหญ่ในช่วงใกล้เวลานอนก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะแล้วก็งดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวนะคะเช่นหนูบางคนชอบมากเลยดูหนังสยองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะถ้ามันยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาด้วยยาแล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่แพร่หลายแหละนะคะยาเหล่านี้ที่เรียกกันว่ายานอนหลับแต่จริงๆแล้วยานอนหลับไม่ได้หมายถึงยาชนิดใดชนิดหนึ่งนะแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของยาหลากหลายชนิดที่มีผลโดยตรงหรือว่ามีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการง่วงและทำให้นอนหลับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นยานอนหลับมีหลายชนิดมันมีกลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปเที่ยวจะไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบเมาขึ้นเมาเรือเมาทะเลก็กินยาแก้เมาเรือไปไอ้ตัวนั้นก็เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งนะกินปุ๊บก็หลับเหมือนกันนะคะก็ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองก็คือกลุ่มยาที่ชื่อว่าเบนโซไดอะซิปีนนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์เพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งที่เรียกว่ากาบ้าในสมองพอสารนี้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดอาการนอนหลับไปเลยหลับตรงเลยค่ะแล้วก็ช่วยมีฤทธิ์ผ่อนคลายคือคลายความกังวลได้แล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะแต่ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเยอะอยู่นะคะมันออกฤทธิ์ยาวนานกว่าการนอนหลับปกติของคนเราเพราะฉะนั้นใครที่กินยาประเภทนี้ก็รู้สึกง่วงจะสลึมสลือในตอนเช้าดูไม่สดชื่นอะประมาณนี้นะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงจะเกิดอาการติดด้วยนะคะสุดท้ายเราต้องกินตลอดไม่งั้นไม่นอนอย่างนี้ค่ะถ้าใครขาดก็จะมือสั่นใจสั่นและซึมเศร้านะคะบางคนเนาะอันนี้ก็น่าจะไม่มีหายแหละในร้านขายยานะคะก็ปัจจุบันนี้มันมีอีกประเภทนึงเนาะมีการนำไอตัวเมลาโทนินตัวนี้เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยนะก็เห็นบอกว่าได้ผลดีอยู่ในภาวะที่เกิดจากการเหมือนกับไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าเดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาหรือที่รู้จักกันในนามว่าเจ็ตแล็กนั่นแหละในรายที่ต้องเดินทางแล้วแบบมันไม่เหมือนเดิมอันนี้เขาเอาตัวนี้มารักษามาได้นะคะหรือคนที่ทำงานเป็นกะเดี๋ยวเดือนนี้นอนเวลานี้เดือนหน้านอนอีกเวลานึงเลยประมาณนี้ค่ะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการใช้ยานอนหลับควรจะเลือกใช้เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะและควร

เริ่มจากขนาดยาที่ต่ำที่สุดใช้ยาให้น้อยครั้งที่สุดและไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยานะคะสรุปปัญหาสุขภาพของคนที่นอนไม่หลับ

0: เป็นต้องได้รับข้อมูลประวัติการนอนหลับที่ละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะคะเขาถึงซักกันแบบเยอะมากนะสำหรับใครที่ไปรักษาโรคนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนะคะดูแลตัวเองก่อนนะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนนะคะแล้วค่อยรักษาด้วยการใช้ยาหรือจะใช้เฉพาะคนที่มีอาการเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยเท่านั้นนะคะใครที่ถามมาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะคุณพี่ยุทธนาบอกไปหาหมอมาหมอให้ยาหยดตาและน้ำตาเทียมอ๋อที่ตื่นมาตอนเช้าต่างตาบวมใช่ไหมคะแล้วก็มีขี้ตามากก็ลองใช้ไปก่อนค่ะพี่เนาะใช้ไปถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนหมอก็ได้นะคะไปหาหมอใหม่นี่แสดงว่าก็ไปหาหมอตามาแล้วใช่ไหมจับจุกแพทย์ใช่ไหมคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะคะพี่อ้อยพี่ยุทธนาพี่ติ๋มนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตพอดใหม่ยำยำฮอตพอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเพิ่มหอมหอมหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: ับมาชั่วโมงที่2ใช่ชั่วโมงที่2นะช่วงที่2นะคะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569สวัสดีพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กกฉมนจากมหาสารคามพี่สุภาพนะคะขอเพลงเสียน้อยกอยใจมาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะไตรรัตน์นามสกุลอะไรคะเดือนจักรนะคะพี่มานพพี่กระโปโลพี่หนูวันนะคะแสดเรียบร้อยพี่เดือนเพ็ญค่ะพี่จุ๊บแจงพี่ประสิทธิ์นะคะขอฟังเพลงข้าไม่มีหายของสอนเพชรนะคะขอเป็นพรุ่งนี้เช้าได้ไหมพี่เนาะช่วงสัก6 โมงนะพี่นะถ้าไม่ลืมพี่ประสิทธิ์เข็มโคกรวดนะคะพี่เมตตาเทพประชูสวัสดีนะคะพี่วันนี้สวัสดีค่ะพี่เกียงไกลแล้วก็ทักทายพี่วาสนาจากสระแก้วพี่มานิดทองดีด้วยนะคะชื่อดาด้าดีที่สุดพี่อ้อยค่ะแล้วก็พี่ติ๋มพี่วรรณภาจินสำราญสวัสดียายออสสามย่านนะคะพี่ชลีเกษตรแล้วก็ใครอีกนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะก็เป็นค่ำคืนที่หลายคนรอจริงๆไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเนาะต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการช่วง3 ทุ่มครึ่งที่กทมนะคะบอกว่าจะแถลงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็รับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสก.เหรอคะมีคนถามสก.ก็จะแถลงพร้อมกันเลย3 ทุ่มครึ่งนะคะอดีตนักจัดรายการของชื่อลูกทุ่งมหานครน้องน็อปนะคะเนติภูมิน่าจะชนะนะน้องน็อปสก.ใครติดตามอยู่คิดว่าน่าคะแนนเสียงน่าจะมาอันดับหนึ่งเนาะสำหรับน้องน็อปเนติภูมินะคะลงที่เดิมใช่ไหมคิดว่านะคะน่าจะชนะเนาะสำหรับในส่วนของน้องน็อปทำงานมาตลอด4 ปีสบายดีแม่นอมตามสั่งเหรอคะเป็นร้านอาหารใช่ไหมขายของใช่ไหมหลายท่านก็อาจจะรีบนอนพักผ่อนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพจะได้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเยออสกำลังชมดูอยู่ที่ระยองนะคะพูดถึงเรื่องของการนอนสักนิดนึงนะคะนี้เผอิญว่ามันมีคุณหมอจีนท่านหนึ่งเปิดเผยผ่าน Facebook กรณีผู้ป่วยรายหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศนะเปิดแอร์นอนนั่นแหละแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าได้ยินไม่ชัดซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหูหนวกเฉียบพลันอ้าวมันคืออะไรแท้จริงแล้วบอกไม่ได้เกิดจากแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศโดยตรงนะคะแต่เกิดจากผลกระทบของความต่างของอุณหภูมิและระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายซึ่งหมอจีนท่านนี้นายแพทย์หวังเหยาเนี่ยอธิบายว่าการที่คนอยู่ในสภาพอากาศเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้หูเย็นแล้วเกิดอาการหูอื้อหรือว่าหูเนี่ยมีเสียงดังได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำทำให้หลอดเลือดหดตัวแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะไม่ทำให้หูหนวกโดยตรงแต่มันสามารถส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดบริเวณหูทำให้การทำงานของหูเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะคือหมายความว่าถ้าภายนอกห้องเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่า30 องศาแล้วคนเราเข้าไปอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เอาไว้เพียง20 องศาความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรุนแรงก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้ค่ะนี่คือหมอเขาอธิบายแบบนี้นะว่าทำไมตื่นเช้าขึ้นมานะหูดับนะตื่นมาแล้วหูไม่ได้ยินเลยประมาณนี้นะคะในการนอนเนี่ยหมอเขาเลยแนะนำว่าให้ตั้งอุณหภูมิของแอร์เอาไว้สักประมาณอันนี้ที่จีนนะคนไทยไม่ค่อยนิยม27 องศาค่ะที่จีนเขาแนะนำตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่27 องศาแล้วก็ควรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศสักครู่หนึ่งก่อนเพื่อให้ร่างกายและหูเนี่ยค่อยๆปรับตัวแล้วก็ลดโอกาสเกิดความไม่สบายได้ค่ะก็อย่างเงี้ยอากาศมันแปรปรวนมากนะเห็นเพื่อนที่อยู่ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อนมากอากาศช่วงกลางวันนี่คือ30 องศาเหมือนกันน่ะนี่คืออังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้ร้อนนะอย่าคิดว่าอุ๊ยอยู่เมืองนอกยุโรป อากาศเย็นหิมะตกสบายสบายไม่ค่ะช่วงนี้เขาร้อนกันมากเลยนะคะเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเขาบอกร้อนจริงๆนะช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าพอช่วงกลางคืนก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่มีแอร์เขามีแต่เครื่องทำความร้อนอ่ะเออเขาไม่มีแอร์เขาก็ต้องอดทนนะอย่างนั่งรถเมย์ที่อังกฤษก็เหมือนกันนะคะช่วงอากาศร้อนอย่างเงี้ยหรือไม่มีแอร์รถเมย์เขาไม่มีเครื่องปรับอากาศอ่ะร้อนเหมือนกันก็ต้องขึ้นไปนั่งบนชั้น2ที่แบบนั่งข้างบนเลยรับลมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อากาศมันเริ่มร้อนมากเพราะฉะนั้นหมอเขาแนะนำเรื่องของการเปิดแอร์ตอนนอนนะคะว่าไม่ควรให้ลมจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป่าศีรษะหรือใบหูโดยตรงเพราะว่าไอ้ลมเย็นที่มันกระทบเฉพาะจุดเนี่ยอาจทำให้หลอดเลือดเกิดการหดเกร็งได้แล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของหูชั้นในอีกทั้งควรจะลุกเดินหรือว่าออกจากห้องแอร์เป็นระยะเพื่อร่างกายและหูได้พักจากสภาพแวดล้อมที่มันเย็นจัดนั่นเองเออแล้วทำไมต้องเปิดเย็นจัดด้วยถ้างั้นเนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางบ้านเนี่ยสมมติว่าต้องเปิดเย็นจัดมากเลยนะต้อง18องศาแล้วก็ใช้ผ้านวมผ้าห่มเนี่ยสองผืนห่มเข้าไปเขาบอกเขาจะนอนหลับสบายมากก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่เปิดแอร์สักประมาณ24หรือ25แล้วก็ห่มผ้าผืนเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้เนี่ยเขานอนไม่หลับก็ต้องงงต่อไปเนาะทีนี้มาถึงเรื่องหูต่อภาวะหูหนวกเสียบพลันที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสด้วยนะคะหรือความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดหมายความว่าถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอแล้วก็ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศที่มันปิดทึบเป็นเวลานานก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่ไวรัสจะเข้าไปทำลายหูชั้นในได้ค่ะอันนี้ก็ฝากบอกไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคือถ้าใครมีอาการได้ยินเสียงเหมือนกับมันมีน้ำกั้นอยู่ในหูอะหรือว่ามีเสียงดังในหูนะหูอื้ออย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญไม่ควรมองข้ามนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องแบบกังวลจนไม่กล้าเปิดแอร์นะคะแต่ถ้าเกิดอาการสูญเสียการได้ยินไม่ชัดแบบเฉียบพลันก็รีบไปหาหมอคอจมูกได้ทันทีเนื่องจากว่าภาวะหูหนวกเฉียบพลันมันมีช่วงเวลาทองในการรักษาอยู่แล้วถ้ายิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสในการฟื้นการได้ยินก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ควรปล่อยไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นเปิดแอร์นอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหูดับเลยก็มันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะสูญเสียการได้ยินแบบถาวรก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้เล็กเนาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในประมาณนี้นะคะหลายๆอาการนะคะบางทีเราต้องเอ๊ะมันนะก็ไม่ควรมองข้ามนะคะถ้าพบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะทุกๆอาการต้องรีบพบแพทย์นะคะต้องรีบพบแพทย์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีอาการมากมายอะไรแต่ว่าถ้าเราเอ๊ะแล้วเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมานะคะก็มาปรึกษากันได้แบบฟรีๆกลางอากาศกันเลยนะคะโทรมาฝากคำถามไว้กับน้องแป้งหลังไมค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าคุณหมอมาแน่นอนนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจานะคะตอนนี้เราได้เวลาพักกันแล้วนะคะไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอนพพรเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 รายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,101 คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7% เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6% เขตราชบูรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงรับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์ 45,119 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65% เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,23 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2%ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นายชาชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 267,225 คะแนนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 163,701 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัชชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำแข่งกับเมืองทั่วโลกได้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัชชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทม.ให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่นก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระ ขัดกับจริตที่นายชัดชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัดชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: นี่ไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 21:12นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสวัสดีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเนาะสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วง 21:30 นี่แหละค่ะทางปลัดกรุงเทพมหานครจะแถลงภาพรวมสถานการณ์เรื่องของการนับคะแนนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็น่าจะแถลงแบบไม่เป็นทางการเนาะ 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะคะนับคะแนนไปก็น่าจะจบแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้คะแนนไปล้านกว่าที่2ก็ 200,000 กว่านะคะแต่ก็ถือว่าคือฮาเนาะอันดับ2คุณดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลนะคะที่ฮือฮาก็คือเขาบอกว่าโอ้สามารถชนะคุณมัลลิกานี่คือเป็นผู้สมัครอิสระเนาะก็สามารถเอาชนะผู้สมัครที่มีสังกัดยังไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพรรคประชาชนก็ตามนะคะก็เดี๋ยวรอฟังแถลงด้วยกันเนาะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เอาจริงๆนะทั่วโลกก็ต้องจับตานะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองใหญ่นะมีประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎรก็หลายล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกรวมก็เป็น10ล้านเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากนะคะคนเยอะนะก็ฉะนั้นการบริหารจัดการอะไรก็อาจจะมีเรื่องราวดราม่าอยู่เนืองๆ เนาะอันดับแรกเลยเชื่อเถอะรถติดฝนตกประมาณเนี้ย 2-3 เรื่องนะคะที่ผู้ว่าจะต้องจัดการนะคะพี่หมอไม่ได้เลือกเนาะเพราะพี่หมออยู่นนทบุรีนะคะดร.นพพรบุญรงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้องแป้งหลังไม้ก็วันนี้ก็ที่ไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าทะเบียนบ้านพี่อยู่หลักไทยอยู่รามินทรา
0: เป็นคนกรุงเทพเหรอเนี่ยเราก็อยู่ใน
1: กรุงเทพกรุงเทพ
0: กรุงเทพกรุงเทพโอ้ก็ได้ตั้งมานะคะโอ้
1: ก็ไปถึงก็ปรากฏว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับหน่วยเลือกตั้งมันจะอยู่หน้าที่คลินิกพี่เลยที่กม
0: สองแล้วปีนี้มันเลื่อนเหรอคะปีนี้มันหายไปไหนคะ
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้
1: เลื่อนก็ย้ายไปอยู่ในถนนลาดประเขาข้างในนะกลับไปไม่ต้องไม่ไกลนะก
0: ็
1: สะดวกสบายที่จอดรถก็โอเคครับ
0: ค่ะคือการเลือกตั้งสมัยนี้มันดีตรงที่ว่าเขาเลื่อนจากเมื่อก่อนนี่ปิดบ่ายสามเนาะเดี๋ยวนี้ตั้ง5 โมงเย็นนะพี่หมอนะสบาย
1: ครับใช่ใช
0: ่อย่างเงี้ยเลือกตั้งกันยาวเลยนะคะทั้งหลอดทั้งวันเลยจะไปธุระป่าปังที่ไหนนี่รับรองเลยจบนะสบายมากไม่ต้องรีบเพราะเขาจะปิดหีบอย่างนี้นะคะ
1: จะว่าไปก็จะว่าไม่รีบก็ไม่ได้นะน้องเสือไล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถจะติดนะครับแล้วก็ฝนตกอย่างหนัก
0: โอ้
1: พอดีพี่หลังจากพี่ไปเลือกตั้งลงคะแนนเรียบร้อยที่เข้าไปประชุมนู่นแถวฝั่งทนนะนะแต่เวรใหญ่แล้วที่ก็ขึ้นทางด่วนปรากฏว่าตกหนักนะครับ
0: เจอฝน
1: ออกไปประชุมนะประชุมเกี่ยวเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องก็ธุรกิจนะเรื่องการตลาดเรื่องสมุนไพรเรื่องงานเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับในยุคปัจจุบันนะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประชุมอีกที่หนึ่งก็ไปกับคณะเภสัชที่รู้จักก็เขาก็เชิญไปคุยกันเรื่องต่อเนื่องอะไรขากลับพี่เพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงห้องทำงานนะพี่นั่งฟังน้องวิทย์น้องศิวไลนั่งฟังวิทยุ
0: นี่คือขนาดนี่คือขนาดวันอาทิตย์เหรอคะ
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นะคะเนี่ยโอ้โหประชุมตั้งหลายที
1: ่ครับแล้วก็ติดมากๆติดจนแบบโอ้ประเทศไทยเรานี้นะขนาด
0: ติดไม่เลือกวันเลยนะฮะ
1: ไม่เลือกวันครับแล้วฝนตกก็ตกหนักด้วยนะ
0: ด้วยก็นี่แหละที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าเนาะเรื่องฝนตกรถติดนี่แหละกรุงเทพอ่ะมันไม่มีกี่เรื่องหรอก เรื่องเศรษฐกิจปากท้องไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมีอาชีพนะถึงจะอยู่กรุงเทพถ้าไม่งั้นก็ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกกันหมดละแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละเนาะฝนตกรถติดนะ
1: พี่ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เคยเจอท่านก็เป็นคนที่พูดง่ายว่าเป็นคนสาธารณะท่านหนึ่งนะท่านก็ไปไม่ว่าจะงานบุญงานอะไรที่วัดนายรองท่านก็ไปบ่อยนะครับพี่ก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปกับท่านก็ไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพระภิกษุสามเณรอะไรเงี้ยนะเนื่องจากทางวัดนายรองก็มีโครงการบ่อยๆแล้วก็เชิญท่านไปรู้สึกหลายครั้งเหมือนกันก็โอเคนะพี่ก็ว่าก็ที่คนที่เลือกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าท่านก็อย่างน้อยๆก็มีผลงานที่ปรากฏนะครับอย่างน้อยก็เราก็ไม่รู้นะก็คนอื่นๆท่านอื่นๆก็ที่สองที่สามนี่ก็ถือว่ามีคนสนใจเหมือนกันนะได้มองเห็นได้สนับสนุนในบทบาทที่ตอนที่เขาจะเลือกตั้งนะที่หาเสียงที่แสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆนะฮะก็ก็ดีนะพี่ก็ว่าณปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นใครท่านมาริกาบุญมีตระกูลนะครับแล้วก็ดร.อะไรของประชาชนดร.โจ

0: แล้วก็ของท่านโจนั่นก็โจใช่ไหมที่ของ
1: ขอนั่นก็ดร.โจที่เป็นลูกชายอาจารย์พานุวัฒน์ค่ะ
0: ไม่ไอ้อีกคนหนึ่งก็ประชาธิปัตย์ท่าน
1: คุณอนุชา
0: ประชาธิปัตย์อนุชาประชาธิ
1: ปัตย์อนุชาเป็น
0: ครับ
1: เป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากฤษดา
0: ใช
1: ่ค่ะก็จริงๆความเป็นลูกเขยของผู้ว่าเนาะก็น่าจะรู้งานพอสมควรเนาะแต่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้
0: ก็ถือว่าเป็นคนดีคือที่เห็นนะมีหลายท่านนะที่พี่ไปเดินดูก็ผู้แต่ละคนที่ลงรับสมัครนะลงสมัครเพื่อตั้งผู้ว่าครั้งนี้ก็มีล้วนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเข้าไปก็อาจจะทำหน้าที่กันได้ทุกคนทุกท่านนะก็แสดงความดีใจกับท่านเราแจ้งความดีดีกับท่านอ่ะท่าน
1: คะแนนก็ทะลุล้านไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็ความหวังของคนกรุงเทพนะครับหรือแม้แต่พี่อยู่ปริมณฑลนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดนนท์นี่ก็คือมันเหมือนกับจังหวัดนนท์จังหวัดปทุมใช่ไหมสมุทรปราการพวกนี้ก็เป็นปริมณฑลนะครับหรือเป็นเมืองรองที่มันเชื่อมโยงกันเกือบทุกมิตินะครับไม่ว่าด้านจราจรหรือจะเวลามีน้ำรอระบายน้ำท่วมอะไรเงี้ยอย่างแต่วันที่ก็จังหวัดนนท์แถวปากเกร็ดนะครับที่เมืองทองนี่ก็ถือว่าจังหวัดนนท์เมืองทองธานีนะก็เวลามีน้ำท่วมนะแล้วก็มันก็ต้องระบายไปสู่คลองประปาครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านหลังบ้านพี่ก็ไปออกนู่นไปออกปักเกร็ดไปนู่นไปนะก็ปริมณฑลอย่างเงี้ยนะมันก็ที่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่มันวิ่งไปวิ่งมากันอ่ะเชื่อมโยงกันหมดนี่นักปีฟังน้องศิวไลบอกว่าจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหมคนก็เรียกคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นหรือไม่ได้อาไม่มีอะไรอ่ะ
1: เข้ามาทำงานเป็นประชากรแข็ง
0: นี่โอ้โห
1: ค่ะ
0: ไปปลาประชากรแข็งเยอะมากนะครับ
1: สามสี่ล้านนะพี่หมอร่วม
0: น่าจะเกินนะพี่วันนะเพราะว่าคนยิ่งต่างด้าวอีกอะไรเยอะไปหมด
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเยอะจริง
0: ก็ท่านเมื่อกี้พี่ฟังฟังก็ท่านจะทราบว่าท่านก็ต้องงานหนักขึ้นอีกหลายเท่าก็เมื่อคนไว้วางใจเนาะก็หวังไว้ว่าความต่อเนื่องที่ท่านได้ดำเนินการแล้วเนี่ยนะละปัญหาต่างๆที่จะต้องให้มันแก้ไขต่อไปที่ไม่อยากจะหวังว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมรถติดอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปเนื่องจากว่าถ้าเราก็ต้องยอมรับตรงๆเอาว่ามันจำกัดใช่ไหมก็เราไปมองเห็นได้ว่าโอ้ยเข้าไปมองเนี่ยมันไม่รู้จะไปแก้จุดไหนแก้จุดนู้นมาตรงนี้ก็เห็นตรงไหนก็ต้องแก้ทั้งหมด
1: ต้องแก้ทุกที
0: ่เรื่องผังเมืองพี่ว่ามันมองยากนะครับเรื่องที่จะไปแก้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยที่พี่ไปเมืองจีนพี่โอ้มาถามว่าทำไมก็ทำได้หมดเลยที่ทำได้ทำถนนหนทางเวนคืนหรือถนนที่แบบกว้างขวางสวนสาธารณะต้นไม้ร่มรื่นใช่ไหมครับจัดเป็นระเบียบสายพงสายไฟมันจะอยู่ใต้ดินไม่มีเห็นให้เห็นในสักเส้นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วทางเท้าทางรถยนต์รถจักรยานก็ไปวิ่งกันคนละเรื่องแล้วก็ไม่มาปนกันนั่นก็ถ้าเรามองไปเรื่องของหลักการใช่ไหมครับของ

0: หลักของบริหารประเทศนะครับหรือว่ากฎหมายของประเทศเขาอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการที่จะไปทำอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับส่วนของรัฐนะรัฐสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจว่าใครให้ไม่ให้ ไม่ต้องรอคุณจะเวนคืนเนี่ยหมายบ้านเราที่มันโอ้โหมันหลายปีไปจะตกลงกันได้อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับในการที่จะขยายผังเมืองจะทำอะไรแต่ละจุดนี่ไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่าย
1: จริง
0: ครับนะ
1: ฮะก็งานหนักเนี่ยเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะงานหนักต่อไปเนาะสำหรับเมืองใหญ่ใช่ไหมคะในการบริหารจัดการเนาะก็ให้กำลังใจทุกคนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็เห็นหลายคนก็ไปที่คุณมัลลิกาสักนิดนึงนะว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวใช่ไหมที่สมัครรอบนี้นะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: หลายคนก็เลยบอกว่าโอ้นี่ไม่ธรรมดาเอาสมมตินะสมมติว่าคนกรุงเทพบอกก็4 ปีพอละคนชัดชาติทำงานมา4 ปีละให้ไปคือบางคนถึงขนาดบอกว่าคนชัดชาติเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าโอ้มิฉะนั้นนะถ้าคุณชัดชาติไม่ลงนะคุณมลิกาจะได้เป็นผู้ว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นดราม่ากันอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้จะได้เป็นผู้ว่านะเนี่ยก็ใช่สิแต่ว่าเผอิญว่าคะแนนมันไม่ได้ไงคะเพราะคุณชัดชาติก็นำโด่งไปแล้วนะคะล้านกว่าคะแนนแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: พอในต่างจังหวัดที่นี่นะรู้สึกจะวันนี้ที่ไหนพัทยาด้วยใช่ไหม
1: อ๋อถ้าที่พัทยาก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเดิมมั้งคะพี่หมออืมคนเดิมเหมือนกันนะคะเป็นก็ตามมันที่กรุงเทพมากกว่าค่ะมีเรื่องจะคุยกับพี่หมอเรื่องนึงพูดถึงผู้หญิงนะคะแต่เนื่องมาจากว่าสื่อของทางทั้งสหรัฐและอังกฤษนะคะสำนักข่าวเอเจนซี่ค่ะเขาติดตามความคืบหน้าคดีสะเทือนวงการทูตที่นักการทูตสหรัฐวัย43 ปีไปเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยนะคะมีภรรยาเป็นคนไทย
0: ก็แปลว่าเป็นใครนะครับนักเรียน
1: เป็นนักการทูตของสหรัฐค่ะพี่หมอไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่ย่างกุ้งเมื่
0: อ
1: เด
0: ือ
1: นพฤษภาคมใช่แล้วปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจอ่ะเขาจับอดีตภรรยาคนไทยนะคะได้แล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยที่ย่างกุ้งเนี่ยเป็นโรงแรมที่พักยอดฮิตยอดนิยมของนักการทูตเพราะว่าตั้งอยู่ห่างจากสถานทูตอังกฤษสถานทูตสหรัฐประจำพม่าเนี่ยเพียงแค่1 ไมล์เท่านั้นก็เลยเจ้าหน้าที่ไปจับกุมอดีตภรรยาคนไทยของอดีตของนักการทูตคนนี้ในข้อหาฆาตกรรมซึ่งสื่อสหรัฐบอกว่าถ้าศาลประเทศพม่าตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยผู้หญิงไทยคนนี้จะต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า10 ปีหรืออาจจะถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะคนนี้ก็เป็นนักการทูตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยปฏิบัติในหลายประเทศมาก่อนย้ายมาประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งค่ะแล้วก็มาโดนอดีตภรรยาซึ่งเป็นคนไทยฆ่าเสียชีวิตค่ะพี่หม
0: อ
1: เนี่ยค่ะเขาบอกว่าด้วยการเดี๋ยวนะด้วยการใช้มีดแทงศีรษะและลำคอนะคะ
0: ถึงยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมอันน
1: ี้43เท่านั้นเอง
0: โอ้กลับ
1: นะคะนักการทูตคนนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเขาใช้คำว่าอดีตภรรยาชาวไทยก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะหย่ากันแล้วแต่ว่าสื่อของอังกฤษก็รายงานคึกคมเลยว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการหย่าร้างกันเมื่อไหร่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสมรสกันเมื่อปี2561ค่ะ ทีนี้ณขณะนี้แน่นอนถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศเนาะก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือกับหญิงไทยผู้ต้องหาคนนี้เข้าใจว่าณขณะนี้ก็คือยังถูกจำคุกอยู่ที่พม่าค่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับเราจะสะท้อนอะไรยังไงดีไหมหรือไง
1: ก็สะท้อนถึงว่าอะไรก็ตามแล้วคือคำว่าคู่ผัวเมียเนี่ยเนาะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: จะเป็นชาติไหนคือประเทศไหนก็ทะเลาะกันเหรอคือสะท้อนว่าทำไมคนเราถึงขนาดทะเลาะกันขนาดฆ่ากันตายได้ภายในไม่กี่อย่างเนี้ยล่าสุดแล้วกันที่มีชาวออสเตรเลียฆ่าเด็กไทยเด็กสาวอายุ17ที่ตายเมื่อวานอ่ะที่พัทยานะอีกคนนึง
0: ครับครับ
1: อืมเนี้ยทำไมช่วงเวลาแป๊บเดียวทำไมคนถึงขนาดฆ่ากันตายได้นะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: เออ
0: แหมวิเคราะห์นี่เนาะ
1: ก็คู่หลังเนี่ยที่เป็นออสเตรเลียเนี่ยอายุเยอะกับเด็กไทย17ปีเนี่ยคู่นี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเจอเอาใกล้ๆโรงแรมแล้วก็พอเจอปุ๊บก็ชักชวนขึ้นห้องตกลงราคากัน1,000 บาทแล้วก็พอไปถึงเนี่ยอันนี้เจ้าตัวเขาสารภาพรับสารภาพว่าที่เขาฆ่าเพราะว่าฝ่ายหญิงอายุ17เนี่ยอ้างว่ามีประจำเดือนแล้วไม่ยอมมีอะไรด้วยผู้ชายก็เลยขอเงินคืนครึ่งนึงปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้เผลอมือบีบคอตายค่ะพี่หม
0: อ
1: ทั้งมือเขาเรียกว่าทั้งมือเนาะ
0: เนี่ย
1: มันอะไรทำไมฆ่ากันง่ายขนาดนี้หรอ
0: มันอย่างนี้ครับเราจะไปพูดถึงเราก็จริงๆแล้วนะมันข้อเราก็ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรใช่ไหมครับเอาอันแรกก่อนนะครับอย่างกับท่านพูดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ท่านพูดกับหญิงไทยเนี่ยแน่นอนครับต้องมีการก็อาจจะต้องมีการขัดแย้งหรือมีอะไรที่มันมีด้านด้านจิตใจด้านอารมณ์อะไรต่างหลายอย่างอ่ะทั้งมันเป็นเหตุจูงใจกับการฆ่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องที่จริงอ่ะนะเราจะพูดไปก็ลำบากใจเพราะว่าแล้วคดีเกิดเนี่ยนั่นคืออะไรคือส่วนใหญ่แล้วในแต่ละประเทศอันนั้นไม่อย่างเอากฎหมายพม่าเขาก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาเองก็ต้องสืบค้นนะว่าถ้าจับได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องค้นหาสาเหตุว่ามีแค่กระแค้นเครียดแค้นอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องมาฆ่าแรงจูงใจอะไรที่ทำไงถึงกับต้องฆ่าใช่ไหมครับอันนี้ตัวนี้มันเป็นข้อสรุปมันจะได้แต่ว่าถ้าเราดมเราไปนี่มันยากนะยากกันว่าทำไมทำไมขนาดนี้มันถึงฆ่ากันนะแล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งมันทูตไม่ใช่ตำแหน่งน้อยๆนะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่แบบสำคัญแล้วก็มีความสามารถมันต้องสูงนะครับที่จะส่งออกมาเป็นอยู่มาทำสถานทูตในประเทศต่างๆพวกนี้นะ
1: คร
0: ับ มันก็บอกแล้วจริงๆแล้วเราพูดพวกนี้มันระวังมากนะครับรายการที่เรายังไม่ชัดเจนนะก็เราต้องรอฟังแล้วว่าก็สรุปกับตำรวจนะครับที่เขาสอบค้นคดีมาแล้วนี่ว่าด้วยเหตุอะไรนะครับว่าจะต้องมาฆ่านี้เป็นอย่างไรนะครับมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงอะไรมันมีเยอะมันมีหลายสาเหตุนะเนาะขนาดต้องฆ่าขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วแหละนะฮะแต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจจริงๆนะครับก็กับคนที่ถูกฆ่าบางครั้งเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเวลาอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะสามีภรรยาการฆ่ากันเนี่ยแต่นี่ก็บอกเป็นอดีตนี่นะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันพวกเนี้ยมันเรื่องของ หลายเรื่องนะจ๊ะเราถ้าพูดเนี่ยมันเดี๋ยวมันไปกระเทือนอะไรอะไรมันเป็นคดีที่ที่เขาเรียกว่าเราอย่าไปคาดเดาเดาอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเดาแต่ของคนไอ้ผู้ชายนี้นะออสเตรเลียนี่อันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันว่าที่มันตำรวจไทยเราก็ต้องสืบอยู่เหมือนกันว่าอะไรทำไมถึงขนาดต้องฆ่านะถึงฆ่าบีบคอรัดคอดีว่าเขารู้สึกเขากำลังจะหนีออกนอกประเทศในวงเวลาที่ก็บอกว่าทำไมถ้าไปช้าไปจับช้ากว่า 4-5 นาทีก็จะขึ้นเครื่องใช่ไหมเห็นพี่ก็อ้างฟัง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะใกล้แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาฆ่าเลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะเก็บร่างเอาไว้อีกวันหนึ่งนะกว่าจะเอาใส่กระเป๋าออกมาทิ้งอ่ะค่ะเป็นความใจเย็นของผู้ชายคนนี
0: ้แต่ว่าอันนี้เรื่องของฆาตกรรมแบบนี้นึกสลายถ้าเกิดเราเห็นแล้วมันจะมีเรื่องของการล่วงละเมิดใช่ไหมครับมัน
1: เข้าไปเกี่ยวข้องใช่เพราะว่าเด็กอายุ17
0: ใช่ไหมครับอันนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องติดกับทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าบีบคอเนี่ยก็ไม่กล้าเดาอีกแหละว่าบางทีมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นอารมณ์มันเป็น
1: มันเป็นอะไร
0: วิปริตก็เรียกอะไรเงี้ยนะมันมีเยอะเลยนะสุไลนะ
1: ฮะ
0: ก็ต้องดูก่อนว่าทำไมเขาถึงขนาดเราก็เคยได้ยินบ่อยนะปกซาดิสปกมาโซคิสพวกอะไรนี่เกี่ยวกับความผิดปกติในด้านเพศใช่ไหมครับฉะนั้นคนพวกนี้เวลาเราพบเห็นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้คือหน้าตาเขาหล่อเหลานะครับมันอัตยาใสพูดจาดีบุคลิกภาพอะไรดีทุกอย่างแต่ในด้านความผิดปกติความวิปริตของเขานี่มันซ่อนอยู่ในใจนะครับแล้วก็พวกนี้บางทีเวลามันเกิดเนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่างมันเกิดโดยเฉพาะมันมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์เพศนะครับแล้วก็อะไรที่มันไปกัดฟังเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีหลายอย่างนะบางคนชอบทรมานชอบมันมีความสุขนะถ้าเกิดว่าทำให้เขาเจ็บทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันสารพัดอ่ะนะเราไม่ต้องเดาเดี๋ยวเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องนะกับญาติที่ต้องสูญเสียน้องอายุยังไม่มากเลยนะเท่าไหร่นะ
1: ใช่ค่ะ17ค่ะพี่หมอ
0: โอ้มีไงอันนี้ก
1: ็17
0: ไม่รู้ว่าบางทีนะเราก็เห็นครับบางทีเราเห็นว่าบางทีนะติดยาเสพอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มันอาจจะมีสาเหตุได้เหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะการไปก็เร็วไม่รู้นะเราก็บ้านเราหนุ่มตัวไหนกินวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราก็เสียภาพลักษณ์มาหลายบ่อยๆเรื่องของผู้หญิงเวลาไปใช้บริการอะไรต่างๆพวกนี้นะตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงนะซึ่งพวกนี้จริงเราก็มันก็ต้องย้อนเหมือนกันครับต้องแสดงว่าสภาพนั้นผู้บริหารประเทศเนี่ยกระทรวงไหนรับดูแลเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ของความเป็นไทยคือจริงเหล่านี้บางทีต้องปลูกฝังต้องตอกย้ำนะให้เขาเห็นคุณค่าของความเป็นไทยไว้นะอะไรที่มันอะไรต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราจริงว่าแต่งตัวหล่อแหลมก็ละตัวสายเดี่ยวอย่างเงี้ยคืออะไร คือมันแสดงออกซึ่งมันบางครั้งเราก็เตือนกันสักหน่อยเนาะ
1: มันน่าสังเกตตรงที่ว่าฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยพอเข้ามาที่พัทยาเนี่ยเวลาเขาเจอผู้หญิงเขาคิดว่าต้องมีอาชีพอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมเ ก็อ้างว่าคือโอเคคนตายพูดไม่ได้แล้วเนาะแต่ก็พูดง่ายๆว่าเอาเจอใกล้ๆโรงแรมนี่แหละแล้วก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็คิดว่าใครๆก็ชวนได้อย่างนี้เหรอคุยได้แล้วก็จูงมือกันขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าจูงมือขึ้นคอนโดมิเนียมไป
2: ครับ
1: ค่ะเนี่ยก็น่าเสียดายน่าเศร้ามาก
2: ครับก็ตอนนี้ก็
1: เศร้าจริง
2: เศร้าก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติอ่ะนะคงเสียใจเนาะเจ้าน้องก็อายุยังไม่มากก็มันก็ได้แต่มันเวลาเกิดแบบนี้คืออะไรมันก็จะได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นบทเรียนหรือเป็นอะไรที่มันทำให้เก็บก่อยแล้วมาระวังอ่ะพูดอะไรมากไปก็ไม่ได้
1: ค
2: ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับก็พยายามทำใจกันได้นี่ก็บางทีก็นะไม่รู้จะทำยังไงก็ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเพศอ่ะมันมีบ่อยมากเลยนะไม่เป็นไรถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้ข้อกฎหมายที่ก็เรียกเบ็ดขาดนะไอ้ข่าวพวกนี้บางทีมันเกิดน้อยมากเลยนะเกิดน้อยกว่าเพราะบ้านเราบางทีพอพูดไปสาวไปสาวมาก็มันยังไม่ได้รับคำตอบหรือว่าไม่กระจ่างเท่าไหร่นะฮะคนที่เคยทำพวกนี้มาแล้วเนี่ยและทำไมก็พูดง่ายๆว่ายังบางคนที่ติดคุกไม่นานนะคดีไปติดคุกไปสักพักเอาออกมาแล้วไอ้คนที่เป็นคดีเนี่ยคดีพวกข่มขืนคดีพวกเนี่ยแหละมันเดี๋ยวออกมาอีกแล้วนะเพิ่งเหมือนที่ออกมาจากคุกไม่นานนะเพิ่งจกโยกนี่เองบอกเพิ่งออกมาเนี่ยคดีเนี่ยไปข่มขืนเขาไปทำอะไรเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยพี่ว่ามันก็สำคัญกันนะ
1: ค่ะใช่เลยก็จริงตำรวจไทยเก่งมากนะก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปนะคะสืบจนรู้อ่ะคิดดูว่าโอ้ยตอนแรกเขาปฏิเสธนะพี่หมอสุดท้ายก็จนรู้แล้วก็มารวบไว้ที่สนามบินนะคะชื่นชมเราพักกันแป๊บนึงนะคะพี่หมอคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะ
2: ครับได้ครับหนังสือนะครับ
1: สักครู่ค่ะเสาร์อา
3: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-COT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: jackpot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะคะมีคำถามของน้องผู้หญิงอายุ48เคยแต่งงานกับสามีคนแรกเลิกกันมีลูก1คนสามีอายุ59ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มีโรคความดันเบาหวานไขมันสูงและอ้วนหมดสภาพทางเพศแล้วค่ะพี่หมอจนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สมบูรณ์ดิฉันเลยแก้ปัญหาด้วยการซื้อของเทียมมาช่วยตัวเองสามีเลยแอบเห็นทะเลาะกันบ่อยเลยแยกทางกันนะคะพอแยกกันได้3ปีก็มีสามีใหม่อายุ65ค่ะนี่คนใหม่อายุ65ร่างกายแข็งแรงแต่ก็หลังเร็วจนรู้สึกผิดหวังอีกแล้วก็เลยมาแอบใช้ของเทียมเหมือนเดิมควรจะบอกสามีไหมกลัวว่าถ้ามารู้ทีหลังเดี๋ยวจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมค่ะพี่หมอก็เลยถามว่าการใช้ของเทียมบ่อยอันตรายอย่างไรบ้างควรบอกสามีคนปัจจุบันว่าอย่างไรดีว่าเราไม่ถึงจุดเขาก็เลยจะเสียใจไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: คืออย่างนี้นะครับแหมเราก็พูดไปพูดมานะ
0: ค่ะ
1: จากดูปัญหาแล้วเนี่ยเหมือนน้องก็จะโชคไม่ค่อยดีเลยไปเจอกับผู้ชาย2ชายเนี่ยนะ มักจะเกิดความบกพร่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการแข็งตัวสมัยใหม่ก็เรียกว่าย่นสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องพอมันเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไปกระทบถึงความสุขในครอบครัวก็คือของผู้หญิงนี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดต้องหาสิ่งที่มาทดแทนมาช่วยเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าระบายนะครับความตึงเครียดต่างๆออกไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นจะถามว่ามันจะควรจะบอกไหมนี่นะก็ต้องแรกเบื้องต้นก็ต้องไปโทษของผู้ชายก่อนว่าทำไมเขาไม่รู้จักรักษา

0: ไม่รู้จักการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความปกป้องทางเพศซึ่งรู้ก็รู้สมัยนี้แต่ละก็สามารถที่จะดูแลรักษาฟื้นฟูแบบง่ายๆไม่ได้ยากนะอย่าปล่อยปละละเลยอันนี้พี่ย้อนตรงนี้นิดเดียวว่าการที่เราจะมีผู้ชายต้องรับผิดชอบที่ว่ากันอยู่เสมอแปลว่าเวลาแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องให้ความสุขกับภรรยานะครับให้มันครบถ้วนอย่าให้มันบกพร่องนะฮะแต่ทีนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นเรื่องค่อนข้างจะว่าใหญ่ก็ไม่รู้นะบางทีก็บอกโอ้ยปัญหานิดเดียวแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องการไม่ค่อยยอมรับโดยเฉพาะอย่างที่คนแรกใช่ไหมที่บอกพอไปเห็นน้องเขา
1: ใช้ของเ
0: ทียมนะครับเพื่อที่จะ
1: ทะเลาะกันเออ
0: จริงความสุขกับ
1: จริงๆผิดไหมคะควรโกรธไหมคะพี่หม
0: อก็อยู่ที่ก็แล้วอยู่ที่อารมณ์หรืออยู่ที่ของผู้ชายนะแต่ละคนบางทีก็ไม่ยอมรับบอกเอ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้จริงๆมันยังไปโทษผู้หญิงด้วยนะโอ้แบบขนาดนั้นเลยเหรอขาดไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยนะบางทีไปโทษอีกอะไรเงี้ยนะแต่ทั้งๆที่เองตัวเองไม่ได้รู้ตัวว่าอ๋อตัวเองไม่ได้ทำให้เขามีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ทางเพศในเรื่องความสุขด้านทางเพศเนี่ยก็เนี่ยแหละการที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำอะไรที่เราบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีโตว่ามันเรื่องรสนิยมเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรสนิยมเรื่องรับประทานอาหารรสนิยมการแต่งตัวรสนิยมในหลายมิตินะแต่ว่าก็คือเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเนี่ยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะควรทำความเข้าใจควรจะเรียนรู้ที่ว่ารู้ของลูกเรานั่นแหละนะทีนี้ถามว่าควรจะบอกไหมเนี่ยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมถ้าบอกไปเนี่ยถ้าบอกวันนี้มีคนใหม่ใช่ไหมที่เขาถามเนี่ยว่าคนใหม่เนี่ยเขาควรจะบอกไหม
1: ใช่คือกลัวว่าจะซ้ำรอยเดิมมาเดี๋ยวโกรธอีกก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็จะว่าควรไหมพี่ว่าก็เลยจับเข่าคุยนะครับถ้าว่าเราก็พูดตรงว่าพี่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะเรื่องของความเปิดเผยนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสามีภรรยาเนี่ยมันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะเรื่องเพศเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะที่บางคนบอกไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงก็บอกว่านะไม่เป็นไรหรอกเธอให้เสร็จก็แล้วกันให้เธอสบายเลยฉันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่สบายมันก็เลยแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็เหมือนกับบางคนร้องไห้แอบร้องไห้นะว่าเวลาผู้ชายต้องการแล้วไปแสดงแบบเหมือนกับต้องการเอาให้ได้จะต้องทำให้เสร็จจะต้องลงนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเราก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหานี่แหละน้องสไลด์บางทีมันพอทำไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เลยมันเกิดยังไงมันแทนที่จะสื่อสารกันปรับความเข้าใจกันทำไมก็ต้องได้เปิดให้ที่ให้การปรึกษาปัญหาตรงนี้นะคือบ้านเรานี่มีเยอะทั้งสไลด์กรมสุขภาพจิตเอ่ยที่ไหนเนี่ยมันมีหลายๆแห่งนะที่ให้การปรึกษาเรื่องปัญหาทางครอบครัวการชีวิตคู่นะมันมีในก็เรียกว่าชีวิตคู่มันมีเสมอทั้งสไลด์เวลามันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยไม่ได้จะพูดยังไงไม่ได้จะบอกใครแต่ว่าถ้าไปบอกคนกลางบอกคนที่เข้าใจในปัญหานะครับแล้วก็บอกเล่าสาเหตุมันว่ามันเป็นเกิดจากใครจากผู้หญิงจากผู้ชายนะฮะแล้วก็บอกความจริงกันแล้วก็ช่วยกันหาทางออกนะมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปปรึกษาแล้วก็ยอมรับความจริงกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองจะดันทุรังโอมแหมจะน่ะถูกยันเตะแบบไม่ได้อย่างเงี้ยนะต้องยอมรับนะครับเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ ถ้าว่าก็ใช้อย่าไปใช้อารมณ์บางทีมันเรื่องเมียงแต่เรื่องเพศในเวลาบางทีมันจะโยงไปเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียวเหมือนกันนะนะครับผู้หญิงบางทีก็ผู้ชายบางทีก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: โอ้มันสำคัญนักเหรออะไรเงี้ยนะมันทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้
1: ขนาดนั้นเอง
0: ก็ตัวเองความรับผิดชอบไม่มีตัวเองไม่รู้ว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นยังไงมีความต้องการอย่างไรนะครับความพร้อมความอะไรมันต้องเรียนรู้มันต้องทำความเข้าใจกันอะไรนะฮะไม่ใช่อยู่กันไปวันๆก็ฉันก็เมียฉันฉันยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้พี่ก็ต้องโทษผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยจะว่าเรื่องของเทียมมันก็เป็นต่างประเทศหลายประเทศที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวคนตัวหนึ่งตัวช่วยนะในบางประเทศที่บอกว่าในห้องนอนเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในห้องนอนเลยนะ
1: ครับ
0: มันจะไว้ในห้องนอนว่ามันอาจจะช่วยกันบางคนอาจจะไปช่วยเป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเล้าลมเป็นตัวช่วยให้มันตื่นเต้นมีสิ่งอะไรแปลกใหม่ก็เมื่อก่อนก็มีนึกอะไรว่าก็รักเซ็กทอยนะก็จะมีรูปแบบต่างๆที่ก็พัฒนามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาทั้งผู้หญิงผู้ชายนะของผู้หญิงผู้ชายของผู้ชายนี่ก็เหมือนกันของผู้ชายก็มีแบบของเทียมนะของเทียมแหละเรารู้นึกสารมันมีหลายประเทศซึ่งก็ทำแบบเปิดเผยหรือทำใกล้เคียงของจริงมากๆเลยนะครับนั่นนะ
1: ค่ะก็คือบางคนอาจจะแบบไม่กล้าบอกกลัวจะจำรอยใช่ไหมคะทีนี้เขาถามข้อที่สองว่าประเทศไทยควรให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องเพศกับคู่สมรสจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัวนี่คิดยังไงว่าต้องมีเรื่องนี้เช่นเนี่ยการใช้ของเทียม
0: จริงๆนะนุ๊กเสียใจพี่ว่าอันนี้ก็เป็นน้องก็คิดถูกนะเพราะว่าคือคนต้องไม่รู้ไม่ประสบปัญหาด้วยตัวเองไม่รู้ไงใช่ไหมครับว่าที่จริงเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดกับว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองคือมนุษย์อ่ะนุ๊กเสียใจว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผู้สามีภรรยาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเพศนะครับเรื่องเซ็กนั่นนะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะบางคนนี่ก็บอกว่าอดข้าวหรอกนะข้าวจีวาวายไม่ตายหรอกเพราะอดเสน่หาเนี่ยนะแต่ว่าเขาว่ากันว่านะครับเรื่องเซ็กเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะน้องสิวแหละนะฮะถ้าคนไม่สังเกตหรือว่าคนไม่เขาบอกว่าให้ความสำคัญก็อะไรก็แล้วก็ไปแต่จริงๆลึกๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากๆเลยนะฮะที่เราพี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองรู้เยอะนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะเราก็ได้จากข้อมูลจากท่านผู้มีปัญหาทั้งหลายเลยนะคืออะไรว่าทำไมอ่ะเรื่องของการที่ผู้หญิงกับผู้ชายนะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดให้เกิดช่องว่างเลยที่วันนี้พี่เคยได้ยินแว บๆว่าอะไรนังสิวอะไรเป็นคนพูดเองนักวิชาพี่ฟังมาว่าอะไรนะเพื่อนสามีอะไรเพื่อนสามีมาเอาภรรยาไปแอบนักภรรยา
1: อ๋อใช่ใช่วันนี้ค่ะ
0: ใช่
1: เขาใจเย็นมากเลยเขามันก็จะให้อภัยอ่ะเขาบอกเขาเลิกกันด้วยดีกว่าที่จะมานั่งทะเลาะฆ่าแกงกันเหมือนกับเป็นคดีใช่ไหมน
0: ี่
1: ค่ะ
0: อันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละนักสลายก็ถือว่าคือบางทีเนี่ยเรื่องความแบบคือบางครั้งไงผู้หญิงเองเขามันเหมือนกับไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันนะไปนอนกับสามีโอเคไม่เสร็จใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่มีความสุขถึงที่สุดอะไรทั้งอย่างอ่ะมันไม่ได้แบบประทับใจเลยอย่างเงี้ย
1: นะคุยกันหาทางออกดีที่สุดส่วนใครที่อยากจะคุยกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่เจอกันเนี่ยจะคุยทางไหนยังไงพี่หมอบอกได้เลยค่ะ
0: ก ครับที่คุยได้ก็เนี่ยแหละครับทางโทรศัพท์นี่ก็ได้ครับแต่ก็ขอไปบางที

0: ทรมาบ่อยพี่ก็ไม่ได้รับเท่าไหร่นะบางทีก็โทรมาบ่อยๆแล้วกันนะครับโทรมาเรื่อยๆก็เบอร์นะครับ0876977666 0876977666บางคนหลายท่านขอไปจริงๆหลายท่านบางท่านโทรมาคือบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ประชุมนี่ไปประชุมวันเนี้ยวันทั้ง3ที่แล้วก็มันไม่ก็สะดวกบางทีที่จะรับอะไรบางทีนะถ้ามีไลน์นะคนที่มีไลน์ก็ฝากมาพี่ก็ตอบทางไลน์ก็มีนะอันต้องขอไปนะครับต้องขอไปครับแต่ก็ยินดีนะครับยินดีได้นะครับยินดีก็ที่จะตอบได้นะครับครับ
1: นะค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: 990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: บอลโลกสตอรี่
10: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

02-201-6736นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9

0: 今でも君の行動を考え。
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืนกับอีก9นาทีนะครับก็เข้าสู่99 Live บอลโลกกันนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลกจะลงเตะนะครับช่วงของเรานะครับจากเวลาตรงนี้จนถึง2นาฬิกาอยู่กันกับเรา2คนนะครับผมอัครเทพมาพร้อมกับพี่จุ่นเพ็ญกวินนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
2: สวัสดีครับคุณอู๋มนุษย์เลิฟก็สวัสดีทุกฝั่งด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: แม่เพลงนี่โรแมนติกจริง
1: ๆเฮ้ยเราก็ต้องแบบมีจังหวะนุ่มนวลเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเลิฟกันมาอยู่แล้ว
2: เอาเหร
1: อเอออ
2: ๋ออ่ะฮะอ่ะฮะ
1: โดยเฉพาะน้องรามที่แบบเป็นช่างของเราเนี่ย
2: เขาเป็นมนุษย์เลิฟเหมือนกัน
1: โอ้เจ้าพ่อเพลงรักพอให้เปิดนี่เปิดแบบเปิดเพลงช้าช้าคือสไตล์ออกแนว
2: เอ้ยบ้านเออดู
1: ออกแนวคาราบาวนะ
2: ดูร็อกดูอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหนักๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่
2: เออโอ้โห
1: ดูแล้วทรงแบบน่าจะเป็นแบบพิเศษโลโซ
2: แต่ว่าเขาชาวร็อกหน่อย
1: แต่ว่าเวลาเขาเปิดเพลงพิเศษเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเพลงช้า
2: ชอบฟังเพลงช้า
1: ใช่
2: ชอบนุ่มนวลอะไรเงี้ย
1: เออเราก็แบบนุ่มๆนวลๆกันไปก่อนเที่ยงคืน

0: เองจะไปรีบเปิดเพลงร็อกไปไหน แต่เดี๋ยวไม่ใช่คืนนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงนะผมว่าคืนวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลอาจจะแบบเลือกพักผ่อนอีกหนึ่งวันก็เป็นได้
1: นี่มันเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกนะ
0: คือถ้าผมเหนื่อยจริงนะคืนนี้ผมพักถ้าผมเหนื่อยจริงนะ
1: ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ผมจะดูถึงจบเกมได้ไหม
0: คือเราก็อย่างที่พี่บอกมันรอบน็อกเอาท์จริงๆแต่ว่านะมันก็ต้องดูสถานการณ์มันก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยวันไหนพักได้ก็พัก
1: ต่อให้มันเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกก็ตามนะ
0: จริง
1: คนอาจจะไปมุ่งเน้นเกมวันคืนพรุ่งนี
0: ้แหมมันต้องเหลือตั้งอีก15คู่โอ้เยอะแยะ
1: โอ้แล้วคู่นี้เอาจริงถ้าวัดน้ำหนักกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ใช้ว่าเฉพาะแฟนบอลบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้ตามกันเยอะ
0: จริง
1: ถูกป่ะแอฟริกาใต้ผมก็ไม่แน่ใจมีแฟนบอลเยอะมากไหมแคนาดาผมว่าน่าจะมีแหละคนที่เคยไปล่ำไปเรียน
0: อย่างพี่จุ่นเป็นต้น เคยไปเรียนมา
1: ผมยังไม่เคยเกินปากน้ำเลยสถานที่เรียนผมเน
0: ี่ย
1: ก็ก็เดี๋ยวติดตามกันละกันช่วง 14:00 นะครับก
0: ็
1: จะลงสนามกันระหว่างทางแอฟริกาใต้อันดับ2ของกลุ่ม A
0: ครับ
1: เจอกับทางอันดับ2ของกลุ่ม B
0: ใช
1: ่ครับผม
0: นะครับก็แป๊บๆนี่หมดรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมาคุยกันเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องบอลโลกเรื่องตลาดนักเตะตลาดนักเตะเอาจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เกรงใจบอลโลกเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็เดินทางแล้วก็เปิดดีลปิดดีลอะไรกันสนุกสนานเลยนักเตะบางคนอยู่ในบอลโลกเขาก็ดีลกันสบาย
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยว
1: ก็มันก็ตามสบายเลยนะฮะแล้วแต่เลยก็วันนี้นี่เดี๋ยวคงมาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องทัศนะ32ทีมสุดท้ายว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
0: เพราะว่ามันจบไปแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเอาจริงๆผมว่านัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสนุกแตกต่างมากน้อยกันไปนะคือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอันดับ3เข้ารอบเน
1: ี่
0: ยผมเห็นถึงความสนุกของการเข้ารอบของอันดับ3
1: อ
0: ่ะที่มันต้องไปอ้างอิงกับกลุ่มอื่น
1: บางทีมแข่งจบไปแล้วยังต้องรอลุ้นโอกาสของตัวเองอยู่
0: จะจองตั๋วกลับบ้านหรือจะเช็คเอาท์จะออกจากโรงแร
1: ม
0: มันก็ครึ่งๆกลางๆไง
1: ครับผม
0: มันต้องรอกลุ่มอื่นแข่งแล้วมันก็จะสนุกตรงนี้แหละนะครับ
1: ก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นในช่วงแรกนี้ก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันหน่อยละกัน
0: ก็ข้อความทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับผม
0: SMS แล้วก็ช่วงเราโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งกันเข้ามาอย่าให้เงียบเหงานะครับ
1: ครับผมก็ข่าวที่มีมานะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปไล่ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไล่เรียงกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกัน SMS เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะ
0: มีผลเลือกตั้งผู้ว่ากทมมั้ยพี่
1: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ ผมไม่ได้เลือกด้วยเพราะผมอยู่สมุท
0: ร
1: สา
0: ครอ๋อลืมไป
1: อ
0: ๋อพี่คนปากน้ำนี่หว่า
1: ครับผม
0: ผมก็เพิ่งไปเลือกตอนบ่ายโมงมานี่เอง
1: เอาเหร
0: อ
1: คนเยอะมั
0: ้ยเยอะนะก็ดูแบบคึกคักดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจด้วย
1: อ
0: ันนี้เศร้าเฉยอาจารย์ชัดชาติเขาก็ได้ไปแบบโอ้โหขาดลอยแล้ว
1: หรอคะแนนขาดถล่มทลายเลยหรอ
0: ขนาดฉันขาดลอยชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: เล
0: ย
1: เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ขนาดกระจุยเลย
1: ครับผม
0: อันนี้เรื่องฟุตบอลดีกว่า
1: ก็ไล่ดูนี่เมื่อประมาณ12นาทีที่แล้วโรมาโน่ก็ทวิตว่าเกมองลองเล่นะครับเตรียมย้ายสู่เบนฟิก้านะเฮียวิโกเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: สามารถตกลงดีลกันได้หมดทั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับโดยเกมองลองเล่จะเซ็นสัญญา3ปีนะครับในการย้ายไปเล่นกับเบนฟิก้านะครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2029นะจากตราหมีอาเลติโกมาดริดนะครับก็จะไปร่วมงานกับมาร์โกซิวานายใหม่ของทางด้านเบนฟิก้านะครับผม
0: ครับ
1: นอกนั้นที่ไล่เลียงมาเดี๋ยวผมขอไล่ตามเวลาไปแล้วกันนะคาโยเอลิเก้นะครับแบ็คของทางแอสโมนาโกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับทางอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2030นะโดยที่โมโนโกเนี่ยจะได้รับค่าตัว เบื้องต้นเนี่ยที่10ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนนะครับอีกประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันสำหรับทางคาโยเอลิเก้นะโ
0: อ
1: ้ตอนนี้เรื่องของตลาดนักเตะก็ใช้คำว่าเริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
0: แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาติไหนเริ่มตกรอบบอลโลกมานะก็จะมีเวลาดีลเวลาคุยอะไรกันมากขึ้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอ้นอกจากนั้นในส่วนของมาเดลอูกาเต้เนี่ย ตามรายงานที่มีออกมาของทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางอูกาเต้ในการลงเล่นรับใช้ทางอุรุกวัยแล้วได้รับบาดเจ็บที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะหนักนะครับแต่ดูตรงนี้ก็น่าจะหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงฤดูร้อนนี้ของทางสโมสรด้วยนะครับ
0: ก็เหมือนแมนยูก็เสียนักเตะไปคนนึงอะ
1: คือเขาเตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วแหละ
0: จะขายจะขายแล้วก็เพื่อนำค่าตัวของเขาเนี่ยไปสมทบทุนแต่ทีเนี้ยมันย้ายไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: มันก็เหมือนต้องซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะ
1: อ
0: ดูจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะผมว่ามันโชคร้ายมากนะไอ้คนเจ็บอ่ะมันไม่ได้โดนปะทะมันไม่ได้โดนเสียบอะไรรุนแรงอ่ะ
1: ครับผม
0: เพียงเพียงแค่ว่าเป็นการผิดจังหวะในบางจังหวะเท่านั้น
1: อ
0: ่ะคือแล้วเคาะซ้ำกำซัดนะพี่จุนคือต้องจากเจ้าตัวเป็นแบบนี้ผลงานทีมชาติ
1: อ
0: ุรุกวัยเป็นทีมชาติที่แบบโอ้โหปัญหาแบบเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
1: ครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่อกหักไปไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
0: จริง
1: ครับผม
0: แต้มน้อยไปหน่อยนะครับ
1: โอ้ส่วนกับทีมชาติเองนี่ก็หลังจากที่ตกรอบกันไปนี่ผมเห็นแวบๆนี่ก็มี2คนแล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อเช้านี้หลังจากหมายถึงว่าบ้านเราอะนะหลังจากที่สกอตแลนด์คอนเฟิร์มว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีอย่างทางสตีฟคลาร์กนะครับอำลาการคุมทีมชาติสกอตแลนด์ไปนะครับสตีฟคลาร์กนี่คุมสกอตแลนด์7ปีด้วยกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากที่ไม่สามารถพาสกอตแลนด์นะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เจ้าตัวประกาศลาออกแล้วก็ล่าสุดที่เห็นมีข่าวก็คือฮองมยองโบ
0: ครับ
1: เฮดโค้ชของทางเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
0: เรื่องใหญ่เลยนะเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ยสำหรับประเทศของเขาอะ
1: แล้วผมเห็นมีข่าวเรื่องโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้พอเกาหลีใต้เขาผิดหวังจากฟุตบอลโลกกลับไปประเทศโดนปาไข่โดนแฟนกีฬาของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได
1: ้ครับผม
0: แล้วครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันค่อนข้างใหญ่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากการจะผลงานไม่ดีแล้วล่าสุดเห็นบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับ
1: อ
0: ีจามยองเขารู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: กับการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วก็เรียกร้องให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงกีฬากระทรวงอะไรต่างๆของประเทศเขาเนี่ยสอบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับฮงมยองโบแล้วก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนถูกกล่าวหาว่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเลือกเฮดโค้ชของทีมชาติแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าผลงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีเงินภาษีจากประชาชนเป็นการบริหารทีมชาติเขาบอกนี่เงินภาษีประชาชนแล้วผลงานเป็นแบบนี้มันไม่ได้เฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยซีเรียสขนาดนั้นเลยนะ
1: โอ้โห
0: นะครับเขาบอกว่าเงินภาษีประชาชนจำนวนมากทั้งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินสนับสนุนจากภาครัฐ แล้วพอได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกีฬากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบสวนความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ย

0: างละเอียดแล้วก็เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันขาวสะอาดเหมือนกระทั่งถอนรากถอนโคนอะไรต่างๆที่แฟนๆสงสัยแฟนๆไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราจะผลักดันแล้วก็ปฏิรูปการบริหารวงการกีฬาให้มันดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ดีในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือเรื่องไปถึงผู้นำประเทศเลยนะทีมตกรอบบอลโลกเนี่ย
1: คือก็อาจจะเป็นเพราะมันตกรอบในสิ่งที่อาจจะมองว่าหลายคนมองว่านัดสุดท้ายอ่ะยังไงไม่น่าจะพลาดต่อแอฟริกาใต้อ่ะ
0: แพ้แอฟริกาใต้ปุ๊บโอ้โหทีนี้ละดุ้งเลยวุ่นวายเลย
1: หูนี่ขนาดว่าก็เป็นตำนานนักเตะของทางเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็เคยคุมเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ด้วย
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโวกลับมาคุมรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะส
1: ม
0: แล้วก็เวิร์กกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอดีตกองหลังทีมชาติขึ้นมาคุมอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งแฟนๆเองก็ตั้งเครื่องหมายคำถามแต่ว่าพอไปบอลโลกได้เนี่ยกระแสมันก็เลยแบบเบาลงนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปมาแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหทีนี้เป็นการจุดชนวนให้ความวุ่นวายหรือว่าความไม่พอใจต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะ
1: จริงๆก็ประเดิมได้สวยนะชนะเช็กเกียได้แต่ว่าน
0: ั่นน่ะดิ
1: จริงการแพ้เม็กซิโกก็วันนั้นจริงก็ไม่ได้เล่นเป็นรองเยอะแยะอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เล่นได้สูสีแต่ว่าก็ต้องยอมรับ ว่าเกมกับแอฟริกาใต้นี่ก็
0: มุ่งมั่นตั้งใจแต่มันเล่นไม่ดีเองนะ
1: มันกลายว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ในเกมนั้นนะครับ
0: โอ้นี่คือเราเห็นถึงความซีเรียสความจริงจังมากๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดผู้นำประเทศต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับ
1: คือมันก็นะคืออาจจะถูกคาดหวังเอาไว้คือถ้าอย่างน้อยผมว่าไปรอบ32แล้วคุณตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสอะไรมันคงไม่ได้แบบนี้หรอกแต่นี่พอมันกลายว่าโอ้โหคุณตกรอบแล้วตกรอบด้วยการที่แบบ
0: แพ้แอฟริกาใต้
1: ถูกคาดหวังว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งคุณประเดิมด้วยการลงสนามแล้วได้3แต้มแรกมาด้วยนะ
0: คือผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการแพ้นะสุดท้ายเป็นการแพ้ทีมอื่นเป็นแบบทีมยักษ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มันยากกว่านี้เนี่ยผมว่ากระแสมันจะไม่หนักขนาดนี
1: ้ครับ
0: พอเห็นเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่กับเช็กเกียไปอยู่กับแอฟริกาใต้โอเคแหละอาจจะอยู่กับชาติเจ้าภาพด้วยแต่ว่าทั้งแอฟริกาใต้กับเช็กเกียเนี่ยเราก็ยังมองเลยว่าเกาหลีสู้ได้
1: สู้ได้เบียดจะเบียดว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังได้เลยคุณภาพของเกาหลีใต้จริงๆอ่ะ
0: คืออุตส่าห์อยู่ในกลุ่มที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แล้วพอเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหความมั่นใจไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่วางภาพเอาไว้นะครับ
1: ครับผม
0: เขาเลยมองว่าการกลับบ้านของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยดูให้ดีไม่รู้ว่าจะมีอะไรปาใส่นักเตะบ้างนะ
1: ครับผม
0: ทั้งไข่ทั้งการปาก็เรียกอะไรเหมือนก้อนหินลูกอมอะไรของประเทศเขาอ่ะ
1: แต่ว่าก็จะไม่ได้จัดวิธีในการต้อนรับเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: ไม่รู้จะให้กับเครื่องบินพาณิชย์เหมือนอุรุกวัยเปล่า กลับเองเลย อุรุกวัยที่อยากโหด
1: ครับผมส่วนที่เกี่ยวกับทางเกาหลีใต้ก็คือสไตล์อย่างอีคังอินนะครับก็ตามรายงานคือตราหมีเอเลติโกมาดริดเนี่ยก็บอกว่าดีลในการที่จะไปดึงตัวอีคังอินมาจากเปเชเพื่อกลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเปเชเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการตัวแทนทางด้านอีคังอินก็ไปสนใจทางด้านของทางแมกเนสอคิอุชนะครับตัวดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสของโมโนโกนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแทนนะครับ
0: อันนี้คือพยายามจะปล่อยตัวสำรอง
1: ใช่เพราะอย่างโอ้โหแต่ก็ได้กอนซาโลลามอสมาเยอะนะตัวเลขอะระดับเท่าไหร่74ล้านยูโรไม่รวมโบนัสจากมิลานที่มิลานยอมจ่าย
0: มิลานมีตังขนาดนั้นเลยอะ
1: โอ้โหคือค่าตัว
0: งงเหมือนกันเลย
1: ตกใจมากเลยนะ
0: ไม่ใช่ผมก็เลยจะบอกว่า1ก็งงว่ามิลานกล้าทุ่มหรือแม้กระทั่งคำถามที่2คือลามอสมีค่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่คือโอ้โห
0: ฟอร์มมันไม่ใช่ไง
1: คุณเป็นตัวสำรองของเปเชไง
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: โอ้โหผมก็
0: คือเขาคือขายยังราคาแบบโอ้โหยิงเปี้ยงป้างอะ
1: ตกใจพอๆกับที่เชลซีตั้งราคามาโลกุสโตระดับ75ล้านปอนด
0: ์อ่ะเออ
1: น่ะก็เป็นราคาที่ฟังแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
0: แต่มิลานนี
1: ่แต่มิลานก็เอาเฉย
0: เฮ้ยบางคนมองว่ามิลานเนี่ยไม่ค่อยกล้าควักอะไรขนาดนี้นะไปทุ่มกับกอนซาโลรามอสเฉยเลย
1: โอ้โหเชื่อใจว่าทางลูเบนอโมริมไงจะมาเติมความสำเร็จให
0: ้โอ้นี่คือซื้อได้เพราะว่า รูเบนเลยอ่ะ
1: นี่แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าต่อจากกอนซาโลลามอสมาเนี่ยกำลังจะได้ตัวอันโตนิโอซิวานะปลากระหลังวัย22ปีนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งตามรายงานนี่เขาบอกว่าสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นรายงานจากทางอิตาลีนะครับก็คือตัวของทางด้านอันโตนิโอซิวาเนี่ยคือมีเอเจนต์คนเดียวกันก็คือจอร์จเมนเดสนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของมิลานนะครับเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเติมเกมรับนะครับจากเบนฟิก้า
0: สำหรับแบบนี้ปีหน้าต้องลุ้นแชมป์เต็มตัว
1: แล้วจริงนี่ยังมีตัวที่เป็นนักเตะรายอื่นๆที่ก็ใช้เอเจนต์คนเดียวกันก็คือทางด้านของจอร์จเมนเดสอย่างมาร์คาซาโดของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีกอย่างฟรานซิสโกตินเกาของสปอร์ติ้งนี่ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันนะ
0: โหดูแล้วเร่งเครื่องในการเสริมทัพน่าดู
1: ก็มิลานเนี่ยตามรายงานกับซิวาเนี่ยจะเป็นสัญญา5ปีจนถึงปี2031นะครับแล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่เบนฟิก้าเนี่ยต้องการนี่อยู่ที่ราวๆประมาณสัก20 ล้านยูโรนะ
0: เสียดายนิดเดียวคือมิลานเนี่ยเกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
1: ก็ไปพลาดช่วงท้ายจากลุ้นแชมป์กลายเป็นว่า
0: พลาด
1: ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองจริงๆ ช่วงหลังสถานการณ์ตัวเองอ่ะมีโอกาสจนถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำครับผมสุดท้ายอาริกรีก็เลยอยู่ต่อไม่ได้ด้วยเร
0: ีย
1: บร้อยนะฮะ
0: เจอแน่นอนหลัง3เขาจะเล่นหลัง3มั้ย
1: ก็น่าจะหลัง3เพราะว่ามิลานเองก็หลัง3มาอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: ของมาร์คอาริกรีฤดูกาลล่าสุดก็หลัง3
0: โอ้งี้เข้าแก๊ปเลยสบาย
1: เข้าแก๊ปเลย
0: สบายเลยเดี๋ยวดูเลยถ้าเขาไปเฉิดฉายที่อิตาลีมาเนี่ย
1: ครับผม
0: ส่วนตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเรื่องของเมสซี่นะถ้าใครเห็นว่าเมสซี่ไม่ลงแกก็ยังลงมายิงฟรีคิกได้นะ
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: เกินไปเมื่อวานนี
1: ้ก็เท่ากับว่า3นัดกดไป6ประตูแล้วแล้วก็ยิงมา7นัดติดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะ
1: จ
0: นกระทั่งครั้งนี้คือลงเล่นนัดไหนก็ลงก็ยิงนัดนั้น
1: อ่
0: ะ
1: ก็ต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ขาผม
0: แล้วเส้นทางของอาร์เจนตินาดูง่ายซะด้วยนะ
1: เออ
0: ง่ายเอาจริงผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะผมว่าน่าผิดหวังผมมองอาร์เจนตินาไปถึงรอบรองเลยถ้าไปไม่ถึงคือน่าผิดหวังพูดได้เลย
1: เดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆเลยดีกว่า
0: ได
1: ้ๆในการปลุกคู่รอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ดูซิว่าเรา2คนนี่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมั่งไหม
0: ได
1: ้ไล่เป็นคู่ไว้แล้วกันนะไล่เรียงตามคู่ที่ลงทำการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ก่อนเลยแอฟริกาใต้กับแคนาดา
0: เอาทีมเข้ารอบเหรอ
1: เอาทีมเข้ารอบ
0: ถ้าเอาทีมเข้ารอบจริงๆนะผมยังมองว่าเจ้าภาพแคนาดา
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
0: แต่เกมนี้
1: ต้องบอกนะว่าเล่นที่สหรัฐอเมริกานะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าแกไม่ได้แชมป์กลุ่มไง
1: ไม่ได้แชมป์กลุ่ม
0: แกได้ที่2ก็เลยอ่ะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาแทนผมว่ายังเป็นแคนาดานะครับแต่ยังมองว่าเกมเนี้ยเราอาจจะได้ดูบอลเกิน90 นาทีผมว่ายืดเยื้อเพราะว่าแอฟริกาใต้เอาจริงๆมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วเหมือนเส้นทางการเล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะ
1: ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆมันดูแบบนัดแรกเนี่ยผมยอมรับเลยบอกโอ้โหตายแล้วเล่นแบบนี
1: ้
0: ตายแน่นอนไม่มีอะไรเลย
1: ก็ไม่รอดเผลอๆจะไม่มีแต้มเลยสักแต้มด้วยซ้ำ
0: ขอโทษนะเล่นแบบไม่มีบอกมีไกด์เลยอ่ะ
1: โอกาสลุกประตูเม็กซิโก
0: แล้วเทะอะไรก็ไม่รู้เกมลุกก็เล่นไม่ได
1: ้
0: ทำไปทำมาเฮ้ยค่อยๆดีขึ้นเว้ยเฮ้ย
1: ไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ตัวความหวังกลายเป็นว่าอ้าวไลฟ์ฟอสเตอร์สำรอง
0: ผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละไอ้จุดนี้ของไอ้แอฟริกาใต้บอลที่แบบไม่ได้มีความหวังแบกอะไรไว้อะแล้วนี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในทีมชาติเขาด้วยแล้วแคนาดาเอาจริงๆก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยคิดว่าในเวลา90นาทีผมว่าแอฟริกาใต้พอจะยันได้อยู
1: ่ยันไหว
0: แต่ว่าพอลากไปในการต่อเวลาในการโดนจุดโทษเนี่ยผมว่ามันจะถึงเวลาของแคนาดาบ้างละ คิดว่าแบบนั้น
1: อันนี้ก็ผมยังมองว่าแคนาดาปราบแอฟริกาใต้ได้นะ
0: ในเวลานะ
1: ในเวลานะผมยังมองคุณภาพตัวนักเตะโดยรวมของแคนาดาก็ยังดีกว่าละ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดไคลาลินด้านบนมิดฟิลด์โอเคคุณอาจจะเสียอิสมาอิลโคเน่ไปคุณก็ยังมีพวกทาจอนทาจอนบูคาแนนอะไรพวกเนี้ยยังที่จะผมใช้คำว่าคุณภาพทีมโดยรวมยังเชื่อใจทางฝั่งแคนาดาม ากกว่า
0: แล้วทีเด็ดแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ใครละที่ไม่ใช่ไลฟ์ฟอร์เตอร
1: ์มีไอ้เจ้ามาเซโก้ใช่ไหมมาโฟเกงที่นัดกับเกาหลีใต
0: ้ดู
1: จะเล่นดีและเกมรับพวกเขาเอาจริงวันนั้นเกมรับเหนียวแน่นมากนะ
0: ก็เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้จุดเนี้ยผมเลยซื้อใจไอ้พวกทีมเวิร์คความตั้งใจการเล่นเป็นทีมของแอฟริกาใต
1: ้
0: วันนี้อย่างน้อยๆน่าจะซื้อเกมรับกับแคนาดาได้ละ
1: วันนี้ก็จะได้ทางมิดฟิลด์อย่างเทโบโคมุโคเอนากลับมาจากโทษแบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เกมลุกที่เขาคาดการว่าจะลงสนามกันเนี่ยอ่ะกองหน้านี่ก็จะเป็นอย่างทางเอวิเดนซ์มาโกป้าตัวสนับสนุนนี่ก็จะมีอย่างทางทาเปโลมาเซโก้นะครับมีโมโฟเกงและทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางออสวินอโพลิสซึ่ง4คนนี้นี่เล่นในลีกแอฟริกาใต้เองทั้งหมดนะ
0: ก็พวก
1: มาโกป้านี่ออร์แลนโดไพเรตโมโฟเกงนี่ออร์แลนโดไพเรตอัพโพลิสออร์แลนโดไพเรตมีทางด้านของมาเซโก้เนี่ยเล่นกับลิมาโซนะครับที่ไม่ได้เล่นในแอฟริกาใต้เนี่ยเล่นอยู่ในลีกไซปรัส
0: ใครตามบอลแอฟริกาใต้เนี่ยโอ้โหนักเตะเขาจะไกเซอร์ชีฟมาเมโลดี้ซันดาว
1: ออร์แลนโดไพเรต
0: ออร์แลนโดไพเรตนี่กองหน้านี่มาจากออร์แลนโดไพเรตเพียบเลยนะ
1: เอาจริงชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากทางเมโลดี้ซันดาวกับออร์แลนโดไพเรตเนี่ยแหละ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยๆความเป็นทีมเวิร์คได้นักเตะทีมเดียวกันมาเล่นทีมชาติมันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับผมแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าแอฟริกาใต้จะได้ความมั่นใจจากการเข้ารอบมาได้แล้วด้วยการปราบเกาหลีใต้มา
0: เดี๋ยววันนี้ความเจ้าภาพร่วมได้นี่คือฮาเลยนะ
1: ใช่ช็อกเลยนะ
0: คนนี้เห็นต่างคนนี้เห็นต่าง
1: บราซิลญี่ปุ่นล่ะ
0: โอ้โหบราซิลญี่ปุ่นเลยครับบราซิลก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนตั้งมาตรฐานเอาไว้ไม่เยอะแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเฮ้ยการทำทีมของอันเชลอตติเนี่ยดูเหมือนจับจุดกับบราซิลชุดนี้ได้เยอะแล้วแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการเล่นได้ขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานที่นิ่งของเขามาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยการเจอกันของคู่นี้มันเจอกันแบบมันเห็นกันแล้วอย่างปีที่แล้วก็เอาชนะได้ผมว่าในเวลาบราซิลเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะแล้วก็เผลอๆคิดว่าญี่ปุ่นเองอาจจะเขี่ยบราซิลตกรอบได
1: ้
0: จริงเอ้าทำไมอ่ะปีที่แล้วยังชนะได้เลย
1: แต่นี่มันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
0: เฮ้ยมันต้องมีของแปลกแหวกแนวกันบ้างพี
1: ่โอ้คือบราซิลบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เกมแรกคุณเจอกับโมร็อกโก
0: มันยากอยู่แล้ว
1: ยากอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: แต่เกมกับเฮติเกมกับสกอตแลนด์กับสกอตแลนด์ผมมองว่าสกอตแลนด์เองก็พลาดง่ายด้วย
0: ไอ้ลูกแรกไปส่งให้เขายิงเองไง
1: ผมเลยมองว่าก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ก็โห
0: ญี่ปุ่นเน
1: ี่ยถ้าถามผมว่าคุณภาพทีมผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าแหละ
0: ครับ
1: แต่เอาว่าผมว่าญี่ปุ่นก็เล่นบราซิลลิ้นห้อยกว่าจะเข้ารอบแล้วกันอ่ะผมไปทางบราซิลแล้วกัน
0: ผมให้ญี่ปุ่นเข้ารอบอ่ะ
1: โอ้ย
0: มันจะได้แบบเอ้ยมีอะไรหน่อย
1: นะอันนี้ถือว่าพลิกล็อกเลยนะ
0: เพราะญี่ปุ่นเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราพูดจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับบราซิลมาแล้วแล้วก็การเจอกับทีมระดับโลกชนะอังกฤษชนะสกอตแลนด์ชนะเยอรมันชนะตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นการจะชนะบราซิลอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได
1: ้คู่นี้ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เยอรมันกับปารากวัยจะช็อกเหมือนเกมเอลกอดอไหม
0: ไม่ช็อกแล้วแหละคู่นี้ไม่น่าช็อกแล้วคู่นี้ไม่น่าช็อกผมว่าอินซีเหล็กยี่ห้ออินซีเหล็กเจอปารากวัยชั่วโมงนี้นี่ไม่พลาดครับ
1: มีบทเรียนละ
0: มีบทเรียนแล้ว
1: จริงๆเกมนั้นก็โอ้โหถือว่าใช้ชุดหลักนะ
0: ที่แพ้ไป
1: ที่แพ้เอลกอดอไปอ่ะ
0: ตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสำรองผมไปกดดู โหตัวหลักนี่วะ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแค่คน2คนเอง
1: เปลี่ยนตอนนั้นนาเธนวิลเลียมบราวน์เห็นว่ามีข่าวเจ็บก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกม
0: โอ้โหที่ไหนได้
1: เรียบร้อย
0: แต่มันปารากวัยไงอันนั้นมันอะไรหน่อยมันเอกวาดอร์ใช่ไหม
1: แต่ผมก็มองว่าเยอรมันแหละไม่น่าพลาด
0: ไม่น่าพลาดปารากวัยผมว่าต้านไม่อยู่หรอกครับ
1: คู่ต่อมานี่ผมมองว่าโอ้โหก็สูสีนะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: โอ้นี่ใช่เอาจริงชั่วโมงนี้ใครก็ได้เพราะว่าเรามองว่าโมร็อกโกเองแข็งแกร่งแล้วก็เอาลงยากแล้วเกมรับของเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: กลายว่าเนเธอร์แลนด์คนที่ฟอร์มร้อนแรงก็ดูจะเป็นบรันบ็อบบี้นะ
0: อันนั้นก็ยิงเอายิงเอากักโปก็ดูเงียบแล้วมาเล่นเองก็ทำอะไรได้ไม่มาก
1: โมร็อกโกไม่ได้เฉิดฉายถึงกับสมัยอาทิตย์เหมือนกับที่เล่นกับโรม่าสักเท่าไหร
0: ่ใช่โมร็อกโกเลยผมว่าโมร็อกโกอย่างน้อยๆในเวลาไม่แพ้ครับ
1: เออ
0: ใจ
1: ผมว่าโมร็อกโกในเวลาเนี่ยไม่แพ้นะ
0: แล้วดูเขาเล่นแบบมั่นใจด้วยนะผมดูทรงบอลของโมร็อกโกแล้วเขาไม่กลัวใครแล้ว
1: โอ้โหเสียวแทนแฟนเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ซึ่งผมก็เอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์นะนะแต่ผมก็แอบเชียร์โมร็อกโกอยู่ด้วยก
0: ็ต่อเวลาแล้วโมร็อกโกไปชนะ
1: อ่ะอย่างนั้นก็ได้อ่ะผมมองผมใจผมลึกๆทำไมไปทางฝั่งโมร็อกโกมากกว่าก็ไม่รู
0: ้แต่จริงคู่นี้ใครก็ได้นะ
1: หัวก้อยอ่ะ
0: ไม่แปลกไม่แปลก
1: หัวก้อยได้เลยอ่ะไอริโคสกับนอร์เวย
0: ์โอ้โหผมว่าบอลคู่นี้น่าจะเปิดเกมแรกกันมันเลยนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยเราเห็นเกมรุกมาแล้วว่าเขาอันตรายแค่ไหนคือแล้วนะสุดท้ายเขาทิ้งเลย
1: เ
0: ขาพักทีมทั้งทีมเลยเพื่อเติมความสดมาเล่นกับไอริโคสแล้วบอลไอริโคสเป็นบอลแบบบอลเด็กหนุ่มอะ
1: เยอรมันยังลิ้นห้อย
0: เป็นบอลเด็กหนุ่มเป็นบอลสดที่แบบค่าเฉลี่ยอายุน้อยมากแล้วเห็นเกมรุกแต่ละคนเล่นโอ้โหโดยเฉพาะอามัด
1: เอายาเดียวมันเด้ดีกว่า
0: หยอกเดียวมองเด้โอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าปิดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับก็อาจจะสูสีเลยแต่ว่าถ้าวัดกันในพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูการจบสกอร์เนี่ยผมยังเชื่อมั่นในบอลยุโรปมากกว่าอาจจะหวือหวาไอวอรี่โค้ดแต่ผมว่าการยิงประตูความคมความแน่นอนในการยิงประตูของพวกแอฟริกาเนี่ยยังดูเหลี่ยมๆน้อยกว่ายุโรปแล้วยิ่งมีการมีฮาแลนด์นะผมว่าคู่นี้สู้กันโคตรมันแล้วนอร์เวย์จะชนะ
1: ผมคิดคล้ายกันนะผมมองว่าไอวอรี่โคสต์อาจจะมีความหวือหวาอะไรพวกเนี้ยอาหมัดยาโดมันเด
0: ้
1: พวกนี้แต่โดยรวมทั้งหมด
0: ครับ
1: ใจผมมันยังให้ไปฝั่งนอร์เวย์ว่ามีโอกาสมากกว่า
0: แล้วก็วันที่ไปแพ้ฝรั่งเศสเขาส่งสำรองลงทั้งทีมครับเราผมก็ยังแอบเห็นระบบที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มันยังพอสู้กับฝรั่งเศสได้แต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเอาจริงมันแพ้เดมเบเล่ด้วยแหละคือเดมเบเล่ก็ล่างทองเกินแต่ระบบของนอร์เวย์เนี่ยมันเหมือนยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยถ้าเอาทีมชุดใหญ่สวมลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าก็สู้กับฝรั่งเศสสนุกนะก็คิดว่าก็คงเอาชนะไอวอรี่โค้ดได
1: ้ครับผมคู่ต่อมานี่โอ้โหไม่รู้ว่าแบเบอร์หรือเปล่านะแต่จะมีใครบอกไหมว่าสวีเดนจะพลิกล็อก
0: โอ้โหไม่มีทาง ผมให้คู่นี้อาจจะเป็นคู่หนึ่งที่เห็นการถล่มกันเกิดขึ
1: ้
0: น
1: แล้วสวีเดนก็ดูเสียง่ายง่ายด้วย
0: ถล่มแน่นอน
1: ไม่น่ารอด
0: ผมบอกเลย
1: เดมเบเล่ก็มาแล้วด้วยตอนนี
0: ้3 4 0ต้องมีอ่ะ
1: คู่นี้นี่ผม
0: บอกให้
1: เป็นหนึ่งในคู่ที่แบบโอ้ผมเห็นแล้วใสปิ๊งมากเลยฝรั่งเศสน่าจะถล่มสวีเดนได้
0: ไม่มีทางสู้เลยเรานึกสภาพแบบโอ้โหสวีเดนเอาจริงๆมันมีแต่หน้าดี
1: ต่อให้อุปาเมกาโนยังดูแบบเอาแนวรอไม่ค่อยได้แล้วบอล
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้โหไม่ไหวไม่ไหว
1: แต่ก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเกินในเกมบุกอ่ะ
0: จริง
1: เม็กซิโกกับเอลกวาดอร์
0: โอ้อันนี้
1: เจ้าภาพเม็กซิโกยังจะร้อนแรงต่อไหมหรือเอลกวาดอร์เริ่มจะมีแรงกลับมาละ
0: คือบอลคอนคาเคฟแบบอเมริกาใต้มันสู้ได้ตลอด
1: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
0: ใช่เดือด
1: มาก
0: เดือดเดือดเดือดอันนี้เล่นที่ไหนเล่นเม็กซิโกเล่นที่บ้าน
1: อันนี้เล่นที่เอสเตกาม
0: ันจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
1: เม็กซิโกจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
0: ก็คือแบบอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเยอะหน่อย
1: เชียร
0: ์ความเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเอลกวาดอร์โหบทเขาจะเล่นแบบเหนียวแน่นก็เอาเรื่องนะคู่นี้สูสีเลย
1: สูสีมาก
0: สูสีมากหัวก้อยเลยของจริงคู่นี้
1: อังกฤษกับเดียคองโก
0: ถ้าเอาเข้ารอบนะผมว่าอังกฤษเข้ารอบได
1: ้
0: แต่คงจะชนะเบียดเดียคองโก เพราะนักเตะมันเคยๆกันอยู่หลายๆคนก็เคยวนเวียนกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะ
1: อืม
0: แล้วอังกฤษก็ดูเกมลูกหลังๆก็ยังไงชอบกลนะ
1: โอ้โหเมื่อวานครึ่งแรกนี่ลิ้นห้อยเหมือนกันนะ
0: ดูยังไง
1: ดูแบบโอ้ไม่ได้เหนือกว่าปานามาขนาดนั้นการครองบอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงแต่นักกวาดการเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะแจ้งมากเท่าไหร
0: ่แล้วดูดิอาคองโกเขาไปเล่นมาหลายๆนัด

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ยบท
1: โปรตุเกสยังเหนียวแน่นโปรตุเกสยังเจาะเขายากเลย
0: บุกไม่ลงบุกไม่เข้าอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าอังกฤษถ้าจะชนะเดียคองโกก็ลินห้อยน่าจะเบียดเผลอๆเนี่ยเดียคองโกชวนไปต่อเวลาได้
1: แต่ไหว
0: ไ
1: หม
0: ก็น่าจะเข้ารอบแหละก็คงหามุมเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่า
1: เบลเยียมกับเซเนกัลล่ะ
0: เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ผมคิดนะ
1: ผมเฉยๆกับเกมลุกของพวกเขามากเลยแม้ว่าจะในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ก็เหอะ
0: คุณทำไมนิวซีแลนด์
1: อ
0: ่ะคือวันนั้นนี่คุณไปปล่อยให้ท็อตซาปล่อยไปให้ลูกากูเล่นง่ายแต่ถ้าโดนปิดเยอะๆวันนั้นมีโอกาสแบบไปติดตามเบลเยียมแล้วรู้สึกเขาไม่ได้มีแผนอื่นในการเล่นเกมรุกมากเท่าไหร่เดอบรอยไม่ได้ล่างทองขนาดนั้นแล้วถ้าปิดปีของเบลเยียมได้ดีๆนะจบ
1: ผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีโอกาสจะสลบนะ
0: แล้วหลังบ้านเบลเยียมพี่
1: ก็แน่นอนไม่ได้
0: เ
1: ซเนกัลเองก็โอ้โหตัวเกมลุกดีๆเยอะนะ
0: โดน
1: มีโอกาสโดนมีโอกาส
0: นี่แหละถ้าจะล่วงเนี่ยผมว่าเบลเยียมก็ล่วงได
1: ้สหรัฐอเมริกากับบอสเนีย
0: อเมริกา
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
0: โปเชติโน่เห็นแกคุมแล้วเอ้ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆโอเคเลยดีเลยดีเลยเกมนักเตะดีกว่าเยอะ
1: ผมว่าบอสเนี่ยอาจจะได้เหนียวโดยรวมนะแต่มันก็ไม่น่ารอดทางสหรัฐอเมริกาได้
0: เพราะว่าเขาเล่นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ได้เปรียบหลายอย่าง
1: แล้วดูคึกคักอ่ะ
0: ครับ
1: สเปนกับออสเตรียจะมีพลิกล็อกไหม
0: ไม่พลิกอ่ะผมว่าไม่พลิกเพราะว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองถึงแม้ว่าออสเตรียจะระบบจ๋าๆเลยเนี่ยแต่ผมว่ายังแพ้สเปนอยู
1: ่ครับผม
0: สู้ยากแต่คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะของสเปนนะครับ
1: แต่ผมว่าสุดท้ายสเปนก็ไม่น่าพลาดนะ
0: คิดเหมือนกัน
1: โปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ผมก็กลัวแทนโปรตุเกสขึ้นมาแล้วนะจากแรกๆดูเอ๊ะหรือว่าโครเอเชียมันดูจะไม่ดีเหมือน2ครั้งหลังสุดแต่พอมันโครเอเชียเน
0: า
1: ะ
0: มันแก่แต่เก่าอ่ะ
1: เขี้ยว
0: เล่นไปเล่นมานี่โอ้โหความเขี้ยวนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังเชื่อใจนะ คุณภาพทีมโดยรวมยังไงโปรตุเกสต้องไหวแหละ
0: ต่อเวลาไหมโครเอเชียนี่จอมต่อเวลาเน
1: ี่
0: ยต่อ
1: เวลาแน่นะแต่บอกว่าคุณภาพทีมโดยรวมโปรตุเกสน่าจะถือได้นะใน90นาทีอู้ว่า
0: ผมว่ามันคือมันมีจุดของโรนัลโดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าในเกมแบบเนี้ยถ้าขึงขังแล้วก็ฝืนใช้โรนัลโดเยอะๆโดยที่แบบไม่เปลี่ยนไม่อะไรเน
1: ี่
0: ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกมระดับนี้นะผมว่ามันก็คงต้องแบบแต่เขาก็ส่งตัวจริงตลอดอ่ะผมว่าชนะโครเอเชียในเวลาไม่ได้อะโปรตุเกสอ่ะเจอโมดิชเจออะไรแต่ว่าโมดิชเขาอาจจะโรยลาลงไปแต่ว่านักเตะคนอื่นๆผมว่ามันยังพอที่จะตั้งเกมรับกับโปรตุเกสได้อยู
1: ่ผมซื้อใจขุมกำลังโดยรวมทั้ง
0: ต่อเวลา
1: ทั้ง11คนของโปรตุเกสไปกันบวกสำรองด้วยผมว่าโปรตุเกสชนะได้ใน90นาที
0: คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับโปรตุเกสหลายๆนัดเลยนะ อย่าให้แบ็คเขาบุก
1: อ
0: ยากให้แบ็คเขาบุกแล้วก็คุณ
1: ตัวเกมแบ็คเขาดีทั้งคู่ไง
0: นูโน่เนี่ยเมนเดส
1: นูโน่เมนเดสชัวกันเซโร่อะไรพวกเนี้ย
0: แล้วก็อย่าไปให้วิตินย่ามันตักบอลได้อันนี้โอเคเลยคือไปดูเกมที่ดาของโกทำยังไงทำอย่างนั้นเลย
1: ครับผม
0: นะฮะโครเอเชียน่าจะไปดึงโปรตุเกสต่อเวลาได
1: ้แล้วใครจะเข้ารอบ
0: โปรตุเกส
1: โอเค
0: โปรตุเกสแหละ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: โอ้โหเจอกันชั่วโมงนี้ผมว่าความเขี้ยวความแน่นอนอะไรต่างๆของสวิตอ่ะผมยังเชื่อใจสวิตว่าจะดีกว่าแอลจีเร
1: ียคิดเหมือนกัน
0: บอลเน้นผลการแข่งขันได้เก่งคือในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเห็นบางนัดที่เขาสะดุดแต่ว่าบางนัดที่มันสะดุดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นไม่ดีนะ
1: อ
0: ย่างเช่นเสมอในเสมอกาตา
1: เอออันนั้นนัดประเดิมดีโอ้เอาจริง
0: ก็ไม่ได้แย่
1: ไปพลาดเองอ่ะ
0: ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสกอร์ไม่ได้แล้วท้ายเกมก็มาแพ้เองผมยังว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เขายังคงโอเคอยู
1: ่น่าเชื่อถือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ผมก็เห็นด้วยนะคู่นี้ถ้าต้องเลือกผมก็ยังเลือกไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่ามากันที่คู่ต่อมาครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต์
0: โหนี่ปวดหัวเลยคู่นี้
1: ยากมาก
0: คู่นี้ยากมากบอกกันตามตรงโหคู่นี้นี่คือสองจี้สองใจเลย
1: เพราะออสเตรเลียเอาจริงก็ถือว่ามาโอเคนะ
0: เขาก็เกินคาดเราในระดับหนึ่งเลยอ่ะส่วนอียิปต์อ่ะเอาจริงๆมันก็ซาร่า มามูด
1: เออ
0: แล้วก็อีกคนนึงที่เล่นดีหน่อยก็ซิโก้
1: ใช
0: ่3คนเนี้ยจะดูแบบเป็นตัวแบกอะแต่ส่วนอื่นน่ะผมว่า
1: เฉยๆ
0: หยิบยังเฉยๆอ่ะ
1: อืม
0: อืมโดยรวมบอลออสเตรเลียสู้ได้นะครับ
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
0: เออ
1: หัวก้อยเลย
0: คล้ายกัน
1: อืม
0: ใครชนะก็ไม่แปลก
1: อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ด
0: โ
1: หจะมีเคปทำคิดนานด้วย
0: ไม่ต้องคิดหรอมั้ง
1: ทำคิดนานซะด้วย
0: ผมก็แก้ไปแล้วแหละ
1: เออ
0: บ้าใครจะไม่แพ้เลยเหรอพี
1: ่โวซินยา

0: ใช่
1: คือคุณเล่นเกมรับแล้วก็ทำดีมาโดยตลอด
0: ผม
1: ว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นของเคปเวิร์ดละ
0: ครับผม
1: แล้วก็การเจอกับอาร์เจนตินาผมว่าเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้ต่อไปแล้ว
0: ปิดท้ายโคลอมเบียกับกาน่า
1: สองทีมนี้ก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะ
0: แต่ผมยังชอบความแกร่งชอบความอันตรายโดยรวมคุณภาพทีมโดยรวมผมยังเชื่อใจทางฝั่งโคลอมเบียมากกว่า
1: เออเหมือนกันมาตรฐานบอลอเมริกาใต้เมื่อเทียบกับแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเกมรุกอ่ะเห็นโคลอมเบียเล่นแล้วเกมรุกมันแบบพลังเยอะ
0: กาน่าเกม
1: ถึงมากเลย
0: ก็เอาจริงจอร์แดนอายูผมเฉยๆที่น่ากลัวจริงๆอองตนเซมันโยอันนี้น่ากลัวจริงอื่นๆผมยังกลางๆมากๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เกมรับผมว่าขุมกำลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ดูดีกว่า
1: หลากหลายกว่าแล้วก็เขาดูบุกแบบมันดูน่ากลัวดีอ่ะไม่น่าพลาดนะครับโคลอมเบียนะครับ
0: นั่นแหละก็เป็นรอบ32ทีมที่เราพูดคุยกัน
1: ก็เดี๋ยวคืนวันนี้แข่งคู่เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข่งวันละ3คู่3คู
0: ่ครับ
1: ปล่อยให้คืนนี้เงาๆหน่อยครับ
0: อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวสลับไปดู SMS หน่อยดีกว่าน้องหู
1: ได้ครับ4689899นะครับเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมบอกว่าตอนนี้เอซีมิลานกับยูเวนตุสได้ใครมาแล้วครับขอข่าวหน่อยครับหรือการซื้อขายก็ได้เมื่อกี้เราให้มิลานไปหลายข่าว
0: มิลานก็นั่นแหละรอออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็ในรายอื่นอย่างโดซิวาก็ตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น่าจะได้มาเสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนอกนั้นในรายอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวผมขอ
1: ยูเว่นี่เขาจะเอาโคโลมัวนี่กลับไหม
0: ก็มีข่าว
1: ก็มีข่าวอยู่หลายครั้งแล
0: ้
1: วแต่ก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู
0: ่เดี๋ยวผมขอเช็คของยูเว่นิดนึงนะ
1: ครับ
0: ยูเว่เนี่ยยังไงเขาจะเอาประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับทั้งวิคาริโอทั้งเอมิลิโน่มาร์ติเนสที่ก็ตกเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์โซลอสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมว่ายังไงนะโอ้แล้วมีข่าวกับฟองเคซิเย่ด้วยนะยูเว่ว่าจะเอาฟองเคซิเย่กลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับเนี่ยถ้าหลักที่มีข่าวก็จะประมาณนี้ในรายที่อยากจะได้เด็กเก่าอย่างทาลิกมูฮาเลโมวิชจากทางซาซูโร่ตอนนี้ก็เงียบๆไป
1: ครับ
0: นะถ้าที่ดูช่วงหลังที่จะมีข่าวขึ้นมาก็คือวิคาริโอมีอย่างฟองเคซิเย่นะครับมิเลสวิล่าของโรม่านายทวันฝีมือดีนี่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วเอมี่มาร์ติเนสน่ะ
0: เอมี่มาร์ติเนสผมเห็นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะ
1: จะเห็นแอบมีข่าวเพราะว่าเวลาเขาต้องสนใจโกแล้วแบบเอมี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ก็จะเป็นข่าวกับยูเวนตุสด้วย
1: ต้องครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากขนาดนั้นนะครับ
0: ส่วนมิลานถ้าลายอื่นๆเนี่ยผมขอดูนะ
1: คือตามข่าวบอกว่าวิลล่าเองก็ต้องพยายามลดค่าตัวให้ยูเว่หน่อยถ้าจะซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
0: ครับ
1: คือราคาเดิมที่เขาวางเอาไว้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยนะครับวิลล่าพอไปต่อรองกับยูเว่เนี่ยตามรายงานล่าสุดบอกว่าก็อาจจะพร้อมลดราคาให้เล็กน้
0: อ
1: ยนะครับเพราะว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่จริงๆเพราะว่าดิเกคอริโอนี่ไม่ไหวนะ
0: ตรง
1: ไม่มีมันมีปัญหาความสม่ำเสมอกับมาเตเปรินด้วยกันทั้งคู่
0: คือเปรินดันไปเจ็บไงเจ็บง่ายไปหน่อย
1: ครับ
0: เท่าที่ดูมิลานก็นี่แหละเป็น2ดีลล่าสุดคืออันโตนิโอซิลวาแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอส
1: ครับโอ้แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ย ็ถูกอ้างอิงว่าเงื่อนไข

0: ส่วนตัวกับยูเว่อาจจะเป็นไปด้วยดีด้วยนะพี่จุนแต่ค่าตัวนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่นะขณะนี้ก็3-4-3-5แล้วอะ
1: ครับ
0: จะขายเท่าไหร่ก็
1: อืม
0: คงเอาแพงไม่ได้นะ
1: จริงๆเนี่ยมิลานไปมีข่าวกับเมสันเมาส์ด้วยนะแต่ว่าก็เห็นว่าแหมก็ดูจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสุดท้ายเห็นมีรายงานออกมาเพราะว่าเมสันเมาส์เองก็ออกมาปฏิเสธนะเออ
0: โอ้เสียดาย
1: เสียดายนี่คืออยากให้ไปหรืออยาก
0: ขา
1: อย
0: ย
1: ากให้อยู่
0: อยากให้เขาไปหาสโมสรใหม่
1: อ๋อเหรอก็เห็นว่าแหมตามข่าวที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดูว่าทางอโมริมติดใจฝีเท้าของเมสันเมาส์สมัยมาคุมแมนยูเนี่ยแหละ
0: ก็แน่นอนช่วงนั้นนี่ต่อพอเมาส์เขาสมบูรณ์เนี่ยก็เอาลงตลอดเลยชอบ
1: แต่สุดท้ายก
0: ็ประโยชน์เนี่ย
1: มีรายงานว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับระหว่างเอซิมิลานกับทางเมสันเมาส์เนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทางในรายของเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานบอกว่าก็ตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีรายงานว่าอ้างว่าเขาถูกเสนอให้กับทางมิลานนะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยเขาซ้อมอยู่กับซ้อมแบบส่วนตัวนะครับกับโค้ชอยู่ที่ทางสเปนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับมารายงานตัวที่แคลิงตันเพื่อเริ่มปรีซีซั่นกับทีมนะ
0: เขาบอกว่าเหมือนเมาส์ก็เหมือนรู้ตัวเองว่าคงแทรกในทีมคาลิกยากอ
1: ่
0: ะ
1: ก
0: ็อาจจะต้องหาวิธีขยับขยายต่อนะครับ
1: แต่ไออันนี้ก็บอกว่าเหมือนตั้งใจว่ามุ่งมั่นที่จะ
0: สู้
1: ลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวดูแต่ว่าถ้ามีใจก็โอเคอยู่จะได้เป็นตัวสแปร์ก็ยังดี
1: ส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาออกไปเนี่ยล่าสุดรายงานของฟาบิโซโรมาโนเจ้าตัวบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการย้ายอยู่กับชิคาโกไฟนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ
0: ไม่ไปลิกซาอุหน่อยนะ
1: ก็นี่แหละจะไปเล่นให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจริงๆนี่แฟนแมนยูก็หวังไว้เหมือนกันนะว่า
0: อินเตอร์มายามี่อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนะ
1: ว่าเออมาแมนยูไหมอาจจะเป็นดีลคล้ายๆอย่างพวกแบบเอาตัวเก๋าๆสลาตันเอดิสันคาวานี
0: ่
1: มาช่วยขัดเกลารุ่นน้องในทีมอย่างพวกอะเบนจามินเชสโกให้เก่งขึ้นต่อไปอีก
0: เอามาเป็นแรงบันดาลใจ
1: เออมาช่วยฝึกมาช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเลวันดอฟสกี้ก็กำลังจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
0: เออก็ปลายทางคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยนะพวกซูเปอร์สตาร์นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่าอีกทีนะครับสวัสดีพี่อุ๋เล็กกับคนสวยผมเก๊กหล
1: ่
0: อน้องบอลชั่วโมงรบกวนอุ๋เล็กเปิดเพลงมาทำไมให้อายบ้านนากับคนข้างๆไหมครับหยอกๆจากน้องบอลนะครับสวัสดีด้วยนะครับเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวกับเจสซี่มาร์ชโค้ชเก่าของไลซิก
1: เนี่ย
0: แล้วแกก็ไปเลือกฮงมยองโบไง
1: ครับผม
0: เพราะว่าตอนนั้นแฟนๆเนี่ยน่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชนี่แหละที่เขามองว่าเฮ้ยมันประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เลือกไง
1: ครับผม
0: ก็เลยจบเลยนะครับหมดยุคเมสซี่พวกริโก้ปาสนิโก้ปาส
1: น่าจะนิโก้ปาสมากกว่าน
0: ิโก้ปาสไอเด็กของโคโมที่มาดริดจะซื้อคืนนะครับแล้วก็บาโค
1: วอลิตินบาโก้อดีตเด็กไบรตันที่ไปอยู่สตาร์บูกอะ
0: แล้วก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้วาเลนตินบาโก้พอจะดันอาเจนต่อได้ไหมครับเมื่อเช้าก็เล่นได้ดีโอ้โหถ้าใช้คำว่าจะดันอาเจนเลยเหรอ
1: โอ้โหไม่ถึงผมยังเฉยๆนะ
0: ไม่ถึง
1: มาอยู่กับไบรตันไม่โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าตามรายงานก็เดี๋ยวจะมาเชลซีนะครับบาโก้ผมยังเฉยๆนะแต่นิโก้ปาสผมว่าดีมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะก็คือเจ้าตัวจะอยู่กับโคโม่ต่อแล้วโคโม่ก็ยอมที่จะซื้อขาดนะครับตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี
0: ้เท่าไหร่พี่
1: รู้สึกจะดีลอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
0: ดีล
1: อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
0: แมดริดซื้อคืนประมาณเท่าไหร่10ล้าน
1: ประมาณ10
0: ขายต่อไป60
1: แต่ว่าสุดท้ายก็เลือกออปชันว่าจะซื้อนะสำหรับทางด้านของ โอ้โคโมตัมก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าโอ้โห
0: โ
1: ฟ
0: อ้
1: ร์มเขาดี
0: ตั
1: ม
0: ว
1: ากๆ
0: แ
1: อ
0: บ
1: ่ะ
0: กทีมเลยอ่ะ
1: เออ นะครับในราคา60 ล้านยูโรนะครับแล้วก็เหมือนมาดริดอ่ะมีเงื่อนไขในการซื้อคืนเอาไว้คราวนี้เป็น80 ล้านยูโร
0: ครับ
1: เงื่อนไขนี้มีอายุ1 ปีนะครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าก็น่าจะได้เฉิดฉายเต็มๆกับโคโมแหละเพราะว่
0: ค
1: าร อย
0: ั
1: ู
0: บ
1: ่กับโคโมยังไงเขาตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็จะได้ลงเล่นในศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะเพราะมันก็ถือว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายอะนะมาดริดก็ได้เงินที่เยอะในระดับ60 ล้านยูโรนิโก้ปาสไปอยู่มาดริดโอกาสในการลงเล่นผมว่ามันไม่ง่
0: าย ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: แล้วไปอยู่กับโคโมมันก็ได้พัฒนาต่อเนื่องแล้วโคโมเองก็ได้นักเตะที่ใช้คำว่าม ีส่วนสำคัญในการพาทีมไปเล่น UCL ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
0: แล้วก็คิด
1: ว
0: ่า
1: ทีมต่อไป
0: โคโมชุดนี้ทีมมันยังไม่ได้แตกมากเนี่ยถ้ารวมตัวต่อกันได้เนี่ยมันน่าสนุกที่จะไปต่อกับโคโมได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมเห็นวาเลนติบาโก้เล่นแล้วหลังๆเขาอเนกประสงค์ขึ้นเยอะนะเล่นตรงกลางเล่นแบ็คเล่นอะไรเล่นอะไรได้หลายที่อะครับแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้
1: อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึง
0: พอใช่
1: ขอรอเวลาสักหน่อย
0: แต่เขาเล่นดีมาโดยตลอดกับสตาร์บุกนะครับ
1: ครับผมก็เห็นเนี่ยก็จะไปเชลซีอยู่เนี่ย
0: ใครดีเชลซีก็ดึงมาหมดอ่ะ
1: ก็เป็นสตาร์บุกด้วยแล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้ไง
1: ครับผม
0: คุณล้งเล้งบอกว่าทีมแพ้เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อายใช่ไหมครับคุ้นนะฮะอันนี้ระดับผู้นำประเทศเลยนะ
1: ครับผม
0: นายกสมาคมฟุตบอลนะฮะฟุตบอลโลกทีมที่เคยได้แชมป์โลกเจออาถรรพ์แชมป์เก่าไม่เสมอไปครับอย่างอาร์เจน2026ฝรั่งเศส2022บราซิล2006จากน้องบอลออกมาถึงปีต่อมามาแล้วมันจะไม่ดีถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เป็นแชมป์เก่ามาแล้ว
1: ฝรั่งเศสนี่ก็ทะลุไปถึงรอบชิงนะคราวที่แล้วก่อนที่จะไปแพ้อาเจน
0: ใช่
1: แต่บราซิลมันต้อง2002สิ2006มันอิตาลีดิ2006 2006ปีนั้นบราซิลไปน่าจะเป็นเสร็จ2006น่าจะเป็นเสร็จฝรั่งเศสของซีดานนะ
0: ครับ
1: แต่ผมจำรอบไม่ได้ว่ารอบนั้นเป็นรอบอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน
0: แต่อาจจะไปถึงรอบที่มัน
1: แต่เป็นรอบ
0: น็อ
1: กเอาท์แล้วแหละ
0: แต่ไป
1: เสร็จน่าจะฝรั่งเศสอะถ้าผมจำไม่ผิดอะ
0: ครับ
1: ขอดูแป๊บอะไรที่เกินเดือนหนึ่งไปผมต้อง
0: อายุพวกเราก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว
1: รอบ8ไปเสร็จฝรั่งเศสรอบ8ที่แฟรงเฟิร์ตฝรั่งเศสชนะไป 1-0
0: ก็ถือว่าไปได้ก็ไกลในระดับหนึ่งนะ
1: ก็ถือว่าไม่ได้ตกรอบแรกนะ
0: ครับ
1: แ
0: ต่ครั้งนี้นี่อาร์เจนตินาก็ต้องดูยาวๆนี่มันแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแต่เส้นทางมันดันง่ายอาเจน
1: แล้วมันก็มีรอบ32ทีมด้วยคราวนี้
0: เออ
1: ด้วยจำนวนทีมนี่มันมากขึ้นนะ
0: มันก็ดูสบายๆนะครับก่อนไปพักกันท่านนี้บอกว่าทำไมช่องสัญญาณคลื่น99ฟังไม่ได้เลยครับ
1: เอาหรอ
0: หมายถึงช่องสัญญาณนี่คือทางไหนครับ
1: วิทยุไม่ได้หรอ
0: วิทยุ
1: ลองระบุมาหน่อยดิ
0: หรือช่องทางคือคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันของนายของ FM 99อันเก่าไหมพี่
1: ครับผม
0: ที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะต้องฟังทางแอปพลิเคชันนะครับของ MCOT Connect แทนนะครับนอกนั้นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ
0: ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคอ่ะ1นาฬิกาแล้วพี่จุน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: 4-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
10: บอลโลกสตอรี
11: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของเรา2คนนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก10นาทีครับ
1: ครับ
0: บทเพลงเพราะๆจากพี่จุ่นไป
1: ม
0: ีเพลงอะไรพี่
1: หนักแน่นหน่อย My Sacrifice ของคลีฟก็น่าจะผมว่าน่าเกิน20ปีแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างน้องน้องรามนี่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะเปิดเพลงนะฮะแบบเปิดทั่วๆไปบอกโ
1: อ
0: ้ถ้าเป็นพี่จุ่นนะพี่จุ่นก็เปิดเพลงฝรั่งเนาะเ
1: ขาบอกไม่หรอกมันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันผมก็เพลงไทยนี่แหละ
0: ผมข่าวเลยน้องบอกโอ้พี่จุ่นเนี่ยเขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี
1: ่ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปทั่ว
0: แต่น้องมันพูดแล้วตลกดิ
1: เอาล่ะ
0: ก็พี่เปิดเพลงสากลเยอะไง
1: เ
0: ขาแบบเขาจะแบบแนวล็อกๆหน่อยพี่เขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี่จุ่นเขาต้องเปิดเพลงน้องลาวมันบอกผม
1: เราไม่สังเกตขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะเพลงไทยผมก็เปิดอาจจะไม่ได้บ่อยมากนั่นเอง
0: ผมก็ขำน้องก็สังเกตไว้
1: เพราะว่าถ้าเป็นเพลงไทยเอาจริงๆอ่ะพี่ฟังก็คือมันแบบเราเหมือนคนที่แบบฟังมันก็ต้องเป็นยุค90ไปใหม่ๆมาไม่ค่อยได้ฟังไงหรือบางเพลงเราฟัง

0: เพราะนะตามหน้าปัดวิทยุอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่า
1: ไม่ได้จดจำ
0: เออมันเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้พอจะเปิดแล้วก็นึกไม่ออก
1: บางเพลงอย่าว่าแต่ชื่อเพลงเลยใครร้องผมยังไม่รู้เลยแต่ฟังเนี่ยตามสถานีวิทยุอ่ะเฮ้ยเพราะ
0: ใช่
1: แต่ไม่รู
0: ้เออแต่ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ชื่อเพลงเรา
1: ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมร้องตามได้แต่ผมไม่รู้ใครร้อง
0: เอาหรอ
1: บางทีนะแบบฟังบ่อยๆอ
0: ่
1: ะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงไม่ได้ใส่ใจ
0: อะไรมันอ่ะ
1: เออไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนร้
0: อง
1: ชื่อเพลงเพลงอะไรไม่รู
0: ้
1: แต่ร้องบางท่อนได
0: ้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิด TikTok นึกออกป่ะ
1: TikTok
0: แล้วมันก็จะเรารู้จักไอ้ท่อนอยู่ไม่กี่ท่อนอ่ะ
1: ไอ้พวกสมาธิสั้น
0: เนี่ยเออหลังๆเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาร้องท่อนบางโหผมเจอบ่อยมากนะร้องท่อนอื่นมาตั้งนานอ่ะผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงอะไร
1: เป็นเพลงเดียวกัน
0: จนมันเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยอ้าวเพลงนี้เราเคยฟังนี่อ๋อมันคือเพลงนี้หรออะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมาก
1: คล้ายๆกัน
0: เออ
1: เพราะว่าเราชินกับท่อนฮุกใน TikTok มันเยอะแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่บางเพลงผมว่า TikTok มันก็ทำให้ดังเยอะนะ
1: โอ้ย
0: ถูกว่าบางเพลงอ่ะ
1: มันกลับมาเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยบางเพลงอ่ะ
0: แล้วบางเพลงมันถูกเอาไปทำแบบซ้ำบางเพลงนี่ประมาณ40กว่าปี30กว่าปีผมไม่เคยได้ยินนะ
1: บางเพลงกลับมาเฉยเลย
0: ไอ้พวกเพลงที่แบบบางทีเราลืมไปแล้วอย่างเห็นว่าไอ้ที่มันจะมีคอนเทนต์ที่ประมาณว่าทอมครูซเมื่อตอนอายุประมาณ17ไล่มาจนถึงณปัจจุบัน
1: อ
0: ะครับไอ้เพลงพวกนี้ที่มันจะเอามาประกอบอะไรเน
1: ี่ยอ๋อตามช่วงเวลาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออเราก็แบบอ๋อเป็นนักร้องคนนี้ชื่อเพลงนี้หรอเราเคยฟังแต่เราก็ไม่ได้แบบจดจำว่าเออเขาชื่อเพลงอะไรก็ฟังว่าเพราะดีอะไรเง
1: ี้
0: ยเออนะครับอ่ะว่าไปนู่นอ่ะรายชื่อนะครับเกมระหว่างทางแอฟริกาใต้กับแคนาดามาแล้วนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับแอฟริกาใต้ของฮูโก้บลูส์นะครับประตูก็ยังเป็นทางโลเวนวิลเลียมส์นะครับแบ็คขวาเป็นทางคูริโซมูดาวนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางออบรีโมดิบาคู่เซนเตอร์นะครับมีทางเอมเบเคเซลี่เอมโบกาซี่นะครับจับคู่กับอิเมโอคอนนะครับตรงกลางนี่ก็ได้ทางเทโบโฮมาโคเอน่านะครับกลับมาออกสตาร์ทนะครับร่วมเล่นกับทางซาเฟเฟโลซิโทเล่ส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นทาเปโลมาเซโก้นะครับฝั่งซ้ายเป็นออสวินอโพลิสตรงกลางเป็นทางลีลีโบฮิเล่มาโมโฟเกงนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เป็นเอวิเดนซ์มักโกป้าผมบอกได้เลยชื่อแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่
1: ไม่คุ้น
0: ส่วนใหญ่ถ้าคุณสามารถบรรยายไปแล้วพร้อมกับชื่อบวกนามสกุลได้นี่คือคุณสุดยอดมากนะ
1: คือถ้าสมมติบอลมาที่ชื่อหน้าชื่อหลังพูดพร้อมกันเลย
0: ลิลิโบฮิลี
1: ่มาโฟเกง
0: มาโฟเกง
1: โมโคเอน่าทิทเล่
0: อันนี้ได้แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเนี่ยยากละ
1: เฮ้ยแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆก็ไม่แน่นะเราไม่เคยเจอพี่
0: ต้องผ่านประมาณสัก10นัดอ่ะโอ้ไม่นั้นนี่โอ้โหเก่งลิ้นไอ้นี่แน่นอนส่วนแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชประตูเป็นแม็กซิมเคลโปนะครับแบ็คขวาอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นทาริชี่ลาเยียนะครับคู่เซนเตอร์มอยส์บอมบิโตจับคู่กับทางดิเลกคอนเนลิอัสนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างเซฟานอุสตากิโอนะครับร่วมเล่นกับนาธานซาลีบ้าฝั่งขวาทาจอนบูคาแนนนะครับฝั่งซ้ายเป็นเลียมมิลล่าคู่กองหน้าทานี่โอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดวันนี้เลือกใช้โอลูวาเซยี่คู่กับโจนาธานเดวิดนะ
1: ครับอ่ะเห็นรายชื่อแล้วเปลี่ยนความคิดไหมพี่จุนว่ารายชื่อไม่มีผล
0: ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าคุณภาพถึงแม้จะมีเปลี่ยนไปในบางตำแหน่งแต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าคุณภาพไม่ต่างเท่าไหร
1: ่
0: นะครับผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะอูรุกวัยเซยี่นี่ก็เล่นกับทางบีลอในลาลิก้าสเปน
1: เกรดบอลก็ไม่ธรรมดา
0: ครับผม
1: ท่านนี้ใน Facebook เขาถามมาพอดีว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับคู่แคนาดาทำไมเนี่ยค่าตั๋วมันแหมดูล่อตาล่อใจยังเลยครับมีอะไรในกอล์ฟไผ่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วแบบแม่ทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าแคนาดาเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบ
1: บ
0: โอ้โหดูเหนือเก่งกาจขนาดนั้นในขณะที่แอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็ล้มเกาหลีใต้มานะ
1: แล้วเขาก็โชว์ถึงความแข็งแกร่งว่า
0: แล้วเขาก็ไม่แพ้เช็กเกียนะผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผล
1: ตามความคิดของผมว่าโอเคแล้วแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้แบบดูผิดแปลกอะไรไม
0: ่
1: มีอะไรถูกกระสีนะครับ
0: ครับ
1: ป
0: ี
1: เลยคู่นี้

0: คุณจุนอยากผ้าคู่กับใครครับถ้าไม่ใช่พี่เอกฮิม
1: โอ้ใครก็ได้ครับผมผ้าได้หมดได้หมดได้หมดก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
0: ครับ
1: ครับผม
0: ผมเชียร์ทีมจากแอฟริกาครับเพราะผมแบบไซส์แอฟริกาครับคุณวุฒิพงศ์บอกครับ
1: โอ้โห
0: ส่วนสูงใช่ไหม
1: แหมอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่ว่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกานี
0: ่
1: เท่ากับว่าตกรอบไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียนะ
0: เออเนี้ยมันทึ่งมากเลยนะ
1: มา10เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่9ชาตินะครับมีแค่ตูนิเซียที่ตกโอ้โหแต่ตูนิเซียตกแบบไม่มีทรงเลย
0: โอ้โหปัญหาไปในทีมและเทะเสียประตูเป็น10กว่าลูกแล้วดูเอเชียเนี่ยเหลือแค่2ไง
1: อืม
0: เอเชียปอมา1ด้วย
1: หลายคนไม่นับออสเตรเลียด้วย
0: เออโอ้เอเชียจริงเหลือแค่ญี่ปุ่นทีมเดียว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อืม
0: กล่อง True ID ดูบอลโลกช่องไทยรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: โอ้โห
0: ไม่แน่ใจ
1: เลยอ่ะ
0: เพราะว่าล่าสุดเขามีดีลกับไทยรัฐอ่ะที่ไทยรัฐเขาจะมีถ่ายทอดสดให้อีก2คู่บอลโลกนะ
1: รอบ
0: ไทยรัฐ
1: รอบ32ทีมคือ2คู่ถูกไหม
0: อืม
1: แล้วก็มีรอบ16ด้วยถูกป่ะ
0: มีป่ะผมยังไม่ได้อ่านข่าว
1: คุณว่าเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะ
0: ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากเห็นแบบมีถ่ายแต่ยังไม่ดูว่าคู่ไหนอะไรยังไงนะครับ
1: แต่รู้สึกจะไม่ใช่คู่แน่ๆคือไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะผมเห็นมีเพื่อนบางคนแชร์โพสต์อยู่แวบๆแต่
0: เพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมอย่างโมโนสปอร์ตทีวีช่อง29เนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายญี่ปุ่นบราซิลแล้วนะตอนแรกมันมีข่าวว่าเขาจะถ่ายญี่ปุ่นบราซิลออกฟรีทีวีแต่มันไม่มีละ
1: คือ2นัดคือมันรวมเลยรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะ1เกมแล้วรอบ16 1เกมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะ
0: ผมเจอแล้วถ้าออกทางไทยรัฐด้วยเนี่ยจะเป็นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์พี่
1: โอเค
0: ไอวอรี่โคสต
1: ์ในรอบ32นะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวลากลงมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ว่าเขาออกทางไหนบ้างโมโนแม็กซ์กับโมโนสปอร์ตทีวีนะครับเห็นไทยรัฐคู่ของไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์อีกคู่นึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: อาจจะยังไม่ได้ประกาศเนี่ยหรอ
0: เอออาจจะเป็นรอบอื่นไหมรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยบราซิลกับญี่ปุ่นที่เขาจะถ่ายช่องโมโนสปอร์ตทีวีคือช่อง29เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีละเขาเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนผังละ
1: ครับผม
0: ก็จะไปถ่ายทางโมโนแม็กซ์ปกตินะครับ อย่างเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาอะนะครับ
1: ส่วนรายงานที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับดีลของกรานิตชาก้ากับเชลซีเนี่ย
0: ครับ
1: ซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์นะที่เชลซียื่นขอซื้อทางด้านกราดิชาก้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
0: ครับ
1: คือข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือกราดิชาก้าเนี่ยอยากกลับไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบิรอนโซที่มาคุมเชลซีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยกันที่ไบเออร์เลวคูเซนแล้วก็เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยแต่กลายว่าตรงนี้นี่ตามรายงานที่ออกมาคือซันเดอร์แลนด์ไปเสร็จข้อเสนอ8ล้านปอนด์ของเชลซีนะครับ
0: อาจจะถูกไปนะ
1: แ
0: ต่ด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะ
1: 33ปี
0: สัญญาเนี่ยเท่าไหร
1: ่คุณภาพนักเตะณปัจจุบันในเรื่องของอายุการใช้งานผมว่าน่าจะถึง36ได้นะ
0: สัญญาเหลือ2ปีด้วย8ล้านก็ถูกไปกับคุณภาพของ
1: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย33 8ล้านนี่ไม่ถูกนะ
0: แต่เดี๋ยวนี
1: ้โอ้โห3637ยังเล่นกันสบายดูเมสซี่39
0: โอ้โหเมสซี่เป็นกรณียกเว้นไปแล้ว
1: อะดูอย่างลูก้าโมดริชดิถูกไหมมันก็ผมว่า33มันก็ยังได้อย่างน้อยๆผมว่าพลิกๆได้ถึง36นะ
0: คือแล้วด้วยสไตล์ของกานิชาก้าเขาไม่ได้เป็นพละกำลังไม่ได้สายวิ่งอะไรมากด้วยผมว่าสไตล์แบบนี้มันน่าจะเล่นได้ยาว
1: ๆ
0: แต่ว่าการที่เชลซีเนี่ยยื่นซื้อในลักษณะแบบรู้ว่าชาก้ามีใจกับอลอนโซมันยิ่งผมว่าเชลซีก็ยิ่งแบบยื่นให้น้อยๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วซันเดอร์แลนด์เองก็มองว่าแบบคือถ้าขายชาก้าไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในบาง
1: ประสบการณ์ความเก่าเขา
0: ซีซั่นที่แล้วมันช่วงที่ชาก้าเจ็บอ่ะซันเดอร์แลนด์แกว่งเลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาตัวแทนก็ด้วยนะครับใน Facebook เดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีรอบดึกครับจากคุณเสี่ยโก้พัทยา
1: สวัสดีครับ
0: ครับโอ้ยส่วนท่านนี้ โอ้โหน้องรักเลย
1: ใครฮะ
0: เพนกวินกลับบ้านบ้างเปล่า
1: ใครเอ่ย
0: คุณสุรเดช
1: อ๋อไอ้มดสุรดูดเหรอ
0: นี่เขาส่งเฟซบุ๊กมาเลยนะ
1: เมียผมเนี่ยถึงกับทักทวงขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะ
0: กลับบ้านบ้างเปล่า
1: แค่ไม่ได้เจอเลยกลับ
0: เ
1: ด้แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้นอน
0: หมายถึงเมียทักพี่หรือทักมด
1: เมียทักผมสิ
0: ว่าไม่กลับบ้าน
1: ไม่กลับบ้านเลยกลับแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพราะว่าผมกลับไปแป๊บเดียวผมก็ออก
0: ครับ
1: คือหูหลังๆนี่ผมช่วงวันสองวันนี้เอาจริงๆบางทีพูดอะไรไปมันยังมานั่งนึกเลยนะเออเราพูดอะไรไปวะเมื่อกี้
0: อ๋อเพราะว่าเรา
1: เบลอแล้วไง
0: เบลอ
1: แล้วมันเป็นเหมือนแบบอัตโนมัติพูดไปเรื่อยๆแล้ว
0: พี่พักผ่อนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะวูบเอา
1: ครับผม
0: คุณอรบบอกพี่จุนครับที่ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
1: เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
0: ปากน้ำเหรอนี่เขาถามจริงจังหรือเขาเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเราไม่เก็ตวะเนี่ย
1: นั่นดิ
0: เขาบอกนะปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับ
1: แต่ผมเห็นเมื่อวานรู้สึกก็มีงานวิ่งที่ไหนสักที่นึ
0: ง
1: ใน กรุงเทพ
0: มาราธอนอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เออ
0: แบบวิ่งตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนะไม่มีนะผมไม่เจอนะหรือมีแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเซิร์ชหาดูก่อน
0: คือเขาจะชวนพี่จุ่นไปวิ่งหรือเปล่า
1: โอ้โหช่วงนี้เดินยังแย่เลยฮะ
0: ออกสตาร์ทสักตีสี่อะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่เห็นมีเลยครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอ
0: ๋อนี่ผมเจอข่าวแล้วเขาลงใน Facebook เจอกันพรุ่งนี้28นี่วันที่อะไรอะ
1: วันนี้20เข้าสู่วันที่29แล้ว
0: เมื่อวานเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก่อนนี่เขาบอกเจอกันพรุ่งนี้ตรงจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมหากรรมวิ่งแหวกทะเล
1: อ๋
0: อจะไม่ใช่แต่นี่มันที่อื่นนี่ว่าไม่ใช่ปากน้ำ
1: แ
0: ต่มันจังหวัดอื่นโอเคเพิ่งเปิดเข้ามานึกว่าที่ปากน้ำนะครับ
1: แต่เมื่อวันที่27อ่ะมีงานวิ่งในกรุงเทพอะไรแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: เ
0: ออนะใครรู้ส่งมาบอกแล้วกัน
1: ครับผม
0: ใครไปวิ่งมานะครับ
1: เคยเข้าไปสักงานไหมงานวิ่งผมไม่เคยเลย
0: ไม่เคยครับ
1: เจอแต่เนี่ยบางทีจัดรายการเสร็จเนี่ย
0: เจอปิดถนน
1: เราก็ไม่รู้ไง
0: เราก็ไปเลย
1: เออแต่ผมเคยเจอไปวิ่งแล้วมีงานวิ่งที่สวนหลวงร .9 เออเขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนว่านี่เป็นเลนสำหรับ
0: ใช่
1: คนวิ่งแข่ง
0: เขาจะปิดเลนสองเลน
1: อันนี้เป็นเลนสำหรับคนที่มาวิ่งเฉยๆเออ
0: เพราะว่าบางทีผมกลับบ้านไปเนี่ยเส้นกรุงเทพกีทาเนี่ยที่มันเส้นตรงๆยาว
1: ๆ
0: เขามีชอบจัดงานวิ่งแล้วก็บางทีเขาปิดอุโมง
1: ค์เอาหรอ
0: พอเลิกจากจัดรายการตอนดึกกับไปไม่ให้ลงอุโมงค์แล้วก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วเขาก็จะกั้น2เลน
1: ไฟแดงบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีให้เราใช่ไหมก็แป๊บเดียว
0: ไม่เปลี่ยน
1: แป๊บเดียวแล้วมันก็แดง
0: ตำรวจไม่ต้องที่ไหนหรอกพี่เนี่ยที่เส้นพระราม9
1: ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
0: เขาไม่เปลี่ยน
1: พัน
0: ไม่เปลี่ยน
1: โอ้
0: ไม่เปลี่ยน
1: ปวดหัวเลยคือติดอยู่ตั้งนาน
0: ถ้าพี่ตำรวจฟังนะครับพี่ตำรวจคือ
1: ช่วยหน่อย
0: ถ้าคุณเอารถไปยัดกันไว้ข้างล่างเพราะว่าคุณปิดสะพานเนี่ยคุณช่วยปรับเวลาไฟแดงข้างล่างให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์การจราจร
1: คือโดนกันเยอะ
0: คือผมเข้าใจนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปข้างล่างเยอะหรอกบางทีคุณอาจจะ15วิ20วิอันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่าคุณไม่ให้รถขึ้นสะพานแล้วเอาไปยัดกันไว้ข้างล่างแล้วพอไฟเขียวปุ๊บโอ้กว่ารถพ่วงเขาจะออกตัวหมดเวลาคร
1: ับ ใช่ไหมมันแป๊บเดียวผมก็เคยเจออยู่ทีนึงโอ้โหผมติดอยู่ตรงแยกที่
0: เรียบด่วนอ่ะตัดเรียบด่วน
1: ใช่ซ้ายมันจะไปเรียบด่วนอ่ะ
0: ใช
1: ่เออตรงสะพานนั้น
0: ผมบอก
1: หลังจากนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปิดหลังสี่ทุ่มมึง
0: ใช่
1: ป่ะ
0: แล้วเปิดประมาณตีสี่ตีห้า
1: ผมยังไม่ไปอันนั้นเลยเวลากลับบ้านผมทะลุตรงไปนู่นไปเพชรบุรี
0: ออกไปทางไหนอ่ะ
1: ออกเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปตรงนั้นมันคืออะไรนะตรงบ้านพี่โอ๊ตอ่ะเพชรบุรีมันจะตรงไปสุดมุดแล้วขวามันก็ไปเข้าศรีนครินทร์ได
0: ้
1: ผมจะไปเส้นนั้นแทนเลย
0: ผมแนะนำพี่วิ่งพี่วิ่งไปข้างๆแล้วเลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวทางด่วน
1: แต่ก็ทำอย่างนั้นด้วยแล้วกลับรถ
0: แล้วไม่กลับรถเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ไปวกกลับมา
1: ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้น
0: แต่พอวกกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอีกแล้วก็ไฟแดงแยกพระราม9อีก
1: อ๋อตรงแยกอ๋อเออว่ะ
0: ไอ้นั้นก็บางทีปิดเหลือเลนเดียวด้วยนะ
1: บางทีก็ปิดบางทีก็ไม่ปิด
0: บางทีเหลือเลนเดียวด้วยนะ
1: เออ
0: ผมเจอครั้งหนึ่งเหลือเลนเดียวโอ้โหจิตใจพี่โหดร้ายมากแล้วกว่าจะทะลุได้
1: ผมจำได้รอบหนึ่งโอ้โห
0: กลับบ้านช้าเลย
1: เป็นชั่วโมงกับโอ้โห
0: ใช่
1: ผมเลทไปประมาณปกติอะถ้าผมกลับเวลานั้นแล้วนะมันไม่ต้องไม่มีปิดไอ้ทางด้านบนขึ้นไปอะผมน่าจะใช้เวลาอ่ะสักประมาณเต็มที่เลยนะชั่วโมงหนึ่ง
0: อืม
1: โอ้โหแต่วันนั้นผมโอ้โหซัดชั่วโมง40ได้มั้ง
0: พี่คิดดูตีสองตีสามอะล้นไปอัดกันลงตรงด้านล่างสะพาน
1: อ
0: ะแล้วมันไปยาก
1: ไอ้ตีสองตีสามเท่าไหร่ไอ้ตอนที่ปิดใหม
0: ่ๆเออสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละ
1: อยากจะกรี๊ด
0: จริงๆเนี่ยต้องเปิดไฟแดงให้ไฟเขียวให้มันนานมากกว่าเดิม
1: แป๊บเดียว
0: ให้มันรับกับสถานการณ์นิดนึง
1: ใช
0: ่หลังๆพอผมกลับเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเลย
1: โอ้ง่ายกว่า
0: 25บาทช่างมันขึ้นทางด่วนเลยจะให้มันจบๆไปจะได้แบบ
1: ของพี่ก็ไปนู่นเลยไปทางเส้นเพชรบุรีนู่น
0: อย่างวันนี้ขามาผมขึ้นทางด่วนมาแล้วเพราะว่ามันปิดไงมันปิดทันไอสะพานข้ามแยก2ฝั่งเลยมันปิดทั้งขามาขากลับเลย
1: เพราะว่าอ๋อมันเรามาตอนเที่ยงคืน
0: ใช่มันปิดหมด
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ทางเข้ามาก็ปิดอ๋อ
0: ปิดหมดอ่ะ
1: หรอ
0: แล้วข้างล่างมันก็แออัดแล้วก็สร้างกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เสียอีกไปกับ50บาทไปช่างมันแลกกับเวลา
1: เพื่อความเร็วเพื่อความเร็ว
0: เห็นไฟเขียวแล้วแบบทรมานมากเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
1: ไอ้ขากลับไม่เท่าไหร่เราเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วบางทีผมเจอขามาโอ้โหแล้วปวดท้องขนลุกสู
0: ้แล้วหลังๆเนี่ยรถมันเริ่มคนเขาเริ่มรู้นะเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวทางหน่วยเขาไปกลับกันเต็มเลยนะ
1: เอาหรอ
0: วันนั้นผมไปทีนึงโหมากันเป็นพวนเลยเต็มเลยเขาก็รู้กันหมด
1: เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
0: ว่าร
1: ู้แล้วมาทางไหนเร็วกว่า
0: เพราะว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันกลับรถได้เลยไง
1: ครับผม
0: มาดูข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: คุณปลั๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ุ
0: ณจอมพลบอกคุณจุ่นผมฟูครับ
1: ขออภัย
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพกับพี่จุ่นนะครับไผ่วิบครับ
1: ไผ่วิบ
0: พริบไว
1: อ๋อแหมต้องสมองก็โหลดสุดๆแล้วยังต้องให้ผัวอีก
0: บอกว่าผมเป็นคนชอบบอลอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคู่ไหนก็ช่างครับตามหมดครับ
1: โอ้
0: บอลล้วนครับไม่เกี่ยวกับการไปเสี่ยงลงทุนนะฮะ
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าทำลายสติใหม่ครับสำหรับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าใช่ใช่อาจารย์ชัดชาติแกได้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับรอบ32ทีมแข่งนัดเดียวจบหรือเปล่า
1: ครับ
0: นัดเดียวนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติยังไงมันนัดเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่ในยุโรปกับบอลโลกนะครับเกาหลีโดนปาหมดนะครับทุกอย่างครับถ้าเป็นเกาหลีอ่ะ
1: บางทีนะมันก็อาจจะเจอความกดดันอะไรพวกนี
0: ้
1: พอสมควรนะนะ
0: ครับบอกอาจารย์พักฮังซอเป็นหนังหน้าไฟแบกหน้าคนเดียวอาจารย์พักนะที่มาคุมพลังการนะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเกาหล
0: ีไม่
1: เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจกันนะครับคู่แอลเจเรียกับออสเตรียตอนแรกคิดว่าเล่นแบบดึงเสม
1: อ
0: ดันบุกแหลกเฉยเลยครับแล้วมีนะครับแบบดราม่าด้วยโอ้โหคู่นี้สุดยอด
1: ผมไม่ได้ดูเลย
0: เมื่อเช้าผมภาคอยู
1: ่อ๋อมาที่นี
0: ่ไม่ใช่ที่
1: อ๋อที่นู่น
0: ที่โมโน
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ๋
1: ออ
0: ๋อโอ
1: ้
0: โหพี่ตอนแรกกะว่าไอ้คู่นี้เสมอเข้ารอบ
1: ครับผม
0: แล้วอีหลานมันก็รอผลคู่นี้แบบตาปริบๆไงกะว่าลงไปก็คงติดชึ่ง
1: ครับ
0: เฮ้ยสปิริตทั้งแอลเจเรียทั้งออสเตรียเปิดเกมมาเล่นมุ่งมั่นกันแบบเอาชนะกันจริงๆจนกระทั่งพอมันเสมอกัน 2-2 ปุ๊บเข้าสู่ประมาณ10นาทีสุดท้ายนั่นแหละ
1: ก็โอ้โห
0: ไลท์สปิริตไลท์สปิริตสิ้นดี
1: ก็เริ่มจะมองหน้ากันแล้วอาจจะเก่งๆกันละ
0: โหพี่เจอบอลมันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะ
1: แอ
0: ลจีเรียเล่นระหว่าง3เซนเตอร์กับมิดฟิลด์ตัวรับเป็น3เหลี่ยม4เหลี่ยมตรงนั้นกึ๊กกักแล้วไอ้ออสเตรียก็ไม่ก็มองไอ้นั่นก็ไม่เปิด
1: อย่ามึงเข้ารอบไป
0: อยู่อย่างนั้นนะพี
1: ่เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆสุดท้ายช่วงต่อ
0: ใช่
1: ช่วงทดเวลามันกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วออสเตรียนี่โอ้โหยังดีมาตีเสมอได้
0: มันมีช็อตที่แอลจีเรียเนี่ยครองบอลอยู่แบบนั้นอ่ะเราก็คิดว่าก็คงยอมๆมันไปแล้วอ่ะเพราะความต้องการมันตรงกัน
1: อ
0: ยู่ดีๆเฮ้ยทะลึ่งทะลุขึ้นมาจ่ายแทงเข้าไปให้ริยาดมาเลสมาเลสโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าตวัดยิงด้วยขวาเข้าแล้วทดเวลาเหลือนาทีเดียวคือตรงนั้นคือผมเป็นออสเตรียผมว่าช็อกนะเฮ้ยไม่ทำต้องมาทำอะไรตอนนาทีสุดท้ายขอโทษนะเมื่อยิงอะไรนาทีสุดท้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องดูสีหน้าแฟนบอลนักเตะออสเตรียคือแบบ
1: งง
0: เฮ้ยทำเป็นอย่างนี้เลยเหร
1: อ
0: คือแบบช็อกหมดเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องชมออสเตรียด้วยนะครับว
1: ่
0: าภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพอเอาบอลมาเขี่ยปุ๊บบ
1: ุ
0: กขึ้นมาใหม่เฮ้ยมันตีเสมอได้เลยว่ะบ
1: ุ
0: กขึ้นมาปึ้งมงชงกลับมาซาชาคาไลชิตแล้วพึ่งลงมาโดนบอลครั้งแรกด้วย
1: ครับผม
0: มงตีเสมอจากตกรอบเข้ารอบแล้วพี่คิดดูอารมณ์ของอิหร่านเนี่ยต อนที่อัลจีเรียนำอ่ะมันเข้ารอบไงเพราะว่าถ้าคู่นั้นไม่มีผลแพ้ชนะอิหร่านจะเข้ารอบสุดท้ายพอโดนตีเสมอเขาเสมอกันอีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหอิหร่านนี่คือโลกถล่มเลยนะ
1: โอ้โหเพราะมัน93กับ96
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: แล้วมันทด4นาทีแล้วมันทดเกินด้วย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผู้ตัดสินมันต้องเผื่อจากการดีใจของผู้รักษาประตู
1: เมื่อเช้าอู๋คู่ใคร
0: คู่
1: พี่กุ๋ยป่ะ
0: ต่อพี่ต่อธีรพัฒน
1: ์อ๋ออ่ะฮะ
0: เมื่อเช้านี่คือแบบโอ้เวอร์จริง
1: ๆผมตื่นมาเห็นมีคนโพสต์กันเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่ได้ดูคู่นี้ไม่ไหวจริง
0: ๆแต่พูดถึงอิหร่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่เจออียิปต์อ่ะยิงเข้าก็ไม่ได้ที่มันล้ำ
1: อ๋อนิดเดียว
0: นิดเดียวอ่ะผมว่าเขาเสียดายมันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอดราม่า
1: เหตุการณ์นี้เข้าไ
0: ปคู่นี้มาซ้ำสองโอ้เสียดายจริงๆนะ
1: ครับผม
0: เอางั้นเลยญี่ปุ่นจะแพ้คือเล่นเป็นระบบมากไปไม่มีอาร์ตอาร์ตแบบบราซิลพวกวินิซุสคุณย่า
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่อู๋ครับขอข่าวเลวานปิดดีลกับชิคาโก้หน่อยครับ
1: ก็นั่นแหละครับ
0: บอกไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่โรมาโน่ออกมารายงานให้ได้ทราบนะครับ
0: ครับคิดว่าลิเวอร์จะยื่นซื้อเดียวมองเดรอบ2มั้ยผมว่าถ้ารอบแรกมีรอบ2มันก็ควรจะต้องมีนะ
1: มันเป็นรอบ2ไปแล้วไม่ใช่หรอที่มี
0: จะมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมเพราะ
0: 100เท่าไหร่
1: เพราะรอบ2มันรู้สึก116ไม่เหรอที่มีข่าวแล้วก็โดนปฏิเสธอ่ะ
0: ครับ
1: แป๊บนึงนะ
0: เดี๋ยวมองเด้เองก็เขาก็หงุดหงิดแล้วนะไลซิกแพงเกินอีกไลซิกก็ขายแพงเกินนะฮะพี่เอกฮิมชอบเล่นบาสหรือว่าวอลเลย์บอลนะคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเอาละ
1: น่าจะไม่เหมาะเขาทั้งคู่นะฮะ
0: วันนั้นผมได้ยินพี่อะไรนะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันอยู่เดินลอดโต๊ะสนุกเกอร์นักเตะชื่อดังย้ายที่ย้ายมาเมเจอร์ลีกอีกหน่อยไม่ต้องบินไปดูบอลที่ยุโรปแล้วครับก็จะไปรวมตัวที่นู่นเยอะหน่อยนะครับแอบหวังจะมีดาวดังมานิวยอร์กนะครับ FC บ้างมีตั๋วปีอยู่ปีหน้าจะเปิดสนามใหม่เอทิฮัดพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนิวยอร์กซิตี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ้งคุณผู้ฟังทาง SMS นิดนึงเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าฟังทางคลื่น99ไม่ได้เขาส่งมาเพิ่มเติมนะพี่จุน
1: ครับ
0: เขาบอกหมายถึงแอป99 Active Radio ฟังไม่ได้แอปเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด Mcord Connect Application Mcord Connect ที่มันสามารถฟังทุกคลื่นวิทยุของนะครับอสมทได้แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปของที่อื่นที่เป็นการรวมคลื่นนะพี
1: ่
0: อันนั้นเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได
1: ้
0: เขาอาจจะดึงสัญญาณฟังได้ฟังไม่ได้นี่ก็แล้วแต่ผมก็เลยแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนนะครับก็ส่งต่อบอกให้กับท่านอื่นๆที่ฟังคลื่นเราด้วยนะครับ
1: นั่นแหละก็อันแรกผมจำได้มันมีข่าวเป็น100ล้านยูโรแล้วก็มา116
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่โอเค
0: เดี๋ยวต้องมีรอบ3นะครับ
1: แ
0: อปใหม่ Mcord ด้วยครับหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะช่วงค่ำและตอนปิดหน้าจอทางที่การปิดหน้าจอจะช่วยประหยัดแบตแถมยังไม่ตัดเสียงตอนมีสายเข้าหรือเปิดแอประหว่างฟังของแอปเดิมจะตัดเสียงให้ครับนี่ส่งมาบอกนะครับ
1: ครับ
0: นอนฟังอยู่ครับบอกว่าผมว่าบราซิลจะล้างตาได
1: ้ อ๋อ
0: จากเกมอุ่นเครื่องใช่มั้ย
1: เกมนั้นใช่ญี่ปุ่นชนะ 3-2
0: มั้ง
1: 3-2
0: เออแต่ว่า 2006 ที่เจอกันนี่โอ้ตอนนั้นบราซิลถล่มเละเลยนะเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ตามผมชอบหมดนะครับยกเว้นเพลงที่เป็น AI ครับ
1: แต่ว่าก็เห็นมีทางศิลปินอะไรพวกนี้เขาก็ออกมาแบบก็ไม่ค่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เพลงใหม่ๆผมก็อย่างที่คุยกันหลายๆรอบแบบผมมองว่าผมเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วว่าแบบทำไมเขาก็ยังจะ
0: ติดอยู่กับเพลงเดิม
1: ๆติดอยู่กับเพลงเดิมๆในยุคของเขาผมก็เป็นอ่ะมันกลายเป็นว่าผมต่อให้เป็นวงเดิมๆนะวงเดิมที่เราเคยชอบออกเพลงใหม่มา
0: ไม่
1: มันน้อยมากที่ผมจะติดหูแล้วฟังเพลงนั้นแบบซ้ำ
0: ๆ
1: ผมก็จะกลับไปอัลบั้มเดิมๆเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังเช่นสมมติอ่ะวงนี้ออกมาชุดที่7ที่8แล้ว
0: ไม่เวิร์กแล้ว
1: และผมเคยชอบมากๆตอนสมัย2 3 4อ่ะ ผมก็จะฟังอยู่แค่เนี้ย
0: เช่นกันพี
1: ่แล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาบางทีเราก็จะแบบ
0: เพลงพอเพลงใหม่ๆ
1: เพลงใหม่ๆมาเราก็
0: ไม
1: ่
0: อ
1: ิน
0: ไม่อิน
1: อันนี้มันอยู่ในอัลบั้มไหนวะทำไมเราไม่เคยได้ฟังวะแต่เวลาเพลงเก่าๆที่เราเคยชอบเขามากๆในอัลบั้ม2 3 4ขึ้นมาโอ้โหอันเนี้ยสบาย
0: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมพวกแบบ Body Slam Big Ass เกิดนะ
1: คือ
0: ถ้าเป็นช่วงเก่าๆเราจะอินกว่าไง
1: มันเป็นกับทั้งนั้นนะ
0: จริง
1: โดยส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบเขาชอบทุกอัลบั้มก็แล้วแต่ผมก็
0: แต่ผมเป็นเหมือนพี
1: ่โอ้แล้ว
0: ก็
1: เพื่อนพี่ในหลายๆคนก็เป็นเหมือนพี่คือก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าแต่อัลบั้มพอแบบพอมันเป็นแบบศิลปินในอดีตประมาณว่าแบบเขาเคยพีคมากๆช่วงประมาณต้น 2,000 แล้วเพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วจริงๆเขามีอัลบั้มใหม่นะ
0: แต่เราไม่ได้ตาม
1: เราก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยแต่อัลบั้มใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟัง
0: เราไม่รู้จักว่ะ
1: คือฟังแล้วก็ผ่านๆเราแค่ไปชอบตอนอันเก่าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: คือเมื่อมาในหลังๆเนี่ยผมชอบไปฟังพวก YouTube ที่เขารวมเพลงเก่า
1: ๆ
0: ยุคมัธยมยุค90พวกมิวสิกลองเพลย์อะไรเงี้ยเฮ้ยฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยพี
1: ่
0: แต่ละเพลงมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความหลัง
1: ย้อนอดีต
0: มันมีความหลังขึ้นมาได้ทุกเพลงเออเพลงนี้มันจะมีนะพี่เพลงเนี้ยอยู่มอนี
1: ้
0: เพลงนี้
1: ใช่
0: แบบมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกับเพื่
1: อ
0: นกับผู้หญิงกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาตลอดเลย
1: อ่ะอย่างพี่เนี่ยพี่กล้าพูดเลย
0: จำช่วงเวลาได
1: ้กับภรรยาคนปัจจุบันเลยนะ
0: เพลงอะไร
1: เพราะว่าพี่อยากจะคุยเรื่องแฟนเก่าอะไรให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
0: เฮ้ย
1: แล้วพี่เนี่ยก็จะบอกเขาว่า
0: แฟนเลยเหรอ
1: แฟนๆเลยก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะรู้จักทุกคนแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้จักกันนะ
0: คือแต่ว่าแฟนเก่า
1: แต่เขาจะรู้ประวัติว่าคนนี้เท่าไหร่ชื่ออะไร2 3 4ชื่ออะไรจนมาถึงเขา
0: ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12คน
1: ไม่ถึงเยอะไปจะบ้าเหรอแล้วพี่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอัดเพลงให
0: ้อ๋อโรแมนติกคือเดี๋ยวพึ่งนะอัดเพลงก็คืออัดจากสถานีวิทยุหรือร้องเอง
1: โอ้โหหายใจยังเพี้ยนเลยยังผิดคีย์เลยจะบ้า
0: ไปอัดจากสถานีวิทยุให
1: ้ไม่
0: เทปเปล่า
1: แต่ก่อนบ้านพี่อ่ะพี่เป็นคนบ้าเทปเปล่า
0: เออเทปเปล่า
1: แล้วก็จะชอบเพลงไหนที่เราชอบเราก็จะอัดเป็นอัลบั้มให้เขา
0: อ๋อหมายถึงมันจะมี2หัวเทป
1: ใช่
0: ที่มันอัดข้ามกันได
1: ้
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: นั่นแหละพี่ก็จะโหละเลงอัดเลยเป็นอัลบั้มเลยวอลลุ่ม1 2 3 4
0: ก็เลือกเพลงที่สาวๆฟังแล้วแบบรู้สึก
1: ใช่
0: ต้องชอบเราแน่นอน
1: ต้องชอบแน่นอนนี่แหละหรือสมัยก่อนก็โทรไปขอตามคลื่นวิทยุ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็จะแบบเราก็สามารถเราก็บอกคุยกับเขาได้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าแบบเออเนี่ยเพลงนี้เคยอัดให้คนนี้ได้แหละแล้วเขาก็จะมาเพราะแบบ
0: ก็แซว
1: เหรอเออเขาแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีเลย
0: แล้วพี่
1: มันเด็ก
0: แล้วพี่อาจให้คนให้แฟน
1: ไม่มีเลยไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: โหเลิกทำไปประมาณสัก
0: อ๋อเพราะตอนนั้นตอนสมัย
1: มัธยมมันต้องเป็นสมัยมัธยมเข้ามหาลัยก็ไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่ามัธยมมันเป็นช่วงที่แบบ
0: เนาะ
1: อะไรมันดูกุ๊กกิ๊ก
0: เพลงด้วย
1: จ้างคนเขียนกระดาษใบสวยๆเอาไปให้เขาส่งเพเจอร์ข้อความให้เขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามหาลัยมาผมไม่ค่อย
0: แล
1: ้วไม่
0: ชีวิตในมหาลัยเอาจริงผมว่ามันไม่ได้สนุกแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูมีความน่าจดจำเหมือนสมัยมัธยมอะ
1: มหาลัยพี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้เรื่องความกุ๊กกิ๊กมันจะไม่เหมือนสมัย
0: ไม่ค่อย
1: เออสมัยก่อนเรามันแบบโอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องทำแบบหนังอะไรอะไอพอโตมาเรารู้แล้วเออมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องโรแมนติกขนาดนั้น
0: เออ
1: แต่ว่าเออนั่นแหละเวลาเพราะว่าผมมองว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยผมว่าศิลปินในยุคเราเด็กๆอ่ะก็ยังออกคอนเสิร์ตเรื่อยๆพี่ใหม่ก็น่าจะโซ
0: เอ
1: าเออน่าจะโซเอานะ
0: ก็เห็นคลิปอยู่ใน TikTok ที่เขาไปคอนเสิร์ตพี่ใหม่กันเต็มเลย
1: เออเนี่ยในยุค
0: สุดเองสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
1: ยุค80 90ก็มาพี่มิ้นท์มาริวันก็กำลังจะออกคอนเสิร์ตหรือออกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้เล่นไปยังพี่วงดูโวไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: เดี๋ยวโหสิ้นปีนี้เดี๋ยวเนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะ
1: โหแล้วเห็นพี่เสกเองนี่ก็
0: งานมีทุกวัน
1: บาร์เลยงานบาร์เลย
0: เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่ของทัตทูคอลเลอร์อีกท
1: ั
0: ตทูคอลเลอร์นี่เล่นราชมังนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: กี่รอบ
0: เล่นราชมังเลยนะ
1: โหแล้วเขาบอกว่าคอนเสิร์ตซิลิฟูที่เพิ่งจบไปนี่ก็สุดยอดมากนะ
0: ใช
1: ่เออผมก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวมีบิ๊กแอดอีก
0: บิ๊กแอดก็สิ้นปีเหมือนกัน
1: เ
0: ออประเทศแห่งคอนเสิร์ต
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตนี่ยังไม่รวมศิลปินต่างประเทศเดี๋ยวจะมีอะไรนะโพสต์มาโลน The Weeknd BTS
0: เออเห็นเขาเพิ่ง
1: BTS นี่กี่รอบไม่รู้แล้วโอ้โห
0: ขายบัตรกันหลายวันด้วย ผมเห็นในโซเชียลเขาสาวๆจิ้มเขาแบบเขาไปซื้อตั๋วกันดราม่าอะไรกันร้องไห้เขาเสียใจกันได้ไม่ได้
1: เหมือนแบบอะไรสักอย่าง
0: BTS อ่ะ
1: เออจองไม่ทันแต่ขนาดว่า3รอบมึง BTS อ่ะ
0: ซื้อบัตรน่าจะ3วันด้วย
1: เออ
0: ยังมีคนกดไม่ได้แล้วเอาไปรีเซลบางทีเป็นหมื่น
1: อ่าใช่
0: เป็นหมื่นเลย
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตจริง
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตประเทศเราเนี่ยบอกเลยนะครับบันเทิงจริงนะฮะ
1: คือหลายคนบอกโอ้โหกูทำงานมาเอามากินกับเอามาดูคอนเสิร์ตนี่แหละ
0: โหบางทีตั๋วเอาจริงๆแต่เขาก็มีการพูดถึงว่าตั๋วคอนเสิร์ตในบ้านเรามันก็แพงเกินเหตุไป
1: โอ้โหเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะ
0: จริงจริง
1: สมัยผมนะ
0: แพงมากแพงมาก
1: ๆสมัยผมนะตอนผมตอนนั้นRed Hot มาเนี่ยผมน่าจะอยู่มหาลัยปีหนึ่งนะแล้วถ้าจำผิดอันนี้ขออภัยจริงๆผมจำราคาที่แม่นแน่ๆไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่ในน่าจะเป็น Impact นี่แหละแล้วอยู่ด้านบนอ่ะผมยังแค่ประมาณพันนะ
0: ครับ
1: แบบตัวดอยนะที่เขาเรียกกันตัวดอยอ
0: ่
1: ะแต่ณปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นศิลปินระดับโลกมา
0: ตั๋วดอยเท่าไหร่
1: ตั๋วดอยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณ 3,000 2,900 เป็นอย่างน้อยนะ
0: แล้วข้างล่างน่าจะมีเฉียด 10,000
1: เออราคาโอ้โหมันไปอีก
0: แ
1: บบเท่านึงอ่ะ
0: ตั๋วคอนเสิร์ตบ้านเราแต่ถามว่าหมดไหม
1: ก็หมด
0: หมดไม่เหลือแล้วครับ
1: อย่าง The Weeknd นี่ The Weeknd กี่รอบไม่รู้ก็โซลเอาท์ก็โอ้โหขนาดว่ายอดดอยก็เกือบ3หรือ3ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: นี่คือขั้นต่ำสุดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆขั้นต่ำสุดแล้ว
0: แพงมากนะครับล่าสุดเห็นคอนเสิร์ตที่ไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรนะที่คุณอิงอ่ะวรันธรเขาไปออกอ่ะ
1: ที่มีเต้นไมเคิลแจ็คสันด้วยป่ะ
0: ใช่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปร้องเพลงก่อนมาริบาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเพราะเธอสมัยเด็กๆเธอเป็นคนร้องอย่างง
0: ี้แล้วผมไปฟังตอนที่คุณอิงมาร้องอีกครั้งนึงอ่ะ
1: เสียงเหมือนเดิมมั้ย
0: โอ้โหพี่โคตรเพราะเลยนะขอโทษนะฟ
1: ัง
0: ใน TikTok อ่ะแล้วร้องท่อนพีคอ่ะอยากให้ไฟแดงนะหน่อยแล้วแบบร้องสดอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเสียงเพราะมาก
1: อ๋อ
0: ฟังใน TikTok แล้วแบบโอ้ยเสียงแบบดีจัดๆเลยอ่ะ
1: ครับ30คอนเสิร์ตอะไรนี้ป่ะที่เขาเล่นเมื่อวานมั้ย
0: เออใช่มั้ยที่มีนน
1: เออใช่ผมเห็นคนมีถ่ายคลิปมาแล้วร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันด้วย
0: มีหลายคนโอ้โหแล้วร้องเพลงก่อนมาริบานอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเขาเป็นคนร้องเองใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ๆๆๆฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเปิดจากแผ่นนึงนะเปิดแผ่นยังไม่เพาะขนาดนี้เลย
1: โอ
0: ้คนอะไรร้องสดเพาะเหลือเกินพี่จุนครับฟังพี่จุนมานานแสนนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าตาครั้งแรกครับนี่ส่งมาใน YouTube
1: ฟังประโยคนี้ดูท่าทางเอ๊ะ
0: จะไม่กลับมาฟังอีกเลยผมยุคเดียวกับคุณจุนครับย
1: ุ
0: คนะครับโนเมทันพวกวง Linkin Park Limp Bizkit นะครับคอนแล้วก็ Slipknot
1: ช่วง
0: มอต้นเลย
1: นูเมนทัลอาราวาสนี่ผมประมาณม .4 ม .5 ละ
0: ผมมอต้นพวกลิงกิ้งพาร์คอะพวกที่แบบพวกแบบลิมบิสกิตกำลังมา
1: โอ้ยแต่ตอนนี้ผมต้องหาไอ้หมวกนิวยอร์กแยงกี้อะจะเป็นเฟสเดิร์ดโอ้เดินหาสมัติเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพวกอะไรอินดีเอ็นอะไรเงี้ยโคตรโอ้ยังฮอตนะฮะ
1: คอน
0: อ
1: ินคิวบัสอะไรพวกเนี้ย
0: อ
1: ินคิวบัสแต่ก่อนมาแสดงบ้านเราเนี่ยค่าตั๋วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ600ถึง800เองนะอ
0: ินคิวบัส
1: เมื่อ
0: ไม่ถึงพัน
1: ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน
0: นะครับกลับมาดูข้อความใน SMS กันต่อนะครับสักหน่อยนึงคิดว่าในอาเซียนชาติไหนจะได้ไปบอลโลกทีมแรกครับ
1: ไม่เราก็เวียดนามนะ
0: อินโด
1: เอออินโดก็มีส
0: ิอินโดเอาลูกครึ่งมาเล่นนะนะเขาก็ดูมีพัฒนาการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้อิน
1: โด
0: ครับสวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายทอดสดช่อง29ครับแอฟริกาแคนาดาครับจากคุณปีศาจราดหลีนะครับเพราะมันมีคู่เดียวด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับอยากกินก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบเยอะๆไข่เยอะๆเกี๊ยวหมูทอดลูกชิ้นปลาทอด
1: ผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะผมดันเป็นสายก๋วยจั๊บน้ำใสและใส่พริกไทยเยอะ
0: ๆ
1: กูชอบกินแบบไหน
0: ถ้าเป็นผมนะผมว่าน้ำข้นเนี่ยหาร้านกินอร่อยไม่ง่าย
1: ถ้าน้ำข้นอ่ะถ้าผมกินบ่อยสุดนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงอนุสาวรีย์อ่ะไอ้ตรงเป๊ปเก่าอ่ะ
0: ตรงไหน
1: กูเคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: เขาจะขายจนถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆไอ้ตรงอนุสาวรีย์เลยตรงแถววงเวียนนั้นเลย ล้วร้านเขาจะอยู่
0: อยู่ฝั่งไหนอยู่โซนไหน
1: อยู่
0: โซนโรงพยาบาลโซน
1: ไม่โซนที่สมมติเรากลับจากอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้ามาที่ช่องเก้าแล้วเนี่ยอย่าอยู่ซ้ายมืออ
0: ๋อคือวนซ้ายก็โค้งซ้ายมาพี่มาจากลาดวิถีป่ะล่ะ
1: ใช่พี่มาจากลาดวิถี
0: แล้วก็ปุ๊บ

0: แต่คนดันบ่นไม่ได้ดูญี่ปุ่นแต่ผมเข้าใจนะมันคือธุรกิจจากนายหนุ่มนะครับโอ้เอาจริงๆก็อย่าไปบ่นเลย
1: คือเขาก็
0: มีสิทธิ์ที่จะเอาคู่ไหนมาให้เราดูก็ได
1: ้ผมว่าได้ดูฟิล์มก็โอเคแล้วแหละ
0: ใช่ครับของฟรีอย่าไปอะไรมากมายเลยทำไมจุนถึงทำแบบนั้นล่ะครับพี่เอกอุตส่าห์ทำงานภาคหาข้อมูลอย่างขมักขม้นตัดภาพไปพี่จุนนั่งสาวผมเล่นพี่ยุทธถึงก็ต้องบอกว่าวันหลังเนี่ยตบให้คว่ำเลยนะคุณเอกโอ้นี่พี่ที่ไปถึงในที่ใดกูรู้เลย
1: แล้วผมงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเอาภาพแคปนั้นมาได้งงจริง
0: นะครับเห็นข่าวโมโนจะไม่ปล่อยฟรีทีวีคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนผังละ
1: ผมเห็นข่าวอยู
0: ่คู่นั้นจะไม่มีทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29แล้วนะครับเหตุการณ์ฟังเพลงยุคใหม่ๆแล้วไม่อินน่ะเขาเรียกอ่อมแก
1: ่ผมเป็นแหละไอ้คำยังเคยพูดกับหลายๆพี่ๆคนหนึ่งที่เขาจะมีคำพูดกันอะไรนะกินขมอะไรสักอย่าง
0: อ๋อ
1: ก็ดีทำเนี่ย
0: คือเวลามันเป็นคนแก่มันจะเป็นอาการแบบนี้
1: อะไรนะกินขม
0: ผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยพูดคำนี้อยู่บ่อย
0: ครับ
1: มันอะไรนะกินขมคุยเรื่องเก่าอะไรสักอย่าง
0: บอกพี่เคยไหมครับสมัยก่อนฟังวิทยุแล้วรอกดอ่านจากเพลงที่สถานีวิทยุเปิดแต่จะเซ็งมากตอนที่ดีเจมาพูดตอนเพลงยังไม่จบดีอุตส่าห์เฝ้ามาทั้งเพลงสุดท้ายต้องลบทิ้งเคยครับ
1: ผมเป็นประจำเลย
0: ผมก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนนั่งอัดตอนที่เขายิ่งตอนที่เขาประกาศชาร์ตอะพี
1: ่ครับผม
0: มันจะมีบางคลื่นที่เขาจะมีการจัดชาร์ตประจำสัปดาห
1: ์
0: บางทีมี20อันดับผมก็จะอัดตั้งแต่อันดับ20เลยก็อัดเลยแล้วก
1: ็
0: ช่วงเวลาเย็นๆเขาจะประกาศประมาณสัก 4-5 โมงเย็นถึงประมาณ6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็นั่งอัดเลยพูดมาก็
1: ติดหัวมานิดนึงเราก็รู้สึกแบบเซ็งละ
0: แต่ก็ต้องอัดอ่ะ
1: แต่มันได้อยู่อย่างน้อยก็ฟังได้
0: ไม่เป็นไรนะครับเขาจะพูดตอนไหนก็โอเคก็อ่านไปแต่มันจะเซ็งไง
1: จะให้เรามาซื้อเทปสมมุติเราอยากฟังแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ย
0: ม
1: ันไม่มี YouTube นะยุคสมัยเราอ่ะ
0: ครับ
1: มิวสิกวิดีโอต้องรอดูทางโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อัดจากวิทยุนี่แหละโอ้
0: แล้วผมอ่านจากชาร์ตเนี่ยมันเป็นการรวมเพลงฮิตไง
1: อ๋อใช่ยัง
0: ไงมันก็จะไปหาแบบเทปเปล่าที่มันมีเพลงฮิตแบบนั้นทั้งม้วนเลยมันไม่ได้ไงนอกจากเราต้องอ่านเอง
1: ใช
0: ่
1: ผมน่าจะมาเลิกอัดเพลงจริงๆอาจจะเป็นยุคที่แบบไอ้นี่เข้ามาบูมบ้านเราแล้วพวกไชโนวีอ่ะเพราะพอดีที่บ้านติดเนี่ยมันก็เลยแบบโอเคมันได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้ว
0: ดูมิวสิกวิดีโอเพลินเลย
1: อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตะกอมันยาก
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหจะให้ไปซื้อเทปตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมน่าจะไล่ซื้อเทปทันตั้งแต่ตอนประมาณสัก
0: กี่บาทพี่เทปพี่
1: น
0: ่
1: าจะ55-60บาทราคาขายนะไม่ใช่ราคาปกนะน
0: ่
1: าจะน่าประมาณ55-60ประมาณเนี้ย
0: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
1: ไล่ไปจนถึงประมาณสักอันนี้นับเฉพาะเพลงไทยนะไม่นับฝรั่งเพราะฝรั่งมันจะแพงกว่า
0: 105มั้ย
1: ของพี่น่าจะถึงราคาประมาณสัก80แล้วไม่ได้ซื้อละเทปอ่ะ
0: เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มัน120อย่างเงี้ยยุคของผมอ่ะผมคือช่วงสุดท้ายที่ซื้อเทปน่าจะประมาณ120ม
1: ั้งหลังๆไฮโซ
0: ก็ไม่ซื้อละ
1: ฟังซีดีย
0: ิ่งแพงเลยอันนั้นซีดีนี่ประเทืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ดิอันนั้นมันโอ้
0: แวมไพร์365
1: อันน
0: ั้
1: นล่อไปกี่อัลบั้มไม่รู้100เดียวเนี่ย
0: โอ้ไป
1: เจอแล้วคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาว
0: นี่คือพวกอมแก
1: ่อมแก่อมแก
0: ่บอกสมัยมหาลัยผมอินกับแผ่นประเทืองครับไม่ได้สนับสนุนนะครับพอย้อนกลับไปมันเป็นการกระทำที่แย่มากเพราะตอนมหาลัยยังไม่ค่อยมีเงินซื้อแผ่นซีดีลิขสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่ารู้จักศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆในสมัยนั้นน่ะจากแผ่นประเทืองเยอะมากยกตัวอย่างรู้จักเพลงงมงายบอดี้สแลมก็จากแผ่นประเทืองนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตามวงแล้วซื้อของจริงฟังตลอด
1: ยุคนั้นมันจะเป็นยุคอะไรนะยุคของแผ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์
0: แผ่นผี
1: แล้วก็ไอ้โหลดบิดใช่ไหมเขาเรียกอะไรบิดทอร์เรนต์
0: ใช
1: ่
0: โฟแชร
1: ์ทั้งอย่างประมาณนั้น
0: โฟแชร์เนี่ยเพลงเยอะ
1: ครับผม
0: ฟรีเต็มเลย
1: ทำไมอูรู้
0: โหลดประจำเมื่อก่อนโหลดออกมาแล้วมาเขาเรียกมาเขาเรียกว่าอะไรนะลงซีดีอ่ะ
1: อ๋อ
0: มาทำซีดีแล้วฟังเอง
1: น
0: ะครับแต่ซื้อของจริงไหมถ้าเราชอบเราก็ซื้อ
1: แต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะซื้อเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเทปอยู่แล้วในสมัยเด็ก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอโตมาย้ายบ้านแล้วผมได้ไปเก็บในลังโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
0: เทป
1: พวกซีดีไอซีดี

0: ไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นเทปพวกซีดีที่ตอนนี้ไอ้เทปที่ราคาแพงๆอ่ะ Oasis เป็นอัลบั้มซิงเกิลหายากอะไรเงี้ยผมซื้อพวกโดเรมจากโดเรมีมาซีรีส์ฟูปกกระดาษอะไรพวกนั้นอ่ะหมายหมดเลย
1: เฮ้ยแต่ว่า
0: น่าจะหลายตังค์เลยกล่องนั้น
1: มันเป็นตลับเทปมันเก็บไว้ในลังมันไม่น่าเป็นอะไรป่ะพี
0: ่น้ำแต่เหมือนว่าคนที่บ้านผมอ่ะเอาไอ้ลังเนี่ยไปขาย
1: อ๋อเรียบร้อย
0: ทั้งลังอ่ะผม
1: เรียบร้อยโดนเรียบร้อยเลยอันนั้น
0: ภรรยาผมยังรู้เลยว่าผมเจอร้านเทปเก่าๆแบบนี้เราไม่ได้เลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมันเป็นสิ่งที่เราเก็บแล้วมันโดนขายไป
1: ก็นึกว่าแบบเออถ้ามันเป็นตลับเทปอยู่ในลังมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกโอ้ถ้าขายก็เรียบร้อยเลยโ
0: อ
1: ้นั้นใครได้ไปนี่เจอขุมทรัพย์เลย
0: โอ้โห
1: เจอขุมทรัพย์เลย
0: ผมว่าต้องมีเป็นร้อยอัลบั้มในนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: พูดถึง Incubus งั้นขอเพลงนะครับนี่ Promise ใช่ไหม
0: โอ้โหไม่ได้ถ้าอัลบั้มนี้ดีว่าเดี๋ยวก่อนนะ
1: หรือเปล่า Linkin Park ตอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมและย้อนกลับไปดูซ้ำๆบ่อยๆที่สุดก็คือ Linkin Park Live in Texas ครับฟีลลิ่งมันเต็มมาก Chester Bennington โคตรเท่สุดๆนะครับท่านนี้คุณผีนครศรีที่ส่งมาบอกพี่จุ่นใช่ไหมนะครับตอนนี้บรรยากาศเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้นักเตะก็นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วก็กำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราได้อีกสักนิดนึงนะ
0: ผมมิสนี่อัลบั้มไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำไม่ได้วะ
1: พี่ๆมีเพลงที่ชอบของ Evanescence มั้ยครับพี่จุ่นมีมั้ย
0: ผมไอ้เพลงที่เขาไอ้นั่นน่ะ
1: ผมไม่มี
0: เพลงเอกเขาเลยอ่ะ
1: คุณนันทพงษ์ถามมานะครับ
0: แต่อัลบั้มนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วอ่ะIncubus นี่ผมฟังอยู่ถึงแค
1: ่
0: อันไหนเองวะเดี๋ยวขอดูผมจำไม่ได้แล้ววะ
1: ครับคุณก้องเกียรติบอกดูมอสล่าไปดูบอลโลกที่สนามโซฟายค่าตั๋วขั้นต่ำ 1,500 เหรียญถึงเกือบ 10,000 เหรียญเอา 3-3 คูณเข้าไปจะเป็นลมยังไม่รวมอาหารด้วยนะครับแพงหมดอ่ะเนาะค่าครองชีพด้วยพูดตรงๆครับทีมเอเชียเราจะยังเก่งยังไงก็เป็นรองโซนอื่นตลอดทุกๆกีฬาต้องมามืดดวงแตกจริงๆถึงเป็นแชมป์นะฮะ
0: ผมรู้แล้วผมฟัง Incubus ถึงแค่อัลบั้มเมกาโลมาเนียแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ไอ้ Promise อะไรนั้นมันออกมาอัลบั้มหลังจากนั้นน่าจะ2อัลบั้มสักอย่างแล้ว
1: ครับเคยเห็นไฟเขียว4วิไหมล่ะ4วิจริงๆครับเป็นดักจับรถฝ่าเล่นๆไปเขียว4วิคร
0: ับ ครับผม
1: โหดร้ายมากนะในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานครับโดยสารรถเมย์ไม่กี่ป้ายถึงหอหลัง4แยกประดิษฐ์ปาไปเกือบชั่วโมงครับติดหนึบตอนนั้นนะ
0: ครับผม
1: นี่ที่เราพูดถึงไอ้เรื่องไฟแดงนะครับพี่โอ๊ตปราโมทพูดถึงพี่จุ่นด้วยครับในโคตรคูลไลฟ์เทปพี่บอบูนะแมวนาทีที่43
0: เอาเหรอ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: พูดหรือด่าหรืออะไรยังไง
1: พี่ต้องไปฟังเอง
0: ไม่รู้ว่าต้องไปฟังละ
1: ต้องไปอยากฟังดู
0: ครับผม
1: แต่ที่ช็อกสุดคือคนเวเนซุเอลาขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าทะลุยอดแสนหาไม่เจออ๋อแผ่นดินไหวหนักหนาสาหัสมากที่เวเนซุเอลานะครับเสียหายเยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกก่อนแล้วกันเนาะพี่จ
0: ุ
1: ๊บเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างนอกนะครับช่วงต่อไปเขาเตรียมตัวนะครับติดตามเกาะติดแคนาดากับแอฟริกาใต้กันนะครับข้อความวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนเข้ามาโอ้โหวันนี้คนคุยเยอะมากนะ
0: ครับผม
1: นะครับขอบคุณมากๆทุกๆช่องทางเลยนะครับเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พี่จุ่นแล้วผมอู๋ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยาง

0: ให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
3: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกงสีทอง
12: นัดแรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้นะครับวันนี้พบกับทางฝั่งของแคนาดานะครับก็ทั้ง2ทีมนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านรอบที่แล้วมาแบบชนิดที่เรียกว่าคือจับกันเลยทีเดียวนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยมาชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับ3นัดแรกของพวกเขาก็ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมี4คะแนนกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอยู่กับผมคอมมิชชั่นผู้กล้าล้วนนะครับแล้วก็น้องสนนะครับสนวิรุณนะครับวันนี้เป็นใหญ่คู่กันนะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอสนนิดนึงนะครับสนมาช้าไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเฉลยรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของแอฟริกาใต้วันนี้จะมีรอนเวนวิลเลียมเป็นผู้สับประตูนะครับ4กองหลังวันนี้

0: นี้จะมีอุเบรโมริบาแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็มีกุลิโซมูดาอูยืนแบ็กขวานะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นอิเมลคอนครับจับคู่กับทางด้านของเอ็มเบเกเซลี่เอโบกาชีนะครับส่วนมิดฟิลด์2คนวันนี้เป็นเทโบโมโคเอน่าพ้นโทษแบนกลับมานะครับจับคู่กับยายาซิโทเล่3ตัวรุกวันนี้จะเป็นทาเบโลมาเซโคครับมีเรเดโบฮิเลมาโฟเคงแล้วก็ออสปีนอโพลิสนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าของแอฟริกาใต้จะเป็นหน้าที่ของเอเวเดนซ์มัคโกปานะครับส่วนแคนาดานะครับผู้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับจะวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงของแคนาดาก็จะมีผู้สำรับประตูเป็นแม็กซิมเกรโปนะครับแบ็กขวาอลิสตาจอนสตันนะครับแบ็กซ้ายเป็นมาเชตบอมบิโตเป็นทางด้านของลาเยียนะครับริชิลาเยียเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นเดเร็กคอนเนลิอุสจับคู่กับมาเซ็ตมาเบโต้นะครับกลางเนี่ยมีเซเฟนอุสากิโยหายเจ็บกลับมานะครับยืนตรงกลางร่วมกับนาธานซาลิบานะครับปีกขวาไทออนบุตแคนนันนะครับปีกซ้ายเรียมิล่าแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้โจนาธานเดวิดจับคู่กับโอลัวเซยี่นะครับก็ถอยคลายลาลินไปเป็นตัวสำรองนะครับก็เกมเริ่มแล้วครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้สินจะเป็นชัวปินเยโรนะครับผู้สินชาวโปรตุเกสรับหน้าที่เป็นผู้สินที่1ในวันนี้นะฮะก็ต้องดูกันว่าทีมแรกที่จะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนะครับก็สวนวิรุณมาแล้วนะฮะสวัสดีสวนด้วยนะฮะ
1: สวัสดีท่านคมและสวัสดีคุณผู้ฟังของ FM 99นะครับก็ต้องเรียกเขาว่าคมโตรอนโตคมแวนคูเวอร์เพราะว่าตามติดแคนาดาน่าจะเกือบทุกนัด
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แคนาดาสวิตเนี่ยประหนึ่งว่าเราเป็นคนแถวนั้น
1: ใช
0: ่นะครับ
1: วันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์คู่แรกก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรา2คนอยู่ถึงตีห้า
0: ครับ
1: ยาวๆนะไม่ใช่ว่าเกมจบแล้วจะชิ่งกันกลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่หลับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วนะครับต่อเวลาไปเลยนะครับเยอะๆเราชอบนะครับ
1: ชอบเหรอล่ะนี่แสดงว่าคุณเป็นแฟนแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่า
0: เอ้ยผมชอบนะ
1: บางคนเขาเป็นแฟนสมมุติเป็นแฟนแคนาดาเขาต้องการให้จบใน90นาทีไงเพราะว่าถ้าไม่จบใน90นาทีเนี่ยมีเรื่อง
0: ชีวิตไม่ค่อยดี
1: มันมีเรื่องแล้ว
0: ชีวิตไม่ค่อยดี
1: จะมีเรื่อง
0: ผมมีความรู้สึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงนัดสุดท้ายอย่างนัดสุดท้ายที่ชนะเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับโหเป็นไง
1: ก็ค่อนข้างจะไม่รู้วันนั้นคุณให้เครดิตแอฟริกาใต้เหรอแต่ผมค่อนข้างตำหนิเกาหลีใต้มากกว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคุณมองยังไงวันนั้นนะเพราะว่า
0: ก็ด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันล่ะแอฟริกาใต้
1: สงสัยวันนี้คนละทางอีกแล้วใช่ไหมดูท่าทางเอาชี้ชัดไปเลยว่าจะแคนาดาหรือแอฟริกาใต
0: ้เอางี้ผมว่า90นาทีเต็มที่แคนาดาแค่เบียดเต็มที่นะ
1: ก็เบียดบางคนก็แพ้ใจแล้ว
0: ก็ใช่ไงก็แล้วแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนอยู่ตรงไหนครับรู้สึกว่า90นาทีแคนาดาแค่เบียด
1: ครับ
0: แค่นั้นเองคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางโมโน29ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากฟังโมโนก็มาติดตามกับเราได้
1: ใช้คำว่าอยากแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนแบบมีพูดเล่นมีผลคู่อื่นมีสรรพยอกหยอกเอิญก็ฟังเราดีกว่าแค่นั้นนะฮะอ่ะก็เล่นมาประมาณ6นาทีนะครับวันนี้นี่แคนาดานี่มาเสื้อดำกางเกงดำเลยส่วนแอฟริกาใต้เสื้อเหลืองกางเกงเขียวนะครับชุดเก่ง
0: นี่มีส่งมาบอกว่าจุดโทษอุ้ยแอฟริกากดไปแล้ว1ทีจังหวะนี้ต้องเซฟออกมาก่อนเลยครับแม็กซิมเกรโปยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับ
1: ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับทางแอฟริกาใต้ครับเกรโปต้องเซฟไปแล้วนี่ครับ
0: ก็ถ้าเทียบบรรดาเจ้าภาพนะครับในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงแคนาดาเป็นเจ้าภาพที่ออกตัวได้แย่ที่สุด
1: ออกตัวเครื่องมันฝืดๆติดๆขัด
0: ๆนะครับแล้วเกมสุดท้ายก็มาแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับก็เลยต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าคู่นี้นี่ดูจากเส้นสายนะครับการเดินทางแล้วเนี่ยถ้าจบจากคู่นี้ไปเนี่ยสมมุติรอดไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียว
1: ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนั้นเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่า2ทีมนี้นะ

0: คือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาระหว่างนิจีเรียหรือโมร็อกโกก็ดูน่ากลัวกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็แคนาดานะครับจังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นเนี่ยเทโบโฮโมโคเอน่าครับเพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาในเกมนี้นะครับเกมที่แล้วในเกมที่เจอเกาหลีใต้ไม่ได้ลงนะครับ
1: เทโบโฮโมโคเอน่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับไออารอนโมโคเอน่ามาก่อน
0: ไม่ได้เป็น
1: แค่ชื่อพ้องชื่อพ้อง
0: คือแอฟริกาใต้เนี่ยมีโมโคเอน่าประมาณแบบเหมือนนามสกุลบุญนาคบ้านเราอ่ะ
1: ไปใหญ่เลยนะ
0: โมโคเอน่าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ
1: ถ้าม็อกโคน่าไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: เพราะไม่ได้เข้าให้เรา
0: โมโคน่าเป็นกาแฟนะครับนี่โดนปรับแล้วนะครับ
1: เออสี่พันครับไม่จ่ายเพราะไม่หนีไม่จ่าย
0: นะครับเปิดยาวขึ้นมาของแคนาดาจังหวะนี้ทิ้งมาจะให้กับบุคแคนันลูกนี้โดนขวางไว้โดยเอมโบกาซียังจะไปเกี่ยวมาได้ครับบุคแคนันแต่แข็งแกร่งครับเอมโบกิเลเอมโบกาซีครับบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อน
1: ก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักนะครับของแอฟริกาต้าทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอมโบกาซีเนี่ยทิ้งบอลมายาวครับของแคนาดาครับโอ้แล้วเทชวันบุคแคนันครับจะเบียดเหลี่ยมเข้ามานี่ชิงบอลไม่ได้ครับ
0: ก็ถ้าอยู่ในจุดที่จำนักเตะแอฟริกาใต้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาบ่อย
1: ไม่ธรรมดาก็บอกเลยเอโบกาซีโถรู้จักนี่ไอกองหน้าเนี่ยมาเซโก้เนี่ยตัวยิงนัดที่แล้วใส่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็รู้จักโถมาดิ
0: คือความน่าสนใจของแอฟริกาใต้ก็คือถ้าไปดูนัดแรกในวันที่เจอเม็กซิโกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเขามีการเปลี่ยนทีมไปเกือบครึ่งทีมนะครับโดยเฉพาะ3แนวรุกที่ปกติเนี่ยจะใช้ไปที่อีครามเรนาจะใช้ไปที่พวกอะไรอ่ะคือไม่ใช่3คนนี้ไม่ใช่มาฟกเคงไม่ใช่อะโคปาแล้วก็
1: ครับ
0: อีกคนนึงชื่ออะไร
1: ชื่อเมื่อกี้คุณไล่อะไรอัพไปยัง
0: ไล่ไปเรียบร้อยละ
1: เฮียเคงลงนี่เฮียเคง
0: เบอร์10เล่นดีนะมาฟกเคงอ่ะ
1: เฮียเคงมีเชื่อจีน
0: ส่วนจังหวะนี้บุคแคนนนให้มาสวีแคนาดาไหลซ้ายลูกนี้มีเติมแล้วจะเปิดยัดเข้ากลางยังโดนบล็อกออกหลังไปได้ก่อนครับที่น่าสนใจวันนี้สำหรับแคนาดาก็คือการหายกลับมาของชิฟานเอสอุสตากิโอนะครับกับตันทีมของพวกเขาที่ตอนแรกเนี่ยเจ็บเกมที่แล้วก็ลงแบบแวบๆไม่ได้ลงตัวจริงแต่วันนี้กลับมาเป็นตัวจริงรอบนะครับชิเวนุสกิโ
1: ยนี่ครับจังหวะลุยมาฝั่งซ้ายของเลเยียนะครับแบ็คซ้ายก็ถือว่าเปิดเข้าไปได้ลุ้นครับตรงนี้ได้เตะมุมถือว่าบุกได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านแคนาดา
0: ครับ
1: และอุสตาคิโอที่คุณคมบอกก็วันนี้ออกสตาร์ตัวจริงเป็นกัปตันทีมแล้วก็เดี๋ยวเตะมุมเองครับจังหวะนี
0: ้มุมทางฝั่งซ้ายครับอุสตาคิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามายกตรงนี้หล้นไปไหนไม่รู้เลยครับหรือไกลไปถึงมุมธงฝั่งอีกฝั่งนึงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโดยอุเบรโมริบาโดนดักพยายามจะแก้เกมขึ้นมาของมาโฟเคงลูกนี้ก็โดนบังไปได้ก่อนมีบอกว่าวันนี้มุดบันได 2.5 ขั้นครับมุดเหรอ
1: คือไงแสดงว่ามองว่ายิงไม่เยอะ
0: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้
1: ใคร
0: ซีฟิเวชาบาลาล่า
1: เออไอตัวชุด2010
0: ขวาบนเมื่อคนยิงประตูแรกในฟุตบอลปี2010นะครับน่าจะใช่นะ
1: ซีฟิเวบอกว่าเห็นบุกกี้ชาบาลาล่า
0: ส่วนซ้าย
1: อายุเลย
0: ซ้ายลูกนี้หล่นออกมาคือก็มองไม่เห็นนะโดนดักไปได้ก่อนจะเป็นส่วนกลับโจธานเดวิดเก็บแล้วจะฝากเข้ากลางโดนมาแซะไว้ครับเบียดตรงนี้โบโคเอน่าจะเปิดไม่ได้ครับเข้าบอลจังหวะนี้ของเทโบโมเคน่านี่ก็มาเสียงไม่ปิดเลยนะเสียงไม่ปิดนะครับ
1: มาคุณอัครเทพเลย
0: ส่วนทิ้งขึ้นหน้าจังหวะนี้พยายามจะสปีดขึ้นมาของแคนาดาก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนเยมิล่าไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้สาดขึ้นมาบอลมาแย่งกันตรงกลางสนามมาฟอกเคงเบิร์นออกไปทางซ้ายลูกนี้ลาเยียโดนเบียดแล้วเสียบอลให้แอฟริกาใต้ครับตรงกลางยาย่าซิโทเล่ให้ออกมาทางซ้ายอาบริสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ที่เอมโบกาซี่ครับ
1: คือวันนี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่หนืดๆยิงกันไม่เยอะนะยันคมนะ
0: ใช่
1: ยิงหน่อยเถอะก็วันนี้เรารับหน้าที่คู่ตัดเชือกคู่แรกเลยนะฮะไม่รู้พันผอ.เบ่งเขาหนึ่งว่าอะไรเราเกิดผมอาจจะเกิดที่เคปทาวน์คุณอาจจะเกิดแวนคูเวอร์
0: เออใช่
1: เนี่ยมีอยู่เนี่ยสองทีมเนี้ย
0: คือให้เราวนอยู่แค่กับพวกเนี้ย
1: คิวหน้าเราอาจจะพากสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใช่จะเจอโมร็อกโกหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็ยังสื่อสารกันได้นะครับ SMS เนี่ยหลักๆเลย468-9899นะครับส่งมาเลยแล้วก็ทาง Facebook Live YouTube Live ก็จัดมานะครับ
0: มีถามว่าสนามนี้จะมีฟ้าแลบรองตะพักต่อเวลา2ชั่วโมงไหมฮะจากคุณลงเล้งนะฮะ
1: อย่าเลยครับเพราะว่าก็ผมมาอยากให้จบใน90นาทีนะคุณแต่คุณอยากอยู่ต่อใช่ไหม
0: จาก120
1: คือถ้าไอ้ฟ้าแลบน่าจะมี7โมงนะ
0: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้พิงได้ดาวิดจะไปต่อไม่ดีครับโดนแซะออกซะก่อนแล้วจะสวนกลับของแอฟริกาใต้จังหวะนี้ริชิลาเยครับไปผลักผู้เล่นแอฟริกาใต้ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแอฟริกาฮูโก้บรูซนะครับกุนซือคนแรกที่สามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านมาเล่นในรอบตัดเชือกได้แต่ลืมไปว่ารอบตัดเชือกคราวนี้เริ่มที่32ทีมนะครับไม่ใช่เริ่มที่16
1: จริงๆอ่ะตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบสุดท้ายกันคงแบบแม่เข้ากันเยอะซะเหลือเกินส่วนใครตามคู่อื่นนะครับนักสู้ตัวจริงนะครับตอนนี้มีเยอรมัน U19 กับเดนมาร์ก U19 แข่งด้วยเป็นศึก U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็เยอรมันนี่ออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับนาทีที่5จากจุดโทษนอกนั้นลีกอื่นนี่ก็ใครเป็นแฟนบราซิล B เนี่ยตอนนี้มี3คู่นะยังไม่มีสกอร์นะครับแอตเลติกคับ RY แอตเลติโกโกเอเนเซ่ปอนเตเปเตต้าจูเวนตุสเชียร่า 0-0 หมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลพวกคู่ที่จบไปแล้วนะครับก็สอบถามมาได้48-9899นะครับ
0: ของแอฟริกาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องทิ้งบอลไปทางซ้ายครับเข้าไม่ได้ตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวลูกหนีแอฟริกาใต้โดนแคนาดาสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับบอลทางซ้ายของอุบเรโมดิบาย้อนหลังกลับมาที่เอ็มโบกาซี่ครับ
1: คือตอนแรกที่เกมของแคนาดาดูเหนือกว่าช่วง10นาทีแรกอะตอนนี้เม็กซิโกทางด้านแอฟริกาใต้เริ่มตั้งเกมได้นะ
0: ครับแล้วส่วนกลับขึ้นมาทางซ้ายเลียมิล่าโดนขวางไว้จังหวะนี้ยังติดเอ็มโบกาซี่นี่แหละครับ บล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนแล้วจะเป็นเตะมุมของทางฝั่งแคนาดาครับ
1: โอ้ตรงนี้คือทิ้งมาหลุดเลยครับทางด้านซ้ายครับมิล่าแต่ว่าเอ็มโบกาซี่ครับยังตามมาเคลียร์ได้จะล็อกตัดในครับก็เลยมีเวลาให้เอ็มโบกาซี่มาเคลียร์ครับคุณเคยเห็นมุกเอ็มโบกาซี่ยัง
0: ยังไงครับ
1: นี่เขามีสาขาใหม่แถวนี้นะแถวในเมืองอะ
0: อะไรครับ
1: เอมบาซี โหกิบเลย
0: กิบเลย
1: โอ้ตาย
0: กิบเลย
1: 15นาทีผ่าน อ๋อหลายคนบอกอยากดูจุดโทษคู่นี
0: ้ใช่
1: แต่ถ้าจุดโทษนี้ผมว่าดูยากมากนะแต่จุดโทษผมก็ให้แคนาดาแหละด้วยตัวยิงที่จะประสบการณ์ดีกว่าอย่างคู่หน้าเขาอะคายวาลินชำราบเนี่ย
0: คายลาลิน
1: กับโจนาธานเดวิดวันนี้ก็มีนักเตะจากวาลินชำราบไปแล้วเนี่ย
0: ใคร
1: คายลาลิน
0: คายลาลินถ้าเราก็อยู่กับพวกนี้แหละเหมือนเราเป็นแบบทีมที่สิงอยู่กับกลุ่ม A กับ B อ่ะ
1: ใช
0: ่บอลของไมชิมเครโปครับนี่มีคนบอกว่าส่งมาบอกว่านายประตูแคนาดานี่เป็นตัวเอกของแกมฟูแพนด้าครับ
1: ทำไม
0: อโป
1: ครับ
0: แล้วถ้าคนไม่ดูเขาไม่รู้ทำไงอ่ะส่วนทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โจนาธานเดวิดเก็บบอลได้ครับทางขวาจะหาช่องเปิดโดนอูเบโมดิบาวางไว้แต่ไหลเข้ากลางมาได้จะยิงโอ้โหแอฟริกาซ้อน3คนแล้วกักกันไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายต้องดีดทิ้งออกหลังไปก่อนครับไม่ได้จังหวะทำประตูครับแคนาดา
1: คือฝั่งซ้ายอ่ะป้ายมาให้เดวิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่โจนาธานเดวิดแต่งตัวโคตรนานครับเหมือนกับไปแต่งตัวที่ตูรินแล้วก็โอ้โหทำให้แนวรับแอฟริกาใต้เข้าถึงบอลแล้วก็สกัดได
0: ้คนสุดท้ายที่ดีดบอลออกไปเป็นยาย่าซิโทเล่นะครับ
1: ก่อนหน้านี้เราเรียกซิโทแต่จริงๆคือต้องอ่านว่าซิโทเล
0: ่แอฟริกาใต้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเอาแค่ชื่อหน้าของมาโฟเคงนี่ก็คือปวดหัวละเรเรโบฮิเล่มาโฟเคง
1: เรียกมันมาโฟเคงหรือเรียกเฮียเคง
0: คือผมคิดไปแล้วว่าฟุตบอลคราวนี้เนี่ยถ้าต้องภาคแอฟริกาใต้หรือว่าต้องภาคแบบทีมอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยแนะนำว่าให้ภาค3ไอชื่อหลังพอเซอร์เนมพอเฟิร์สเนมไม่ต้องส่วนจังหวะนี้ยกเข้ามาได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะเปิดจากทางด้านขวาเข้ามามีจังหวะจบเน้นๆของโจธานเดวิดบอลปิ้นออกหลังไปครับ
1: ลูกเปิดแต่มุมของอุซาคิโอครับโอ้คุณต้องชมว่าแคนาดาเนี่ยขยันครับเน้นยิงเยอะแต่ตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับจูนาธานเดวิด
0: จ จะเป็นจุดด้อยของพวกเขาก็ได้นะที่สาเหตุที่ต้องแบบว่าดิ้นรนแล้วต้องเจอแอฟริกาใต้ในรอบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะ

0: การจบสกอร์ไม่คม
1: ใช่แต่ขยันไงขยันยิงตะบี้ตะบันไปก่อนแต่เข้าไม่เข้าไม่ตรงอะไรอีกรอบว่ากันอีกเรื่องวันนี้ผมอยู่กับอาทิโคมอฟนักเตะอุซเบย
0: ์โอ้เช้านั่งดูอุซเบกิสถานเจอเดียของ
1: อุซาดนั่งเชียร์อุซเบย์เห็นนำก่อนไง
0: โอ้เนี่ยคุณเชื่อผมยัง
1: ไม่แต่อุซเบย์โคตรหมูอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกอุซเบย์เป็นทีมเปิดแรกแรกตลอดไม่สนจะนำจะตามแรกหมดนะครับก็เรียบร้อยคร
1: ับก็เรียบไม่เช้าก็เรียบร้อยเกาหลีใต้อิหร่านบายบาย
0: อิหร่าน
1: โดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยโอ้โหไปโพล่า
0: สถานออสเตรียไม่ยิงประตูชัยไอ้ประตูตีเสมอลูกนั้นนะ
1: ซาซาคาราสิต
0: ใช่
1: แบบผมนั่งดูผมเป็นนักเตะออสเตรียผม
0: สงสารเลยอ่ะ
1: เอ้ามึงทำกูทำไมเนี่ย
0: ใช
1: ่กำลังจะเสมอไม่ใช่หรอ
0: สงสารในอิหร่าน
1: ดิยัตมาเลสไม่รู้งานยิงเข้าไป 3-2 สตันกันทั้งเมือง
0: แต่ว่าถ้าผมเป็นอิหร่านผมก็อยากกลับบ้านแล้วครับ
1: ทำไมอ
0: ่ะแกล้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ห้ามอยู่ในแผ่นดินอเมริกาเกิน30ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังไม่รวมถึงแบบการไม่ให้เข้าประเทศอีกเข้าได้บางคนเข้าได้ไม่ครบทุกคนหนึ่งเดินทางตลอดกลับบ้านดีกว่าง
1: อนเลยอ่ะ
0: ส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปั๊มไม่ได้ก่อนครับแอฟริกาไปเก็บมาได้ทางขวามาเซโคคืนหลังกลับมาเอาตัวรอดกันได้ตรงกลางครับบอลขึ้นมาของยายาซิโตเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายตื้นไปนิดนึงแต่ว่ามันยังเก็บได้ที่อัลเบริสย้อนกลับมาอูเบรโมดิบายังเซตกันอยู่แถวแดนของตัวเองนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ครับไม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับแม้ว่าแคนาพยายามจะหาช่องบุกให้เยอะที่สุดวันนี้นี่ให้จับตาดูชัวพินีโร่ให้ดีนะ
1: ผู้ตัดสินนะ
0: ผู้ตัดสินไม่รู้
1: คุณไม่ให้ดูนักเตะทั้งสองฝั่งเลยให้จับตาดูผู้ตัดสิน
0: ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรอีก
1: มีใบแดงอีกไหมเพราะว่าไอ้ปินเฮโร่นี่เป่ามีแจกใบแดง
0: เราไม่รู้อะแอฟริกาใต้เป็นทีมชอบโดนใบแดง
1: โดนไม่พัก
0: ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแคนาดาจบอันดับ1ของกลุ่ม B พวกเขาจะยังจะได้เตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าพอเป็นอันดับ2เนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเตะที่ลอสแองเจลิส
1: ก็ที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เราพากด้วยกันน่ะแคนาดาสวิสนะครับสวิสชนะไป 2-1
0: ก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเสียงเชียร์ของคนแคนาดาจะไม่ได้ดังเท่าไหร่ด้วยนะครับซ้ายของแอฟริกาวางมาล้นแล้วครับบอลเกินออกข้างไป
1: แต่ก็น่าจะเดินทางไม่ยากป่ะเขาพรมแดนติดกันอยู่แล้ว
0: ใช่ผมว่าคิดว่ารอบ32ทีมคู่ไหนแน่ทำประตูกันเยอะครับดีไม่ดีบราซิลญี่ปุ่น
1: เปิดแรกเลย
0: คู่นั้นน่าสนใจ
1: ถ้าอุ่นเครื่องกันก็บราซิลแพ้ไป 2-3 แต่ครึ่งแรกบราซิลนำ 2-0 นะครึ่งหลังรองตัวก็โดนญี่ปุ่นไป 3 ประตูก็บราซิลญี่ปุ่นนี่พรุ่งนี้เที่ยงคืน
0: ใช่
1: น่าดูมากนะครับให้เป็นคู่เอกรอบ16เลยเอ้ยรอบ 3-2
0: แล้วคู่ค้ำอ่ะคู่ค้ำ
1: คู่ค้ำก็นี่ไงให้ไอ้นี่ให้โมร็อกโกกับ
0: ฮอลแลนด
1: ์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด
0: ์ส่วนแอฟริกาวางยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่มีไรครับมาเซโคพยายามจะเข้าไปเล่นบอลก็ไม่ได้ตอนแรกผมอ่านชื่อนักเตะคนนี้ทาเปโลมาเซโก
1: ชื่อเป็นนักเตะญี่ปุ่นเลย
0: ชื่อดูญี่ปุ่น
1: เกิดที
0: ่พอปรับสำเนียงเป็นแอฟริกาจะอ๋อชื่อมาเซโคเลยครับ
1: มาเซโคหรือมาเซโกชอบกินคุริโก
0: ใช่คือเอาจริงออกเสียงแบบผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเพศได้เลยนะครับอย่างเซ็นเตอร์แบ็กญี่ปุ่นนะมีอยู่ตัวนึง
1: ใช
0: ่โชโกทานิกุจิถ้าไปอ่านโชโกเป็นไง
1: เมื่อก่อนอ่านโชโกไงเฮ้ยภรรยาเขาสวยมาก
0: โชโกออกหญิงเลยโชโก
1: โชโกไม่สนใจอ่ะแต่ว่าภรรยาเขาสวยมาก
0: เขาเป็นดารา
1: เออ
0: แฟนโชโกทานิคุชิเป็นดาราโชโกทานิคุชิก็แฟนเป็นดาราส่วนจังหวะนี้ฝากออกซ้ายโดนทางด้านของบูดาอูครับทิ้งตัวกวาดออกข้างไปได้ก่อนเฮ้ยเจสสิก้าอัลบาปะ
1: ไม่ใช่ปะไม่แน่ใจ
0: เจสสิก้าอัลบามันมีอยู่ช็อตหนึ่ง
1: มาเจสสิก้าอัลบาตอนนั้นเขาจะมากับลูกๆเขาไง
0: มันไม่ใช่ลูกๆหรอก
1: ลูก
0: เหรอ
1: บอกว่าลูก
0: บ้าลูกสวยโตขนาดนั้นเ
1: ลยเซิร์ชเลยลูกสาวผมก็เลยบอกว่าใครก็ได
0: ้โหอาจจะเป็นแบบแก๊งลูกๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออแก๊งลูกๆเรื่องนี้ผมไม่พลาดคุณเชื่อผมได้ลูกๆเขา
0: โอเค
1: ยังมีคนเล่นประเด็นเลยว่าโอ้โหแม่นี่แบบ
0: แม่ก็เดือดมากอ
1: ยู่ท่ามกลางลูกๆได้แบบไม่เขินแบบอารมณ์ประมาณเป็นเพื่อนๆกันวัยเดียวกัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาครับซีเฟนลูสตากิโอ

0: ใครสัญญาลูกนี้ข้ามหลอกของเดมิล่าอุซากิโยยกเข้าไปมงเข้ามือรอนเวลเลียมครับ
1: มงไม่โดนครับจังหวะเทขึ้นไปนะครับของ
2: ทางด้านค
1: าเนลิอุสเคเนลิอุสโอ้โหไม่มีใครเบียดเวลาโคตรเยอะแต่มงไม่โดนเยี่ยม
0: เดเรกคาเนลิอุสครับแอฟริกาใต้แก้แล้วสวนกลับขึ้นมาสวยด้วยครับขวาขึ้นมาริมกรอบเขตโทษจังหวะนี้จี้ใส่เข้าไปในกรอบเขตโทษโยกของมาเซโกมาเซโกโดนรุมแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนด้วยยังกลับมาได้ได้ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกไม่ให้ออกตามมาเก็บไว้ได้ก่อนครับมูดาอูคืนกลับมาตรงกลางทาเฟโลมาเซโกนี่คนเป็นคนยิงประตูชัยให้แอฟริกาใต้ในเกมเจอเกาหลีใต้นัดล่าสุดนะครับต้องระวังเลยครับ
1: ประตูที่ทำให้กรุงโซน้ำตานอง
0: ร้อนระอุเลย
1: ผมอยากเห็นภาพพงมยงโบกลับไปเกาหลีเนี่ยแบบวันนี้เห็นสื่อเกาหลีคุณรู้ป่ะเขาเซ็นเซอร์หน้าพงมยงโบเลยนะแบบเหมือนกับแบบ
0: เหมือนเป็นฆาตกร
1: เออเหมือนแบบโหแรงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะแบบ
0: อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีพิธีแบบว่าต้อนรับนักกีฬากลับบ้านยกเลิกเลย
1: เ
0: ออยกเลิกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนไอ้นี่ไงอุรุกวัยอ่ะ
0: โอ้ย
1: จ่ายกลับเองเลย
0: เครื่องบินกลับเอง
1: ไอ้เครื่องบินเหมาลำยกเลิกแต่ก็สมควรอ่ะเล่นอย่างนั้นเอออ่ะไฮเดรชันเบรกครับพักดื่มน้ำก่อนแล้วใครปวดปัสสาวะก็ไปนะฮะอ่ะช่วงนี้นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบในรุ่นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสุขที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร Mcord Super Fan นะครับเพื่อโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3คือเริ่มกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงใช้แพ็คเกจ Starter เพียง20บาทนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดคุ้มครับกับบัตร Mcord Super Fan Diamond นะครับ500บาทได้รับ300ใบ300สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับก็ลงสุขกันได้ลุ้นรับของรางวัล นะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็สามารถร่วมสุขกันได้นะครับกับ Encore Super Fan นะครับรางวัลเนี่ยนอกเหนือจาก5 4รางวัลหลักก็มีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยววันนี้คุณมีคำถงคำถามอะไรไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไหม
0: นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปโหวตบ้างละ
1: มีป่ะวันนี้ยังไม่มีอันนี้ต้องเอาไหมนี่29อ่ะจัดเดียว29เนี่ย
0: 29อ่ะ
1: ผมถามไง
0: เล่า11โมงอ๋อ11โมงเขารายการเขาใช่ไหม
1: ดี2นี
0: ่นี่ไงรู้แล้วรู้แล้วเอาวันนี้คำถามนะครับให้ร่วมกันตอบคำถามส่งข้อความแล้วก็คำตอบมาได้ทาง4689899นะครับประเทศใดในยุโรปไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งโอ้โหนี่คือต้องไปย้อนดูเลยว่าช่วง1974 1986เนี่ยใครคว้าที่3อย่าเอาอ่านให้ใหม่นะประเทศใดในยุโรปตะวันออกอ่ะนี่เขาเพิ่มภูมิภาคมาให้ด้วยไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยอ่ะใครรู้ตอบมาเลยครับ4689899
1: ครับย้ำมาตอบเฉพาะทาง SMS นะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องตอบทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook กับ YouTube เอาไว้พูดคุยกันเฉยๆส่วนใครอยากร่วมสนุกก็อ่ะลงทุนหน่อย3บาท
0: ข้อความจากคุณเธอลงทุนส่งมาบอกวันดีค่ะนครมและสนกัดดึกและแฟนข่าวการทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนครมคิดว่าทีมตราไก่ที่นครมเชียร์จะไปถึงนัดชิงไหมคะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคู่ชิงก็คือชัดเลยเห็นสายออกมานี่อังกฤษฝรั่งเศส
1: นะ
0: ใช่
1: แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าคุณไม่มองอาร์เจนเลยเส้นทางดูฟ้าเปิดสุดเลยนะ
0: เข้าใจว่าอาร์เจนตินาเนี่ยฟ้าเปิดสุดอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างเง
1: ี้
0: ย อ๋อ
1: แชมเปี้ยนลีกใช่ไหมอาร์เซนอลมันก็ไปถึงฝั่งฝันคือเข้าชิงแต่ว่าพอหน้างานนัดชิงมันยิงจุดโทษไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าผมให้ฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งในความรู้สึกผมอะเพราะว่าเห็นแนวรุกมันแล้วอะโอ้โหอย่างวันเจอนอร์เวย์นี่ชัดเจนอะทีมอื่นมันยังมีติดขัดแต่ฝรั่งเศสนี่คือแบบ

0: เอ็มบัปเป้ไม่มาเดมเบเล่มาเดมเบเล่ไม่มามีดูเอ้ไม่มามีไอ้บาโกล่านี่ยังไม่นับรวมพวกไอ้ชากีนะหรือกระทั่งนี่ขนาดอากิอุชยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่
0: นี่ขนาดไอ้อีคิติเก้เจ็บอ่ะ
1: คุณจำไว้เลยนะฝรั่งเศสคนเดียวที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ในฟุตโลคราวนี้นะคือเตโอเอรันเดส
0: เออผมว่าแบบ
1: ตัวเดียวเลยตัวเดียวจริง
0: ๆได้แต่ไอแบ็กซ้ายสำรองมันก็ลูก้าดีนมันก็ไม่ได้ดีไงมันก็แบบเออบรรจุบอดไงแบ็กซ้ายอ่ะ
1: มีคนเขาก็เริ่มโวยวายกันแล้วนะในแบบพวกแฟนคลับฝรั่งเศสบอกอารีนทูแฟร์ทำไมไม่รู้จักหยิบมา
0: ประสบการณ์เด็กน้อยไง
1: ไม่แต่ว่าดีเดชองมันเป็นกุนซือติดแกมไงมันจะไม่ดึงนักเตะแบบจากสโมสรที่แบบไม่ย
0: ากสโมสรเล็ก
1: เออ
0: หรือไม่เอาเนี่ยลูก้าน้องเดเล่นก็ได้ถ้าแบบในเมื่อถ้าเตโอลูก้าเติมมาแล้วมันมั่วเตโอมันเติมแล้วก็มั่วไง
1: ตัวเตโอเนี่ยตัวเดียวเลยจริงๆถ้าฝรั่งเศสจะพลาด
0: หรือไม่เอาบาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
1: ใช่
0: เติมยำรุกทั้งที
1: ่ส่วนขึ้นมาของแคนาดาตอนนี้ไฮเดรชันเบรกจบแล้วนะครับกลับมาเตะกันต่อ
0: ไอ้เมื่อเช้าอ่ะอาเจนที่เล่นกับจอแดนอ่ะตอนแรกไอ้คาดการหลายเว็บอ่ะหลุดเลยนะเพราะเขานึกว่าเล่น 4-4-2 แล้วเขานึกว่าไอ้จูเลโน่ซิเมเน่เล่นแบ็คขวาจริงๆคือเขาเอาไอ
1: ้
0: ปาเลสไอ้ไม่ใช่ปาราซิออส
1: ปา
0: ริซอสไปเล่นแบ็คขวา
1: เอาไปเล่นเล่นกลาง
0: เออไปเล่นเล่นกลาง
1: แต่ผมคิดไว้แล้วนะว่าอาเจนน่าสำรองทั้งชุดแล้วก็เกือบทั้งชุดจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังเล่นดี
1: เออโอ้โหจอแดน
0: ก็จอแดนก็ยิงอาเจนลูกนึงอ่ะทำให้แฟนอาเจนนี่โอ้บอกยิงทำไมไม่แฮปปี
1: ้เขาก็ยิง3ลูกให้ตามค่าตามเป้าแล้วไง
0: ก็ฟรีไงตื่นเช้าฟรี
1: ส่วนทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ของมาโฟเคงมาโคปาวิ่งไม่ไปคร
0: ับ พอคุยเรื่องอาเจนเมื่อเช้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้3ประตูที่อาเจนได้เมื่อเช้าอ่ะเซตเพย์ไปเลยนะจุดไอฟรีคิกโลเดลโซยโซจุดโทษลาวตาโลแล้วก็ฟรีคิกเมสซี่โอเพนเพย์อาเจนเจาะจอแดนไม่ได้เลยนะ
1: คู่อาเจนผมไม่ไหวแล้วผมจบที่เดียวของตัว
0: นี่ไงผมดูทุกคู่สภาพผมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋องเลยตอนแรกวันนี้ถ้าไม่ได้ภาคในคู่นี้ผมบอกแล้วผมนอนแต่มารู้คิว
1: คุณคิดว่าผมไม่นอนเหรอ
0: โอ้โหผมอะไม่ได้นอน
1: ไม่หมายถึงว่าคุณคิดว่าผมถ้าเกิดควันนี้ไม่ได้มารายงานคุณเนี้ยผมจะดูเหรออ
0: ้าวก็คุณเกิดที่แวนคูเวอร์คุณก็ต้องดูสิหรือไม่ก็คุณต้องเอาใจช่วยมันซัมบีเด็กคุณเฮ้ยเด็กมันเล่นดีมากนะผมว่าได้ย้ายอะได้ย้ายจากสายบวกเนี่ยเลยผมว่าผมชอบ
1: เลเวอร์เปล่าแมนซัมบีอะ
0: สายบวก
1: เหรอ
0: เออผมจำอยู่ผมจำได้มันยังลงไอ้นี่อยู่เลยไอ้ไฟบวกที่ไปชิงกับวิลล่าแล้วเละ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนมันเคยแบบว่าอยู่ในลีก
0: อยู่นี่ไงเนี่ยมันซัมบีนี่อยู่ไฟบวกนี
1: ่
0: ดูนี่ไงไฟบวกขึ้นมาจากไฟบวกสมัครเล่น
1: ไฟบวกเลยนี่ว่า
0: เออของดี
1: อ้าวไม่เล่นกันแล้วครับคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดายืน
0: เหมือนในนี่ไง
1: เอายืนเล่นเตยเล่นบอลลูนสี
0: ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยบอกชกชกคือมึงจัดไปยิงจุดโทษเลยได้มั้ย
1: ระวังตัวทั้งคู่จังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้ามาสวยครับแอฟริกาใต้ทางซ้ายมาโฟเคงใหญ่มาลูกนี้อับริสทำลั่นนี่ครับอูเบรโมดิบาเติมมาเก็บแล้วยกลึกลูกนี้เข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: บอกเลยมีประตูเดียวเผลอชี้ขาดผลแพ้ชนะเกมเริ่มสูสีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
1: อย่าไปทักงี้อย่างคนแอลจีเรียออสเตรียเขาบอกว่าทีมอย่างออสเตรียไม่น่ายิงเยอะ6ลูกเมื่อเช้าไปไง
0: ยับใครเชียร์เยอรมันยู19นี่หนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ละ
1: สายขึ้นมาของแคนาดาครับเรียมิล่าจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านมูราอูครับ
0: เอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับมูราอูต้องพยายามเนี่ยครับกระชากหนีครับทางเรียมิลล่าครับด้านซ้ายก็ยังดูโดดเด่นกว่าบูแคนแนนนะครับวันนี้ฝั่งขวาบูแคนแนนค่อนข้างเงียบ
1: ลูกทุ่มของแคนาดาครับริชิลาเยทางซ้ายให้อุสตาเกโยย้อนกลับมาลาเยต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนครับจ่ายไม่ได้ตั้งกลับมาที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลตรงกลางอลิสเตอร์จอห์นสันหายออกขวามาขึ้นไม่ได้ครับบูแคนแนนย้อนกลับมาลิสเตอร์ซอนสันตวัดเข้ากลางอุสตากิโยตัวไล่ยังผิวหนีไม่ได้ครับจังหวะนี้ของแคดามอเชตบอมบิโต้หนุนกลับมาลูกนี้ดวลกับแนวรับแอฟริกาใต้โดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับโดยอูเบร

0: บอลกระดอนกลับมาเข้าทางบอมบิโต้นี่มึงจะหายเจ็บกลับมานะมาใช้บอมบิโต้เนี่ยสองนัดแรกไม่ได้ลงก็ดึงช้าหน่อยครับแคนาดาไปเร่งช่วง15นาทีแรกแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหส่วนเยอรมันชุดเด็กนี่ 3-0 แล้วทำไมดุดันยังไง
1: นี่คุณถึงขนาดตั้งเตือนเยอรมันยิงในรายการคุณ
0: แล้ววันนี้มันมีคู่ไหนที่น่าตามมั้งอ่ะมีแค่นี้แหละ
1: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาได้เบิ้ลไม่ดีครับเข้าทางมูดาอูไม่ออกบอลจังหวะแรกด้วยเลือกคืนหลังกลับมารอนเวลเลียมส์ผู้สับประตูจ่ายตรงๆก่อนจะให้บอลไปทางขวาครับ
0: ผมก็นึกว่าคู่นี้ยิงไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปปิดแต้งเตือนก่อนเดี๋ยวมันจะหมดอรรถรส
1: เบิ้ลกันไปมาลูกนี้เอ้านี่บอลนี่มันบอลกายภาพชัดๆคือใช้ร่างกายอะครับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับ
0: คุณบอก
1: เน้นชน
0: เฮ้ยอันนี้รอบตัดเชือกนะเฮ้ยอย่าอมอย่าอมโอ้โหตัดเชือกนะ
1: มีถามว่าเต็ง1 2 3แชมป์โลกตอนนี้ล่าสุดมีใครบ้างคณะขอบคุณครับ
0: เต็ง1ฝรั่งเศสเต็ง2อาร์เจนผมเช็คมาล่าสุดหลังจากฟ้าอาร์เจนเปิดพอเขาดูสายแล้วตอนนี้เขาขยับอาร์เจนมาเป็นเต็ง2
1: แต่จริงๆเมื่อเช้าอีกทีมนึงที่ผมชอบมันเล่นมากนะโคลอมเบีย
0: โ
1: อ
0: ้
1: เล่นมันมากเลยเหรอ
0: แม่งกดโปรตุเกสแบบหลังพิงเชือกอ่ะแบบ
1: โคลอมเบียเล่น
0: แล้วมีหม่งเข้าไปด้วยนะไอ้ดาวิซอนซานเชสอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปแบบปลายสตั๊ด
1: นี่แหละแบบว่าหลุยส์ดีอาร์แบบว่ายังไม่ค่อยออกลูกแบบไปเองนะเล่นแบบเล่นแบบเล่นเซฟแรงรู้สึกได้เลยว่าเมื่อเช้ามันไม่เหมือน2นัดแรก
0: เออแต่ผมบอกเลยใครเชียร์พี่โดเชียร์โปรตุเกสไปถึงฝั่งฝันเนี่ย
1: เหนื่อยเนาะ
0: ใช้คำว่ายากมากดีกว่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้ก็โอ้โหฟอร์มเจอโคลอมเบียยังเป็นรองเลยแล้วมันจะเจอทีมอื่นถูกไหมล่ะคือผมบอกเลยเมื่อเช้าโปรตุเกสไม่แพ้ก็บุญแล้วหลายคนแบบต้องชนะมองว่าต้องชนะเพราะว่าเออคือแบบมีแต่ชื่อระบบทีมไม่ได้เลย
1: บอลตรงกลางจังหวะนี้ขึ้นมาของแอฟริกาของแคนาดาโดนแอฟริกาแย่งกลับไปครับแนทันซาลิบาโอ้โหนี่คู่นี้นี่เหมือนดูรอบไปกลุ่มนั้นแรกเลยอ่ะจริงจริง
0: เล่นกันสงบสงบ
1: ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้พอดีนะครับอ้าวจ่ายติดเฉยเลยครับแย่งมานะทานซาลิบาเก็บได้แต่งเข้ากลางไม่ยอมยิงจะเบิ้ลออกมาลูกนี้บอลยังล้นทางซ้ายแล้วได้จบลูกนี้ยังเข้ามือรอนเวย์วิลเลียมครับคือมันผิดช่องผิดประตูกันไปตลอดเลยครับคู่นี้สุดท้ายมันก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะจบสวยๆครับจังหวะนี้คนพลาดนะเป็นเทโบโมโคเอน่านะครับจ่ายจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปติดนาธานซินดิบาที่บริเวณกลางสนามแต่จังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมามาเซโคทางขวาโดนไม่ลื่นล้มไปเองครับมาเซโคจะพลิกแคนาดา2คนรุมมาเซโคโดน3คนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายสกัดออกหลังไปเป็นเต็มมุมของแอฟริกาใต้ครับ
0: คือก็ต้องชมมาเซโคครับจังหวะแรกลื่นเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ยังพลิกตัวมาครองบอลได้ครับสุดท้ายเรียกเตะมุมให้กับแอฟริกาใต้ได้ครับก็เดิมบุกสวนเหมือนกันครับทางแอฟริกาใต้แต่ก่อนหน้านั้นได้เปิดนะครับของแคนาดาก็เข้าซองวิลเลียมครับไม่มีอะไร
1: ครับ
0: วิลเลียมนี่เคยมีชื่อเข้าชิงเหมือนผู้สับประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเมื่อซีซั่นเหมือนก่อนด้วยนะ
1: จริงดิรอนวิลเลียมเนี่ย
0: จริงเซิร์ชเลยคือฟอร์มอาจจะดีในลีกจัดอ่ะ
1: ส่วนเปิดแต่มุมขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับแอฟริกาใต
0: ้นี่กองเชียร์แคนาดาเริ่มถามแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแบบเนื้อจัดครับ
1: เอาจริงแคนาดาก็ไม่ใช่ประเทศที่เด็ดในเรื่องของซ็อกเกอร์สักเท่าไหร
0: ่
1: ทีมจากแคนาดาเองยังต้องไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ใหญ่ครับ
0: แต่ลีกเขาเองก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพต่ำ
1: ก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการปลุกกระแสซ็อกเกอร์ในแคนาดาแหละจังหวะนี้แย่งบอลไม่ได้ครับของแอฟริกาบอลของทางด้านชิโตเล่คืนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ตรงกลางครับโมโคเอน่าเอ้าสองรอบแล้วนะโมโคเอน่าเนี่ยเปิดติดสองรอบแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนยังมาช่วยไม่ได้ครับบอลกลับมายายาซิโตเล่ครับเล่นกับโมโคเอน่าตรงกลางเอ็มบูกาชิเปิดทิ้งมาพื้นแว่นทางซ้ายเอาแล้วครับอาโบลิสอาโบลิสมองเข้าไปตรงกลางยังไม่จ่ายโยกหนีลูกนี้จะเปิดโดนทางด้านของโมเซ่บอมบิโต้ครับวิ่งมาสไลด์บอลดักออกหลังไปได้ก่อนเตะมุมของแอฟริกาใต้ครับ
0: ตรงนี้คือเลี้ยงยาวไปหน่อยครับบอมบิโต้ก็เลยปั๊มออกหลังไปไ

0: แหมแล้วสกัดได้สะใจครับสกัดจังหวะสำคัญอู้แล้วเหมือนไม่เสียเตะมุมด้วยครับ
1: เหมือนว่าสุดท้ายไปโดน
0: ใช่
1: ด้วย
0: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเช็คได้ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้แล้วก็ไม่ได้เตะมุมนะครับแอฟริกาใต
1: ้แล้วก็ VR แทรกแซงได้ทันทีเลยด้วยนะส่วนจังหวะนี้จะขึ้นซ้ายของแคนาดาโดยริชิลาเยียนี่บอกพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีแชมป์โลกชาติใหม่เกิดขึ้น
0: ต้องเป็นชาติที่ไม่เคยได
1: ้ก็เชียร์โมร็อกโกนะสมมติว่าถ้าเกิด
0: คุณมองว่าจะผ่านเนเธอร์แลนด์ใช่
1: ไหมก็เนี่ยไม่ทีนี้ก็ทีนึงถ้าไม่ใช่พวกที่เคยได้แชมป์แล้วนะอันนี้ผมตัดหรือผมอ่ะโคลัมเบียไหมโคลัมเบียไหม
0: โอ้โหมันก็คือถ้าโคลัมเบียเจอโปรตุเกสเหนือกว่าแหละเจอฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมมองว่ายังเป็นรองเลย
1: ใช่ไหม
0: เอานี่ดิเอา
1: ก็ถ้าเขาบอกว่าชาติที่ไม่เคย
0: เบลเยียมไหมล่ะ
1: เบลเยียม
0: เอายิงนี่ไงยิงไอ้นิวซีแลนด์ไป 5-1
1: คือนิวซีแลนด์ไง
0: แล้วมันไปเปิดแรกไงช่วงท้ายก็เละดิ
1: เหมือนอุซเบย์อุซเบย์จริงก็เกือบจะไม่แพ้เดียร์คองโกเหมือนกันนะนำก่อนด้วยแล้วจากชมรดอกแคนาดาขึ้นมาทางซ้ายครับ
0: ญี่ปุ่นปะเดี๋ยวนี้เลยเริ่มแบบพลิกล็อกปราบบราซิลก่อนเลยไม่งั้นนี่เอาตรงตัวแทนเอเชียจะหมดเลยนะเหลือออสเตรเลียซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เอเชียแท้หรอก
1: ใช่
0: แต่มันก็ยากไงไปเจอญี่ปุ่นเอ้ยไปเจอบราซิลโห
1: คือทำไปทำมาฟุตบอลคราวนี้ทีมจากอเมริกาเหนือนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับไม่นับรวมเจ้าภาพอันนี้คือไม่นับรวมเจ้าภาพนะ
0: ก็ตัด
1: คูราซาวเฮติปานามาตกหมดแล้วนะครับ
0: ก็ดูชื่อก็ควรตกอ่ะ
1: ส่วนเอเชียเนี่ยก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับ
0: ออสเตรเลีย
1: แค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าทีมจากแอฟริกามาดีนะเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะมีหลุดไปแค่ไม่กี่ทีมมั้งตูนิเซีย
0: โอ้ตูนิเซียเละเลย
1: เออ
0: ไอ้นี่ไงไอ้นี่หลุดอ่ะเซเนกัลได้มาไหมได
1: ้มา
0: ครั้งที่แล้วไปยิงเยอะไปยิงใส่นั่นเยอะ
1: ก็ขนาดแอฟริกาใต้ยังได้เข้าอ่ะ
0: เออแอฟริกาใต้นัดแรกดูล่อแร่เลยวันเปิดหัวเจอเม็กซิโกอ่ะ
1: จังหวะนี้ยิมเรลคอนเป็นเล่นเสี่ยงอยู่หน้ากรอบเขตโทษตัวเองเกือบจะโดนขโมยบอลไปเหมือนกันครับ
0: กองเชียร์ยังแฮปปี้นะแคนาดาแหมได้เข้ารอบก็น่าจะแฮปปี้แล้ววันนี้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่รูปเกมก็สูสีครับ
1: ส่วนที่ถามก็มาบอกวันนี้ใครเตะบ้างฟุตบอลโลกมีคู่เดียวนะครับคืนนี้คู่นี้เนี่ยครับคู่ของเราง
0: ั้นอยากดูเต็มอิ่มมั้ยล่ะก็ต่อเวลา
1: ใช
0: ่ก็ดีเพราะว่าเราก็ออกตี5อยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ผ่าน40นาทีนะครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับ 0-0 จอร์แดนเดวิดวันนี้เงียบกริบเลยครับส่วนใครวาลินชำราบนี่ก็ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้หมุนแล้วฮะสัญญาณนะครับมาแล้วเคโปครับจะเปิดขึ้นไป
1: แม็กซิมเคโปวางยาวลูกนี้มาแคดาเก็บได้ทางขวาครับบุคแคนเนนทางขวาบุคแคนเนนเลือกคืนกลับมาเปิดยัดเอาติดแอฟริกาใต้ยังเป็นแคดาเก็บได้ครับจังหวะ2ทางขวาจอห์นสตันเปิดขึ้นหน้าจะพาหนีลูกนี้ของโจธานเดวิดโดนขวางไว้และผู้ตัดสินให้เป็นฟาวล์ครับ
0: เราต้องพยายามฉีกตัวมาด้านข้างหลวงบอล นะครับแต่ก็ได้ฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นทางโอลูวาเซยี่นะครับ
1: เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแคนาดาเป็นโอลูวาเซยี่ลงอีกคนนะมีบอกว่าฟังอยู่แต่เรียนมหาลัยครับจนตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ฟังอยู่นะครับจากประเทศไหนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครึ่งแรกนี่เหลือ5นาทีนะครับฟรีคิกของแคนาดาด้านขวานะครับ
1: เอาละครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากเซตพีซครับทางฝั่งของแคนาดาอูสตากิโออยู่ที่บอลให้แล้วเปิดลึกเข้าไปหม่งได้ก็ล้นตกหลังคายครับ
0: พยายามเปิดไปเสาไกลครับอูสตากิโอ
1: คู่แสดงว่าคู่นี้สนุกมากเนี่ย
0: ทำไม
1: แป๊บเดียวนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้ว
0: เหรอเนี่ยได้หม่งเต็มๆครับแต่ว่าหม่งโดนใต้บอลครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับลูกหม่งของบอมบิโต้
1: ครับตั้งแต่จะหน้าปากประตูของแอฟริกาครับพาบอลขึ้นมาโดยอีเมลคอน
0: เจสเซ่มาร์ทเนี่ยก่อนมาคุมแคนาดาเขามีข่าวไปคุมทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะ แต่เกาหลีใต้ไม่เอาไงไปใช้ห้องมายองโบมันก็เลยเนี่ยพอทีมชาติเกาหลีใต้มันตกรอบ

0: ฟอร์มแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปขุดประเด็นข่าวมานู่นนี
1: ่ตอนนี้แบบอย่าไปพูดถึงเกาหลีใต้เลยดราม่าเยอะมากพักข้างซอพูดถึงเกาหลีใต้ยังโดนด่าเลย
0: ก็เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคอะดูภาพรวม
1: จันฟ้าเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่อยู่กาญจนบุรีนะ
0: ใช่
1: เหรอ
0: ก็นี่ข่าวเขายังบอกเลยว่าทุกวันนี้เขาให้ผู้ช่วยคุมซ้อมพลังการอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไปฟุตบอลโลกเกาหลีใต้เขาเป็นเหมือนแบบมาดูภาพรวมช่วยฮองเวยองโบนี่ไงเออก็ถึงมีข่าวว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้คุมพลังการซ้อมเลยเขาให้ผู้ช่วยมาคุมอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาละ
1: สายของเลวินล่าครับเทดาพาบอลขึ้นมาเจอกับมาเซโคไล่ไม่จนลูกนี้ต้องอ้าวซาดิบาไหลต่อให้เลมิล่าพลิกได้มินล่าจากซ้ายจะไหลเข้ากลางติดบล็อกนิดนึงครับบอลกระดอนมาเก็บหน้ากรอบเขตโทษของจอร์สตันจับยาวแล้วครับมันจะขาดเกินๆตลอดครับเทดาแล้วพยายามจะยกเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มมาได้ลูกนี้ก็ยังมีอีเมลคอนครับเตะทิ้งออกไปไกลก่อนครับ
0: คือพยายาม
1: บูกาชีครับ
0: ใช่พยายามจะลุยพื้นที่สุดท้ายนะครับทางด้านแคนาดาแต่ว่าแนวรับของแอฟริกาใต้ก็ยังคุมกันอยู่ครับโอคอนครับตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนหันหน้าทางไหนเคลียร์ทางนั้นส่วนยู19นี่ล่าสุดเดนมาร์กไล่เยอรมันมา 1-3 นะครับ
1: เนี่ยคุณตั้งไว้ในโทรศัพท์ในรายการเลยไม่ธรรมดาม
0: ันไม่มีอะไรแล้ว
1: มันต้องมีความสำคัญเนี่ยคุณมาก
0: มีไม่มีอะไรแล้ว
1: รายการคุณ
0: วันนี้มันไม่มีอะไรแล
1: ้
0: ว
1: อูสตากิโยครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปกวนเวลเลียมนี่ก็มีเพื่อนมาคอยบล็อกไว้ให้อยู่นะครับต้องเตือนนะครับจังหวะนี้มีจังหวะรุงรังกันนิดหน่อย
0: นี่เขาถามมาเสมอนี่กี่โทษใช่ไหมครับต่อเวลาก่อนนะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่มีก็ไปสุดทางที่จุดโทษ
1: ส่วนยกเข้ามาของอุสากิโยมงได้โอ้สกัดจากเส้นครับจะซ้ำอีกทีคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้สองทีสกัดจากเส้นสองรอบไม่ได้ประตูครับแคนาดาคือลอร์เวลเลียมนี่คือแต๋วแตกมากนะครับช็อตก็คือร้องไห้อ่ะร้องไห้
0: จวนเจียนจวนเจียน
1: เก็บมือเฉยเลยอ่ะ
0: โอ้โหเกือบโดนครับนี่ครับจังหวะเซตเพลย์ครับแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนมาแล้วเนี่ยมงตอนแรกอ่ะติดครับลูกมงของทางด้านบอมบิโต้ครับแล้วตรงเนี้ยบูเคนแนนได้3ดอก2ก็ติดครับเซฟออกมาครับวิลเลียม
1: ฟูดอกแรกที่เสียการเลย
0: นี่ดอกแรกที่สกัดออกมาจากเส้นครับโมดิบา
1: อูเบเดโมดิบาแบ็กซ้ายครับ
0: โมดิบาสกัดก่อนแล้วลูก2ดอก2เนี่ยไอ้ลูกหม่งบอมบิโต้เนี่ยโมดิบาสกัดออกมาจากเส้นส่วนลูก2ที่ได้ยิงโดยบุคเคนันเนี่ยเป็นลอเรนวิลเลียมเซฟครับโอ้โหรอดครับแอฟริกาใต้โดนไป2ดอกเต็มๆเน้นๆโอ้โหยังไม่ตามหลังครับ
1: โอ้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของแคนาดาได้แล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของแอฟริกาใต้สกัดทิ้งออกมา2รอบเลยนะครับจากเส้น
0: ใกล้เคียงสุดของแคนาดาครับเมื่อสักครู่ในครึ่งแรก
1: เริ่มจะมีหือมีอือเหมือนกันครับซ้ายได้ขึ้นริชิลาเยไหลตามช่องมาเรียมิล่าจังหวะนี้ริมกรอบเขตโทษทางซ้ายล็อกนิดนึงไหลต่อลูกนี้ริชิลาเยเติมแล้วโดนแซะด้านหลังพูดศิลป์ไม่ให้อะไรเลยครับชัวปิเนโรโอ้โวยวายโวยวายโวยวายโวยวายโวยวายยับเลยครับแคนาดา
0: คืออาจจะมีคอนแทคจริงครับจังหวะที่เลเยียครับล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินจะมองว่ามันเบาไปครับเดี๋ยวดูครับปินไฮโร่
1: เหมือนจะเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของริชิลาเยียแล้วผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเข้าไปซ้อนทางด้านหลังพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนโดนคอนแทคเนี่ยครับเป็นจังหวะแต่เราไปซ้อนทางด้านหลังพอดีครับ
0: โอ้ไม่เลเยียไปโดนไปเตะโดนเขาเอง
1: ลาเยีย
0: ไปเตะโดนมูดูเนี่ย
1: คือดีจะให้นี่คะแนนเจ้าภาพเลยนะ
0: แต่ถ้าจะมองว่าจะให้เนี่ยก็มุมในแนวว่ามูดูไม่ถึงบอลนะครับแต่ว่าลายแต่ทางมาดูก็คือเหมือนก็ชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าได้ก่อน
1: โอ้โหผู้สินปิเนโร
0: ถ้าให้นี่ก็โค้ชท็อปเพนัลตี
1: ้อ่
0: ะแต่เดี๋ยวดูครับ
1: ได้หรือเปล่าครับแคนาดา VR ขึ้นไหม
0: ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเช็คครับ
1: ไม่ให้ครับยืนยันว่าไม่ให้ครับ
0: อุสตาคิโอมาถามอาจารย์
1: อาจารย์ข้างหลังนะอาจารย์จังหวะนี้ข้างหลังเลยนะอาจารย์
0: ไม่ให้เคลียร์ไม่ดู VR ด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือมั่นใจสิ่งที่เขาเห็นตอนแรก
1: ตัวนี้โอลิเวอร์แห่งโปรตุเกสบอกเลย
0: บางเกมแย่กว่าไอตอนยูโรไอ

0: ตอนแชมเปี้ยนลีก
1: ชูอัลปินิเอโร่เนี่ย
0: ไอตอนที่เบเชเจอไบเยิร์นน่ะแฟนไบเยิร์นจำชื่อได้ดีเลยปินเฮโร่เนี่ย
1: ชูอัล
0: ตัวแสบเลยตัวแสบ
1: โอ้เกือบแล้วเกือบเล่าเกือบแล้วเกือบแหล่หลายทีแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้าของแคนาดาแอฟริกาใต้ยังดักไว้ได้ก่อนครับบอลของรอนเวริลเลียมผู้สาประตู
0: คุณเธอลงทุนถามมาแล้วญี่ปุ่นของเรานี่เต็งอันดับเท่าไหร่ครับตอนนี้

0: หรือเดรกไหมเดรกเดรกมาไหม
1: ไม่มีไงไม่งั้นได้จับภาพไปแล้วแจสตินบีเบอร
0: ์ยาวขึ้นหน้าของแอฟริกาใต้อุซากิโอดักได้ครับแล้วจะสวนกลับลูกนี้ทิ้งมาเจอทันเดมออกเป็นทางด้านของโอลูวาเซยี่แต่งเข้าแหมลมง่ายเหลือเกินครับนุ่มนิ่มเป็นสกุชี่เลยครับโอลูวาเซยี่จังหวะนี้แอฟริกาใต้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับพยายามจะเร่งเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับแคนาดาแต่ลูกนี้แอฟริกาใต้ได้ฟาวครับ
1: ถึงจังหวะเอาฟาวได้ครับทางมูดูครับก็สุ่มเสี่ยงครับก่อนหน้านั้นเกือบไปทำทีมเสียจุดโทษแล้วตรงนี้ได้ฟาวแล้วเหมือนเนี่ยครับ3นาทีเพิ่มครบแล้วนะครับผู้สินปินไฮโร่ครับจากโปรตุเกสเป่าเลยไหมแล้วก็น่าจะให้ตังเปิดขึ้นมาก่อนครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นครับก็รูปเกมนี่โอ้โหแคนาดาเหนือกว่านะครับครองบอลดีกว่าโอกาส XG นี่ 0.97 ส่วนแอฟริกาใต้ก็ 0.06 แคนาดายิงตรงกรอบไป4แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4ได้ยิง8ครั้งแอฟริกาใต้ยิงแค่2ครั้งแล้วก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
0: ครับผม
1: อ่ะก็รอบ32ทีมรอบตัดเชือกคู่แรกของฟุตบอลโลก2026นะครับแอฟริกาใต้แคนาดา 0-0 ครับครึ่งแรก
0: นี่โวยวายกันใหญ่แล้วครับแคดาเข้าไปจกชอปิเนโรมาคุยหน่อยครับผู้สินบอกกลับไปกลับไปกลับไป
1: ส่วนฮูโกบอสนี่ต้องบอกว่าโชคดีครับครึ่งแรกยังไม่เสียประตูครับทีมชาติแอฟริกาใต
0: ้มีบอกทักทายแบบแอฟริกาใต้ครับสวัสดีครับพี่บ่าว
1: อันนั้นน่าจะใต้เฉย
0: อันนั้นแอฟริกาอันนั้นแค่ภาคใต้เฉยนะครับมันพื้นหลาวอ่ะพี่บ่าวอ่ะ
1: เดี๋ยวผมสรุปผลบอลให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บ SMS นะครับ
0: ครับ
1: ก็ระหว่างนี้นอกจากฟุตบอลโลกก็มีทางด้านฟุตบอล U19 นะครับเวลกับสเปนนี่จบไปแล้วก็เป็นสเปนนี่ชนะเวลไป 7-0 นะนอกนั้นนี่แข่งอยู่ก็มีเยอรมันนำเดนมาร์ก 3-1 นะครับฟุตบอลทางด้านนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีฟุตบอลโหนอกนั้นก็น้อยแล้วฮะไม่มีลายผ่านเพราะว่
0: า
1: บราซิลบี
0: ใครตามคู่ไหนข้อความมาถามกันดีกว่า
1: โกยานเนเซ่นำพอนไดเปต้า 2-0 แล้วก็ยูเวนตุสนำเทียร่า 2-0 นะครับ
0: หรือถ้าคิดว่าแบบข้อความมันแบบแพงไปก็สามารถ
1: SMS มาไอ้ข้อความมา
0: ใน Facebook ได้ YouTube ได้หมดอ่ะนะครับ
1: ดู SMS มีอีกไหม
0: มีคุณเทยถามมาบอกญี่ปุ่นตอนนี้เต็งกัน
1: บอกไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีแล้วเต็ง1เต็ง2เต็ง3ตอนนี้มีใครบ้างเต็ง1ก็ฝรั่งเศสเต็ง2ตอนนี้เขาให้อาร์เจนเต็ง3เขาให้เป็นอังกฤษนะครับฟอร์มเงี้ยนะ
0: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับนี่ก็มีคนส่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่สนวิคมนะครับจากคุณประสิทธิ์มีคุณหนุมานบอกวิทยุออนไลน์ฟังไม่ได้เลยครับพี่ๆต้องฟังในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถอนคลื่นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาพวกแอปพลิเคชันวิทยุรวมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นะครับที่เหลือก็จะมีล็อกคิวพี่ๆภาคคู่สวิตแอลจีเรียเลยครับพี่ผมหลอดไฟพี่สนสายไฟนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆบอลไม่ค่อยมันครับดินทาบิ๊กจุ่นดีกว่าครับผม
1: บิ๊กจุ่นนี่นั่งอยู่ห้องข้างๆนะอินทาไม่ได้นะไม่กลับด้วย
0: FC พี่คมเซียนสนจากแคนาดาครับฟังตลอดเวลาครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ นะครับแล้วก็บอกว่าตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
1: ครับ
0: แบ็คขวาที่พี่ตามหาแดเนียลบุญยอดมาได้สัก3ปีนะคร
1: ับแต่ปัญหาคือแดเนียลบุญยอดน่ะ30แล้วไงแต่เล่นโคตรดีเลยกับคนไอโคลัมเบีย
0: ใช่ๆมีบอกสวัสดีสนและอธิคมวันนี้ได้เห็นหน้าสนชัดๆหล่อเหลาเอาการนะเราคู่นี้ใครจะชนะครับจะไปเจอฮอลแลนด์ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ก็คู่ชนะระหว่างแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเนี่ยจะไปพบผู้ชนะคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกซึ่งก็หลายคนก็มองว่าไอ้สองทีมนั้นนะใครชนะก็มีโอกาสเข้าโอกาสมีโอกาสผ่านคู่นี้เข้ารอบต่อไป
0: เลยอย่างน้อยเนี่ยคู่นั้นน่ะมีรอบ8มีรอบ8เป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ
1: แต่ก็มีพลิกได้แหละฟุตบอล
0: ในความเป็นเจ้าภาพ
1: หลายท่านตอบคำถามมาที่เมื่อกี้คุณถามอ่ะครับมีทายบอกว่าโครเอเชียเยอรมันยูโกสลาเวียโครเอเชียเบลเยียมอ่ะยังทาย

0: เข้ามาได้นะ
1: ยังทายเข้ามาได้นะครับ489899กับคำถามที่ว่าประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตั้งคำถามเนี่ยน่ารักเลย
0: โคตรยาก
1: กลับมา2ครั้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดากันต่อครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี
7: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่ World Cup 2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กับเข้าสู่99 Live บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับโดยเราสองคนนะครับผมคมอธิคมและก็คุณสนวิรุณนะครับก็ในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้ตามเกมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยชิลีให้ด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้พักครึ่งนะครับโคปาชิลีฮัวชิปาโต้นำเดอะปอเตสเตมูโก้1ประตูต่อ0แล้วก็อูนิโอลาคาเรร่านำทางด้านของวันเดอร์อยู่1ประตูต่อ0มีคู่ที่เพิ่งลงเตะมาด้วยก็คือกูริโกอูนิโดกับทางด้านของเดอะคอนเซปซิโอนเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ถ้าผมอ่านชื่อทีมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้นะครับในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นี่นะลูกเล็กลูกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นว่าเรามีกิจกรรมตอบคำถาม
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ในการเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประตูที่พวกเขาทำได้ในเกมที่เจอกับอียิปต์นะครับในช่วงท้ายเกมลูกนั้นเป็นล้ำหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ล้ำหน้าจริงแหละนะครับแต่แค่มันเสียดายว่าถ้ามันไม่เป็นล้ำหน้าเนี่ยอิหร่านก็เราก็น่าจะได้เห็นอิหร่านผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีส่งมาบอกว่าฟังตั้งแต่ม .3 ครับจนตอนนี้อายุ36แล้วครับโอ้โหนี่ผมแก่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหม นะครับแต่มีบอกวิทยุรวมยังฟังได้นะครับชื่อแอปวิทยุแห่งประเทศไทยครับหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้รับทราบมาก็คือตอนนี้ถ้าจะฟัง FM 99ทางวิทยุออนไลน์เนี่ยต้องฟังทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect เท่านั้นนะครับมีบอกบอลสมัยนี้เป็นบอลต่อบอลนะครับขึ้นเกมชัวร์เกินจนนักเตะขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะเห็นนักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นหรือใช้ท่าอีบาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับแล้วโดนโค้ชด่า
14: ใช่
5: นะครับ
14: เห็นด้วยเลยคือมันเต็มไปด้วยแท็กติกเต็มไปด้วยความแน่นอนเต็มไปด้วยระบบไม่สามารถแบบครีเอทีฟหรือจินตนาการได้เหมือนเมื่อก่อนอ่ะ
5: มีบอกที่โพธารามฟังชัดเจนนะวิทยุแต่ผมดูทาง Facebook Live ครับผม
14: ครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ดูได้หมดเลย
5: ใช่ๆ
14: ทางวิทยุเป็นหลักนะครับ FM 99ที่ฟรีดิโอทาง Facebook Live ก็ชื่อช่องเดียวกันแล้วก็ ทาง

0: ใหม่ที่เมื่อกี้อาจารย์คมแจ้งไปแล้วก็คือ MCOT Connect ก็คือเป็นแอปพลิเคชันรวมเลยใครอยากฟังวิทยุในเครือ MCOT เนี่ย Med 107ก็ฟังได
1: ้ค่ะ
0: คลื่นลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้นะ MCOT Connect แต่ก็หลักๆก็ FM 99เราเนี่ย
1: แล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ41จังหวัดในเครือของอสมทด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา45นาทีแรกเนี่ยแอฟริกาใต้ครองบอลเยอะกว่าแคนาดานะเว
0: ้
1: ย
0: แต่โอกาสจบโอกาสยิงแคนาดาเยอะกว่า
1: ใช่นะ
0: ครับใกล้เคียงกว่าแคนาดาที่แอฟริกาใต้สกัดออกมาจากเส้น
1: แอฟริกาใต้ครองบอล 55% ส่วนแคนาดาครองบอล 45% นะครับโอกาสยิงแอฟริกา3ตรงกรอบ1ส่วนแคนาดา7ครั้งตรงกรอบ4เตะมุมรวม4ครั้งนะครับค่า XG เนี่ยแอฟริกา 0.06 ส่วนแคนาดา 0.94 ก็คือควรจะต้องมีสัก1ประตูได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มาสักทีนะครับสำหรับประตูดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยวอร์มอยู่ครับตาเลนเต้เอมบาต้าครับมิดฟิลด์ร่างใหญ่จากออเดอร์ไพเรตกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแทนที่ใครครับตาเลนเต้เอมบาต้า
0: โอ้ออเดอร์ไพเรตนี่สโมสรดังของแอฟริกาใต้เขานะครับมาเมโลดี้ซันดาพวกนี
1: ้
0: ซึ่งย้ำอีกรอบว่าวันนี้เป็นนัดแรกเป็นวันแรกของรอบตัดเชือกนะครับรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ก็แม่ควรจะเข้มข้นแต่ก็ครึ่งแรกยังไม่มีประตูนะครับ
1: นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับรวมจังหวะแบบหวือหวาช่วงที่แบบสกัดกันนะประตูจริงก็ไม่ได้มีจังหวะแลกอะไรกันมาก
0: อืมก็เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
1: ปัญหาของแอฟริกาใต้อย่างหนึ่งก็คือพวกเขามีจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่ครับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับอาจารย์คมนี่เดี๋ยวอยู่ถึงตีห้านะเสือก89899นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยพิมพ์มาพูดคุยกันได้ทาง YouTube ด้วยทาง SMS มีถามบอกว่าตามชิลีครับให้ด้วยครับจากเด็กรถเขียวโอ้โหเป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วมีนักสู้ตัวจริงคือเรานี่เขาเรียกว่ามีทุกสายเป็นไง
1: นะครับมีส่งมาทาง Facebook นะครับเอาเยอะทีเดียวนะครับสวัสดีกันเข้ามาเพียบไปหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ45นาทีต่อจากนี้แล้วทำอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษ
0: ก็ไม่ติดว่าเราก็อยู่ถึงตี5อยู่แล้วยังไงวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ารอบนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
1: เฮ้ย
0: เปลี่ยน
1: พี่เก่งออกว่ะ
0: โอ้โมโฟเคงออกโอ้โหอย่างนี้คือเหมือนกับซื้อเกมรับเลยนะเพราะโมโฟเคงนี่เน้นเกมรุกส่วนไอตัวลงมานี่เป็นนิสิตตัวรับ
1: ใช่ใช่ตาเลเต้มา
0: ช
1: ั
0: ดเจนชัดเจน
1: ก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะพี่เก่งเก็บบอลไม่ค่อยได้
0: พี่เก่งวันชัยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เรียกเหมือนเพื่อนเหมือนแบบพี่เก่งอยู่แถวนี้
1: เก็บบอลไม่ค่อยได้
0: หรือพี่เก่งสุรชาติ
1: ตัวเล็กก็เลยกลายว่าต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับ เอาตาเลเต้มาต้ามาลงมาแทนที่เดี๋ยวต้องดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับแอฟริกาใต
0: ้ครึ่งหลังนี่แอฟริกาใต้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรับจามจอภาพเราสองคนนะครับ
1: บอกว่าไงดูคลิปมอสล่าไปดูสนามโซฟาค่าตั๋วต่ำสุด 1,500 เหรียญแพงสุด 1,000 เหรียญจริงจริงครับตั๋วแพงมากทั่วโลกคราวนี้
0: โซฟาดิสนามโซฟ
1: านะครับโซฟาไม่ใช่โซฟานะครับ
0: โซฟานี้น่าจะเอาไว้นอนแถวบ้าน
1: ถูกต้อง
0: นี่ว่าคุณสนช่วยคุณคมไป BG Live มั่งสิครับผมไม่ได้ดูคิวเลยฮะถ้าผมเป็นคนจัดคิวนี่ผมไปทุกวันแล้ว
1: จะได้ต้องมาที่นี่เหรอ
0: ไม่ก็ที่นี่คือที่หลักหางานได้ถูกแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่แล้วแบบพี่เบิ้ลพี่โยทินอย่างงี้โอ้เขาคิดดูขนาดน้านงยังมาแบตเดย์ไลท์อ่ะ
1: น้านงน้าพวง
0: แล้วก็มาถอนหายใจเชียร์ยิงเยอะไม่ยิงอะไรเงี้ยบอลมันไม่ยิงอะไรอย่างงี้หนาเหนื่อยนะ
1: อ้าวแต่จังหวะนี้โอ้โหเอลิสันจอห์นสันเติมขึ้นมาจนสุดเส้นแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ครับมีตัวยิงด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เรื่องครับ
0: มิลล่า
1: ครับมิลล่าแล้วทงลำหน้าเพิ่งตามมา
0: บอลหลุดมาฝั่งขวานะครับเอลิสันจอห์นสันแต่ว่าแม่บอลก่อนจะเปิดมันหลุดออกหลังไปแล้วเปิดเข้ามาก็เพื่อนยิงวืดยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปก่อนตอนแรกผมหลอนนะนึกว่าคอมนี้มันเล่นเองแต่ว่าอ๋อเขาน่าจะรีโมทมาจากที่อื่นตอนแรกเนี่ยคุณดูนี่คอมเครื่องนี้นี่มันขยับขยื่นเองนะอ๋อแล้วพอผมขึ้นมาได้ว่าอ๋อน่าจะมีในแอดมินรีโมทมาจากบ้าน
1: คุณจะมาพูดอะไรอย่างนี้ตอนตีสามนะครับ
0: เหรอแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเปิดหน้าต่างขึ้นมา

0: เองอ่ะแต่ผมนึกขึ้นมาได้ไง
1: นี่คุณก้องเกียรติส่งมาบอกว่าดูยังไงทีมจากเอเชียก็เป็นรองทุกโซนทุกทวีปเข้าแค่นี้ก็ถือว่าดีไม่หรอกผมว่าบางทีมันอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยถ้ารู้จักเล่นเกมรับซะหน่อยอ่ะมันก็อาจจะสู้เขาได้ก็ได้นะเออนี่พวกแรกแบบเหมือนมวยวัดเลยอ่ะต่อยมั่วไปหมด
0: แต่ใดๆผมเห็นกองเชียร์เกาหลีไปด่าอุซเบกในโซเชียลอ่ะคือผมก็มองว่ามึงไม่ช่วยตัวเองก่อนไง
1: ใช่ใช
0: ่เออมึงก็ไม่ควรไปด่าเขาคือถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้แล้วแล้วแบบต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเนี่ยเออยังมาตำหนิเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยเราเลยแต่คุณต้องชนะของคุณก่อนแต่คุณถึงขั้นแพ้คุณก็ไปว่าอะไรใครอ่ะ
1: คือถ้าผมถามถ้าถามผมอ่ะผมว่าพวกอิรักจอร์แดนแม้แต่อุซเบกิสถานผมว่ามาตรฐานพวกเขายังไม่ถึงมาได้เพราะว่าเอเชียเราดรอปกันเองมากกว่าซึ่งแต่ว่าที่น่าผิดหวังจริงๆอ่ะผมกับมองว่าเป็นเกาหลีใต้นะ
0: โอ้ผิดหวังมาก
1: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: ด้วยคุณภาพผู้เล่น
1: ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาเนี่ยอุ้ยจังหวะนี
0: ้ไม่ฟาว
1: ล์แอฟริกาใต้ลงไปนอนแล้ว1ซึ่งทีมที่ต้องขอบคุณแอฟริกาใต้คือไอ้ที่ต้องขอบคุณเกาหลีใต้ก็คือแอฟริกาใต้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ที่ให้พวกเขาชนะมาได้เพราะว่าแอฟริกาใต้โอ้โหตัวนี้ดีมากเลย
0: เสื้อแดงเหรอมือถือร่วงเลย
1: ถือร่วง
0: อ๋อชอบแบบแน่นๆหนานุ่มหนานุ่มพิซซ่าหนานุ่ม
1: สายฝออ
0: ๋อพิซซ่าหนานุ่ม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายของแอฟริกาอาโคบาเปลี่ยนออกมาขวาสุดบอลอยู่ที่มูราอูครับให้มาลูกนี้มีชนล้มกันลงไปแล้วมาเซโคโดนไล่แล้วผู้สินให้เป็นฟาวครับมูราอูได้ฟาวครับจังหวะนี
0: ้ครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็ดูได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 นาทีแรก
1: มีบอกว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมถึงให้โควต้าเข้าร่วมบอลโลกจากยุโรปเยอะถึง16ชาติทั้งที่ทวีปอื่นมีจำนวนชาติมากกว่าที่ยุโรปแต่ได้โควต้าเข้าร่วมน้อย
0: มาตรฐานฟุตบอลไง
1: ฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยุโรปเขาไปเตาไปกองไว้หมดเอาถือไม่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโควต้าของยุโรปก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนะครับลองแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์โลกบ้างหรือว่าจีนได้เข้ามาแบบรอบรองบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะได้โควต้ามากขึ้นคืออันดับโลกสำคัญครับฟีฟ่าแรงกิ้งสำคัญแล้วก็ชาติสมาชิกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสมาชิกชาติไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปดูฟีฟ่าแรงกิ้งก็จะมากองรวมๆเป็นก้อนกันอยู่นะครับอย่างฟุตบอลโลกคราวนี้ถ้าไปดูทีมจากอเมริกันเหนือเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าหลายๆชาติเยอะมากนะครับอันดับแบบ60กว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยพวกเอติพวกคูราซาวอะไรพวกน
0: ี
1: ้นะครับ
0: ก็ต้องยอมรับมาตรฐานคือทีมจากยุโรปเขาเข้ารอบลึกมากกว่ามันก็ควรได้โควต้าเยอะ
1: ใช่แต่ว่าทุกเกมที่ลงเล่นณเวลานี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกคิดค่าคะแนน FIFA Ranking ด้วยนะครับ
0: นี่คุณธัญญพรบอกสนอัปเดตโปรแกรมพรุ่งนี้หน่อยคือยังไงฮะวันนี้มันจบแล้วหรอคะคือวันนี้แบบ
1: ไม่รู้แบบไอ้รู้สึกว่ามีน้อยคู่ปกติดูวันละ3คู
0: ่เออวันนี้มันไม่มีอะไรให้มัดรวมอะไรอย่างงี้เออพรุ่งนี
1: ้ไม่มีงานแก
0: ้เออพรุ่งนี้นี่บราซิลเที่ยงคืนบราซิลญี่ปุ่นเวลาโคตรดีอ่ะผมว่าเผื่อเป็นเรตติ้งดีสุดอาจจะฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
1: ไม่งั้นเขาไม่ดึงกลับไปหรอก
0: แล้วก็ตีสามครึ่งเยอรมนีปารากวัย8โมงเช้าเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะ
1: ใช
0: ่นอกนั้นก็ถ้ายิบย่อยก็ไอซ์แลนด์มีโอ้โหนอกนั้นก็ไม่มีแล้วว่าอุ่นเครื่องก็หลักๆฟุตบอลโลก3คู่เนี่ยวันพรุ่งนี
1: ้นี่ถามว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมอ๋ออันนี้อ่านแล้วจบจากบอลโลกแล้วถึงเอเชียนคัพแล้วใช่หรือเปล่าแล้วคัพบอลโลกอีกทีเมื่อไหร่เอเชียนคัพมกราคมปีหน้านะครับ
0: จบบอลโลกนี่ก่อนดิไอฮุนไดครับอ่ะ
1: ฮุนได
0: บอลโลกอาเซียนเออ
1: ฮุนไดอาเซียนครับนะครับจบบอลโลกเนี่ย7วันเองมั้งจบจากบอลโลก7วัน
0: ไทยเรา
1: จะเป็นฮุนไดอาเซียนครับ
0: ปวดหัวกันอยู่เลยไงเพราะว่ามันนอก FIFA Day ไงแล้วไอฮัสซันจะเรียกตัวแล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมเล่นไทยลีกไง
1: ส่วนคัดบอลโลกรอบต่อไปพฤศจิกายน2570ครับยาวๆเขาก็เลยบอกไงว่าเราต้องเข้าไปเล่นเอเชียนคัพให้ได้ช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโปรแกรมเราพักเราจะยาวมากเราจะไม่มีแบบโปรแกรมระดับเมเจอร์ให้เล่นเลยตอนนั้นที่ไทยเราลุ้นแบบเตะกับเติร์กเมนิสถานอยู
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นอ่ะคือถ้าเกิดพลาดอ่ะก็คือนั่นแหละพักไปนะปีกว่าเล่นยองแยงยองแยงไปเล่นคิงคัพอะไรเงี้ยไป
0: อุ่นเครื่องไป
1: แต่ว่าปีนี้น่าสนใจก็คือจะมีฟีฟ่าซีรีส์นะครับ

0: ส่วนจังหวะนี้มาดูแอฟริกาก่อนตักเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดาพยายามจะเก็บบอลลูกนี้มีย
1: ก
0: เตะหน้ากันแล้วครับริชิลาเยียครับลูกนี้บาทาลูกพักของเตเต้มารันต้าครับ
1: ก็น่าจะเนี่ยมารันต้ายกเท้าสูงแล้วไปโดนใส่ลาเยียแต่จริงลาเยียก็ดึงก่อนเลยครับพอกัน
0: ครึ่งหลังผ่านมา7นาทีบอลซ้ายของแคนาดาครับไหลตามช่องแรงอีกริชิลาเยียไปไม่ทันครับ
1: ลาเยียบอกให้ใครครับดีหันไปยกนิ้วโป้งให้ไม่ยกนิ้วอื่น
0: เจสซี่มาร์ทนี่เอาจริงผมก็ยังสลัดคราบเขากับการเป็นกุนซืออาเบเลสิกไม่ได้นะตอนไปคุมลีดก็แปลกๆอ่ะ
1: เขาอยู่ในเครืออาเบไงเขาเคยคุมไอ้เนี่ยอาเบนิวยอร์กนิวยอร์กเรดบูลเคยคุม
0: ไ
1: ลฟ์ซิกเคยคุมลีด
0: ขึ้นหน้ามาของแอฟริกาพยายามจะเก็บบอลจังหวะนี้แคดายังสกัดได้ครับ
1: เดี๋ยวถามมีฟีฟ่าเล่นเหรอครับก็นั่นไงทัวร์นาเมนต์ที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดคือไอฮุนไดเนี่ยคือเราจัดกันเองเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมส่วนที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดให้คือมีเพิ่มเติมคือฟีฟ่าอาเซียน
0: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงไหนเพราะว่าน่าจะตรงกับเอเชียนเกมครับประมาณกันยายน
1: ข่าวอีกแล้ว
0: ฟีฟ่าเดย์ไงแต่มันเป็นฟีฟ่าเดย์เรา
1: คือฟีฟ่าอาเซียนมันเป็นฟีฟ่าเดย์มันก็ตัวผู้เล่นระดับสโมสรก็ต้องปล่อยมามากกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้ว่าเราคงเน้นที่ฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าไอ้ฮุนไดครับอ่ะ
0: เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยนั่งเมื่อวานจัดกับเจมก็ยังถามเจมอยู่เลยว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าดาวรุ่งแน่แน่
1: เจมจีอ่ะ
0: ก็คือในความดาวรุ่งเนี่ยในความโอ้โหนี่อะไรเนี่ย
1: ฟาวเ
0: น
1: ี่ย
0: นี่เรซันมาเนียเมื่อวานเนี้ย
1: วิลเลียมซาลิบาตัวนี
0: ้เลือกนาธานซาลิบาเริ่มไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับเริ่มจะนัวเนียกันกลางสนามแล้วครับอู๋จังหวะมูดาอูจะลุยเข้ามานาธานซาลิบานี่
1: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที
0: ่
1: ยว
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยวเลยแบบโอ้โอบเอวเลยอ่ะโอ้โหแบบชัดเลย
0: ที่คุณไม่เห็นผมไปเที่ยวตอนไหนวะ
1: จินตนาการมันก็รู้แล้ว
0: คุณคิดไปเอง
1: เออโอบเลยอ่ะโอ้
0: ผมอาจจะแบบเก็บไม้เก็บมือได
1: ้ฉายานี่ซาลิบาปลาหมึกเลยเมื่อกี้
0: เมื่อกี้ฟุตฟีฟ่าซีรีส์อยู่งงเลยอ๋อคือเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าเอาแค่ดาวรุ่งซึ่งพอคุยกับเจมน้องเจมอะไรครับเจมใหญ่ก็บอกว่าคือเดี๋ยวพอกรกฎาคมเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของการปรีซีซั่นแล้วดีไม่ดีเนี่ยยู23ก็เอามาไม่ได
1: ้ก็เนี่ยผมอ่านข่าวเห็นบอกว่าฮัสซันน่ะขอบุรีรัมย์ไปคือถ้าพวกซีเนียร์ก็ขอพันษาขอชินภัทรส่วนถ้าดาวรุ่งก็ขอพวกธนกฤตขอพวกอย่างโฟร์แบร์อนันต์ย่อสองวานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบจากบุรีรัมย์ว่าเขาปล่อยให้ไหม
0: ไม่ปล่อยหรอก
1: ก็นั่นแหละแต่เขาขอไปก่อนไงคือแบบก็ลองถามดูอะไรเงี้ย
0: ก็ขอแล้วนะอะไร
1: เออเดี๋ยวจะหาว่า
0: จังหวะนี้1 2สวยครับแอฟริกาใต้ขึ้นมาจากซ้ายไหลออกขวาย้อนหลังนิดนึงยังตามมาเก็บได้บูดาอูเติมแล้วแต่เลือกลุยตัดเข้าไปตรงกลางเก็บบอลได้จะพลิกป้ายออกขวาล้นมากบูดาอูเก็บได้ที่มุมธงครับต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก็ชัดเจนนะครับคู่นี้ขาดจังหวะสุดท้ายทั้งคู
1: ่ความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายก็น้อยทั้งคู
0: ่ขึ้นมาซ้ายของแอฟริกาใต้อูเบรโมดิบาวางยาวๆมาเข้ามือแม็กซิมเกรโปคร
1: ับ ยังมีคุณนันทพงศ์เนี่ยคึกมาคุณอ่านให้หน่อยแกงง่วงช่วงตีสามกว่าเนี่ยลาเยียเนี่ย
0: ลาเยียถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ครับถ้ามี30จะมีเดย
1: ์จะเป็นอ๋อลามันลาเยียง
0: ถ้าผมถ้าเล่นตับนี้มาผมเล่นอีกตับได้ไหม
1: ลาอะไรอะลาบวช
0: ไม่ใช่คือถ้าเกิดลา
1: ลาเดย์24
0: ถ้ามี24จะเป็นลาเดย์แต่ถ้าลาเยียเป็นคนดีก็จะเป็นกู๊ดเยียเลยครับ
1: อันนั้นเป็นยางละกลัวเออกู๊ดเยียเนี่ย
0: ขวาขึ้นมาแอฟริกาใต้เก็บบอลลูกนี้พยายามจะไปต่อของแคนาดานี่ก็จะเน้นรวบอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายไปโดนสะบัดลูกนี้ท่านี้ฟาติโน่กับ
1: ยิ้มยิ้ม
0: จะเป็นยามประจำ
1: ยิ้มในใจแหละแบบว่าเนี่ยสิ่งนี้คือตูจัดให้แบบเอาหมูมากัดกันรอบน็อกเอาท์นี่เป็นไงมาดูด้วยคู่แอฟริกาใต้แคนาดาอ้าวแต่อูสตาคิโอเก็บอยู่จังหวะเนี่ยเบียดแย่งกับ
0: มาเซโค
1: เออมาเซโค
0: ล้มลงไปนี่โดนเหมือนจะโดนหยิกหัวนะครับ
1: โอ้โหกดขนาดนี้มาเซโคนี่มีสายส่งมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยที่โมโนนี่

0: ที่อาจารย์โทนกับก็อตกูเนอร์ภาคไอ้นัท
1: ล่าสุดคุณก็อตนี่ก็รู้สึกว่าเพจเขาโดนแฮกนะ
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ทำไมอ่ะช่วงนี้มีคนเกลียดอาร์เซนอลเยอะนะ
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ัน มันเก่งเกินไปอ่ะช่วงน
1: ี้ขอให้คืนเพจกลับมาได้โดยเร็ววัน
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทีมเราปกติทุกวันนี้มีคนเกลียดเยอะนะ
1: ก็นี่ล่าสุดเขามีคำถามเนี่ยกรณีชาก้าไปเชลซีแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงผมก็เราต้องรู้สึกยังไงวะ
0: ผมเฉยๆเพราะว่าเราก็
1: ผมไม่ได
0: ้ตอนเขาอยู่เราขับใสได้ส่งเขาผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมแบบไม่ได้ชอบสไตล์ชาก้าตอนอยู่อาร์เซนอล
1: ใช่ผมเฉยๆกับเขามากกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาพิเศษอะไรมากตั้งแต่ตอนที่เขามีปัญหากับกองเชียร
0: ์
1: ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าถามว่าเกลียดกันไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: เฉย
1: ๆเอาจริงตั้งแต่อาร์เซนอลเนี่ยไม่เคยเกลียดใครเลยนะถ้าจะแบบรู้สึกว่าแบบ
0: อเดบายอไม่เกลียดอ่ะวิ่ง100เมตร
1: แม่ก็จะบอกอยู่ว่าถ้าจะมีสักคนที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคก็น่าจะเป็นไอ้เ
0: พื่อนอเดบายฟานเบอร์ซี่เกลียด
1: มั้ยไม่เฉยๆ
0: จริงเหรอ
1: เฮ้ยตอน RVP ไปอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าคืออาร์เซนอลมันให้แชมป์ RVP ไม่ได้เลยเออแต่ถ้าไปอยู่กับป๋าให้ได้ก็ไปเถอะอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยน2เนี่ย
1: ใช่นะครับข้างสนามนี่มอเช่บอมบิโตออกนะครับแล้วก็เอาลุคเดอฟูเกโรลงมาครับ
0: อีกคนหนึ่งนี่ซาลิบาที่ติดใบเหลืองออกแล้วก็เอา
1: ซิกูน่าจะเติมตัวรุกลงอ๋อเป็น
0: นี่แหละนิโกซิกูมาจากไฮดุกสปริตในโครเอเชีย
1: นี่มีคุณพุทธิพงศ์ส่งมา
0: ลาย
1: แย่เลยไม่กล้า
0: ลายแย่ต้องเม็ดครับ เม็ดนี่ตกชั้นไปละ
1: นี่บอกว่า FA มีกฎห้ามยิงประตูไหมครับถ้าเป็นถ้ามีคู่นี้นี่คงประเดิมกฎแน่นอนครับฟีฟ่า
0: ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ถึงตีห้านะฮะอยากจะสู้คู่ขี้สูสีสู้กันถึงดีกาก็มา
1: จะได้ไม่ต้องเปิดเพลงฆ่าเวลา
0: เออเพราะวันนี้ไม่มีให้พรีวิวด้วยบอกเลยวันนี้แบบเออสมมุติจะมาพรีวิวฆ่าเวลาถึงตีห้าก็ไม่มีเตะด้วยวันนี้มีคู่เดียวเขาให้แอร์ไทม์เต็มที่นะแล้วเล่นกันอย่างนี
1: ้สายขึ้นมาของเดมิล่าเปิดยัดลูกนี้แอฟริกายังช่วยกันดักไว้ได้อีกครับสวนกลับได้ไหมจะเก็บตรงกลางมีชนกันแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ฟาวเพราะชนแต่จ้ำบอลเพราะโดนผมชัวปิเนโร่
0: ดูเปล่าดิพ อเลย
1: แล้วยืนเกะกะลุงลังไปหมด
0: จริงๆก็ควรจะฟาวนะครับคอนเนเลียสแต่ว่าไม่ให้ฟาวครับไปกระแทกมักโกปาแต่ว่า
1: จำบอลให
0: ้บอลมันไปโดนปินเฮโร่ก็เลยจำบอล
1: เออไม่ได้ให้ฟาวแล้วช็อตนี้ให้เป็นจำบอลนะครับชัวปินเฮโร่ดิ
0: เนี่ยเขาบอกผมว่า120นาทีก็ไม่น่ามีประตูครับแล้วแต่เลย
1: ไม่เป็นไรไม่ติด
0: เออได้หมดอ่ะ
1: ไม่ติด
0: 48ก็ไป99เลยส่งมาคุยเลย
1: ใช่ๆนะครับใครตื่นแล้วใครกรีดยางอยู่โดยเฉพาะชาวชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นหลายชะอวดมากเลยส่งมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าแคบนะครับอย่าแคบ
0: ผ่าน1ชั่วโมงครับ0-0ครับย้ำว่านี่รอบน็อกเอาท์นะครับของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดา0แอฟริกาใต้0
1: ครับ
0: ผมนี่เติมเต่าบินเรียบร้อยพร้อมอยู่ยาว
1: จังหวะนี้นัวเนียกันแล้วบอลไปโดนเลมิล่าออกข้างครับจะแย่งว่าใครทำออกสุดท้ายเป็นแอฟริกาใต้ได้ทุ่มเดเดมาลันต้าให้มาทางซ้ายแล้วจะทะลุช่องลูกนี้แอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาของเทโบโฮโมโคเอน่าโดนทางฝั่งของเดอฟูกิโรสโดฟูกิโรสกัดไว้ได้ก่อนครับเริ่มจะเซตบอลได้เรื่อยๆแล้วครับสำหรับแอฟริกาใต้บอลจากรอนเวนวิลเลียมครับขึ้นมาเล่นหน้าปากประตูตัวเองเลยผู้สับประตูรอนเวนวิลเลียมเปิดยาวลูกนี้ลึกไปถึงหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะมงเช็ดติดทางด้านของเดฟูเกโรครับซ้ายของแอฟริกาเก็บโมดิบาคืนกลับมาฝากจังหวะนี้เปลี่ยนจากกลางออกมาทางด้านขวารออยู่เป็นมูดาอูนะครับขวาเคาะเข้ากลางมาเปิดขึ้นหน้าเกี่ยวไม่ติดแต่ว่าบอลล้นไปทางซ้ายอัปริสเก็บได้แต่งเข้ามาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของอัปริสครับ
0: โอ้โหลูกยิงของอัปริสตรงนี้นี่เสียวว่าครับกองเชียร์แคนาดา นี่ครับแต่งหาขวา

0: แล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหแต่บอลมันไซด์หนีเสาไกลครับแม่แต่ก็ได้ลุ้นครับครั้งแรกได้ยิงของแอฟริกาใต้ครึ่งหลังครับบอลมันไซด์ครับโอ้โหคือถ้าไม่ไซด์นี่มีโอกาสจะเสียบเสาเข้าเหมือนกัน
1: ปีกซ้ายแอฟริกาใต้รายนี้ช่วยท่านหายระคายคอได้ครับเขาคือออสวินโพโพลิสครับผม
0: ครับ
1: อัพโพลิสเนี่ย
0: นี่เองนะผมบอกคุณนี่ไงลอนเวนวิลเลียมเนี่ยเป็น1ใน9เบสคีเปอร์ที่ชิงบอลลงดอปี
1: 2024
0: เออไม่ธรรมดา
1: แล้วปีนั้นใครได้วะ
0: 2ปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ1ในผู้สาดประตู9คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลงดอเออประตูจากมาเมโลดี้ซันดาวเป็นไง
1: อ๋อเขาก็อาจจะเด่นกับสโมสรแหละ
0: อาจจะแบบคีนชีส30นัดติดอะไรเงี้ยแบบมาตรฐานลีกอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าแบบคีนชีสเยอะไง
1: ส่วนแคนาดาทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเอ็มโบกาซี่ครับดักไว้ได้จะตามไปเก็บบอลของเทเลนบุคแคนนันก็บอลออกของเอ้าเป็นบอลออกของเอ็มโบกาซี่นะครับจังหวะนี้
0: ไม่โดนไงไอ้จังหวะสกัดของคิวแคนนัน
1: เป็นเตะมุมเลยครับแคนาดาได้วันนี้ค่อนข้างเงียบนะไทยอนบุกแคนนัน
0: ผมมองว่าฝีเท้าวินพื้นมากเลยไม่น่าเชื่อครั้งนึงเคยอยู่อินเตอร์ฝีเท้าคือ
1: ตอนนี้ก็อยู่บีอาริเอาจ้ะ
0: ก็ธรรมดาอยู่ดี
1: เออไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นแค่ลูกทุ่มทุ่มของแคนาดาลิสตาจอนสตันทุ่มจากขวายัดเข้ามายังโดนหม่งสกัดก่อนครับจังหวะ2เก็บไปได้ลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษยกลึกโอ้โหลึกลูกนี้เข้าคอเลยครับถึงรอนเวลเลียมครับรับไม่ได
0: ้เปิดลึกครับลายเหี้ยนี่มีคุณประภาพรทักทายเข้ามาสวัสดีคุณคมบุญสน
1: สวัสดีนะครับ
0: ยาวบอกเลยวันนี้ยาวครับอยู่เช้าโอ้โหเกมเหนื่อยมากครับยิ่งครึ่งแรกอ่ะยิ่งครึ่งหลังอ่ะผมมองว่าเขาไม่กล้าแลกเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วยเกมตอนนี้คือเหนื่อยแล้วเมื่อกี้มีอัลฟองโซ่เดวิสของแคนาดามาวอร์มแล้วข้าง
1: ๆส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาแหวกมาได้ลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงติดตัวเดี๋ยวจะซ้ำมีตัวเคลียร์ครับโอ้โหเซฟของรอนเวนวิลเลียมเหมือนจะไม่ดีแต่เอ็มโบกาชี่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ประตูครับแคนาดา
0: โอ้โหเซฟได้ตรงนี้ยังกับได้ประตูครับเนี่ยคือหลุดมาของมิลเลอร์ครับตรงกลางเลี้ยงมาเถื่อนๆเลยครับแล้วให้ไปซ้ายจังหวะของโอวูลูเซยี่เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วจิ้มไปติดทางด้านวิลเลียมแล้วจังหวะที่บอลเหมือนเกิดจะเข้าประตูครับยังดีที่ยังเคลียร์มาได้ครับโอ้ตรงนี้ถือว่าสกัดสำคัญครับเอ็มโบคาซี่
1: ถ้าไม่มีเอ็มโบคาซี่ลูกนี้นี่โจธานเดวิดเด็กเดียวๆแบบไม่มีใครเลยครับ
0: อ่ะเริ่มใกล้เคียงครับแคนาดาเตะมุมต่อนะครับอุซากิโอ
1: ลูกเปิดของอุซากิโอครับจังหวะนี้จะโยนเข้ามาลุ้นเปิดลึกเข้ามามงได้ไม่มีอะไรครับจังหวะมงของทางด้านเดอฟูกิรัวครับบอลล้นออกหลังไปอีกครับ
0: ตัวสำรองนะครับเดอฟูกิรัวมงแต่มุมนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีไม่ตรงกรอบในจังหวะลุยขึ้นมาถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วก็ต้องชม
1: ความเร็ว
0: อูรูวาเซยี่ที่เร็วแล้วถึงบอลก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านเซฟของเลนเบนวิลเลียมครับนี่เป็นไงประตูมีชื่อเคยลุ้นบอลลงดอโอ้ดีกีกับตันทีม
1: ก็ไม่ได้
0: แอฟริกาใต้ชุดน
1: ี้อะไรก็ไม่ได้แบบว่ามูมาก้าไก่นะ
0: เออก็ไม่ได้แบบ
1: เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นนะ
0: เออไม่ได้แบบว่าขุนพลไร้ชื่อ
1: ใช่ๆ25นาทีสุดท้ายครับเปิดยาวของแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยคู่นี้นี่ผมว่าความเข้มข้นนี่เบาบางกว่าเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอีก
0: เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีคู่ไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกไหมไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยดูหน่อย
1: ไม่มีอ๋อมีอังกฤษเดียร์คองโก
0: โอ้ยคู่นั้นอังกฤษก็ถูกตั้งความหวังสูง
1: ใช่ไง
0: ออสเตรเลียอียิปต์คุณว่าน่าดูคุณ
1: น่าดูนะอียิปต์นี่บอลแบบเคี่ยวมากเลยนะผมว่าอียิปต์บอลเคี่ยว
0: เม็กซิโกเอกวาดอร์ก็น่าดูจัง
1: น่าดูบอลเร็วทั้งคู
0: ่ไอเวอรี่โคสต์นอร์เวย์โอ้โหโคตรน่าดู
1: บอลปีศาจอันนี้เรียกบอลปีศาจ
0: ฮาแลนด์โดนกับดิโอมองเด
1: ้ใช่ดิโอมองเด้
0: นะมีคู่นะสูสีผมว่าสหรัฐบอสเนียบอสเนียต้องอุดแน่นอน
1: เดี๋ยวคุณดูนะคู่น่าเบื่อเบลเยียมเซเนกัล
0: จริงเหรอ
1: เออบอลแบบคือเบลเยียมก็อ่อมไงเบลเยียมอ่อมแก่เซเนกัลก็แบบบอลจืดชืดอ่ะ
0: เออแต่คู่นี้ดูแล้วดรอปสุดอ่ะ
1: คู่สหรัฐไม่

0: ไม่ฝืดหรอกเพราะอะไร
1: รู้ป่ะฝืดเดี๋ยวบอสเนียก็อุดอย่างเดียวอ่ะ
0: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวเกมอ่ะไม่รู้แต่ว่าข้างสนามอ่ะ
1: อ๋อมันเตเล็บมาเยอะ
0: เพียบ
1: เอาไฮเดชั่นเบรกโอ้โหอันนี้คือครึ่งทางครึ่งหลังแล้วใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทำอะไรกันหรือยัง
0: ว้าวซ่าสุดๆ
1: โอ้ยบอกเลยอยู่ยาววันนี้ไม่มีปัญหา
0: ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับกับคิวนี้นะครับ
1: คุณเตรียมมาเลยเตรียมเดี๋ยวผมดูให้สวิตแอลจีเรียเนี่ยวันไหนวันที่3เตรียมตัวเลยสวิตแอลจีเรีย
0: มีถามว่าถ้าเสมอในเกมนี่ต่อเวลายังเสมออีกยิงอยู่โทษไหมครับ
1: ใช่ยิงอยู่โทษไม่ต้องยิงเยอะไม่ต้องยิง12กับ13อะไรอย่างงี้ไม่ต้องเลย
0: เฮ้ยยิงแบบยิงได้ลุ้นเลยอะรอนเวเบียมยิงได้ลุ้นเลย
1: โชว์ฟอร์มอ่ะเอาจริงเกิดแอฟริกาใต้เข้านี่บอกเลยว่าฉีกกันทั้งเมือง
0: ไม่คือตอนเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมนี้นะครับมันคือเขาเรียกนาทีประวัติศาสตร์ชาติทุกการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาจริงทั้ง2ชาติก็
1: ไม่เคยเข้ารอบ16
0: ไม่เคยเข้ารอบไม่เคยเข้ารอบตัดเชือก
1: ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่แคนาดานี่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแรกหมดเลย
1: โอ้โหไอ้ลูกจังหวะหลุดไปของโอลูวูเซยี่นี่คือแบบต้องใส่สกอร์แล้วอ่ะไอ้โอคอนเนี่ยเบียดไม่เข้าแล้วแต่ต้องชมวิลเลียมอ่ะเซฟได้
0: ใช
1: ่วันนี้นักเตะจากวาลินชัมลาบนี่ยังไม่ได้ลงแล้วเป็นสำรองไอ้เจ้าคายวาลินคายดารินทำไมเขาดรอปเป็นสำรอง
0: ก
1: ็จริงๆคือฟอร์มดีกว่า
0: เขาอาจจะเข้าใจว่าเกมนี้มันเหมาะการใช้ความเร็ว
1: จริงๆคือฟอร์มดีกว่าโจนาธานเดวิด
0: ก็เลย
1: ไปเยอะเลย
0: ลูวาเซยี่เล่นคู่กับโจนาธานเดวิดอาจจะมองแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่บุกแกงง่วงนี่เมาเลยครับไฮเนเกนเบก
0: จืดนะครับ
1: เข้าได้นะไฮเนเกนเข้าได
0: ้ผมว่าจืดนะครับสิ่งดีกว่
1: าน
0: ะฮะ
1: เหลืออีก20นาที
0: ขอบคุณคุณปุริศนะ
1: นี่บอกเวลาไปถึงไหนแล้วครับเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เนี่ยเหลือ20นาทีครับ
0: กำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับ
1: เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนอูลูวูเซยี่ออก
0: เนี่ยคายลาลินคุณมาละ
1: ทรงเนี่ยคายลาลินชำราบมาแล้วเหลือ20นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนใครโพมิดโอ้โหสินเชื่อลงมาว่ะนักเตะสินเชื่อ
0: เกมที่เขายิงเนี่ยใช่ไหม
1: เออ
0: นะครับโพมิดเดวิดครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่ของตานี่โอลัวเซยี่
1: อีกคนหนึ่งนี่ชัฟเฟิลเบิร์ก14อ่ะจาคอบชัฟเฟิลเบิร์กกองหน้าจาก LAFC เพื่อนซอนเฮืองมิน
0: โพมิดเดวิดนี่มันเป็นอะไรครับโจธานเดวิดป่ะ
1: ไม่เป็นอ่ะ
0: ชื่อเหมือนกันเลย72 seconds off the substitute's bench against Switzerland in the group stage ชื่อเต็มนี่นะโพมิสเดวิดนี่นะโพมิสโอลูวาโตบี้เอมมานูเอลเดวิดอากินเปรูยังไงเชิบๆเลยทีเดียว
1: คือก็เลยต้องหาประวัตินักเตะกันแล้วนะเพราะว่าว่างแต่ห้าพอหาประวัติโพมิสเดวิดในวิกิภาษาไทยบอกสัญญาของเดวิดไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหมันชื่อเขา
0: แปลงเองอัตโนมัติส่วนแคนาดักบอลได้แล้วพยายามจะกระดกบอลเข้ามาไม่ผ่านในมุกชีครับดักไว้ได้แล้วเตะทิ้งออกไปไกลๆก่อนตอนนี้หน้าอยู่ไหนบอลไปทางนั้นนะครับผู้เล่นแอฟริกาแล้วจังหวะนี้เรียกฟาวได้แล้วครับจังหวะพยายามจะเก็บบอลของทางด้านตาเลนเต้มาเอ็มบาต้าครับ
1: แต่ว่าไอ้โพมิสเดวิดนี่เราไปแซวเขาฉะไอ้ดิกีเขาไม่ได้หมูหมากาไก่นะ
0: ทำไม
1: อยู่ซันกิรัวนะ
0: อ๋อนี่ก็บอกสัก42
1: เออเล่นในเบลเยียมนะเฮ้ยโหแล้วไม่ธรรมดาเนี่ย58นัดยิง28ลูกให้ซันกิรัว
0: มันขนาด72เลยไง
1: มันยิงเยอะมันยิงเยอะโอ้โหนะผมอุตส่าห์เอาสาระมานำเสนอ
0: โอเค
1: มันยิงเยอะนี่มัน2ซีซั่นในดิกเบลเยียมนี่ยิงเกือบ30ลูกอ่ะ
0: ไอ้ยะ
1: เอออายุแค่24เหอะต่อไปมันมาเล่น5ลีกใหญ่นะ
0: ไม่มีใครสู้พี่เก่งได้ละพี่เก่งมอบละ
1: พี่เก่งวันชัยอ่ะ
0: ทุ่มมาจังหวะนี้ของแอฟริกาใต้เก็บได้ด้วยครับมาเซโคไหล

0: ไหลเอาแตะโอ้โหจับยาวไปอีกครับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ส่วนหนุนขึ้นมาเคดาเก็บได้แล้วพยายามจะขึ้นทางซ้ายครับริชิลาเยียโดนเบียดแล้วลาเยียไปกวาดบอลออกไปก่อนเลยครับเกือบโดนมีบอกว่าคู่นี้เตะบอลรอบอะไรครับทำไมเป็นคู่เดียวครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเดี๋ยวคู่อื่นเขาก็จะเตะกันวันอื่นก็จะ3คู่2คู่ต่อจากนี้
1: นี่ข้อความมาแล้วนี่มาแล้วครับโพรมิสเดวิดอินทีมาพี่ครับ
0: รู้เลยอ่ะเดวิดอินทีก็คือฝากแฟนผมด้วยนะครับ
1: แต่คือเมื่อกี้เช็คแล้ว
0: เขาบวชอยู่นะเดวิดอินทีอ่ะ
1: เช็คแล้วนี่เขาไม่ได้เป็นไรกับจอห์นทานเดวิด
0: ใช่ไหม
1: โชคดีละที่อาร์เซนอลไม่ซื้อตอนนั้นมีข่าวในตอนที่มันยิงกระจายกับลิวอ
0: ่ะช่วงนั้นฟรี
1: ฟรียังเสียดายตังค์ถ้าเหนื่อย
0: อาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่อาร์เซนอล
1: เหรอของฟรีจากลิกเอิงกองหน้านี่ชาหมักเลยไงเป็นไงยาย่าซโนโก้เป็นไง
0: ยาย่าซโนโก้เป็นเด็กอาร์เซนอล
1: กองหน้าโอเซ่
0: แล้วโดนปล่อยยืมไป
1: มาจากโอเซ่เหลือ17นาทีครับยาวไปยาวไป
0: ครับ
1: ไม่รีบครับตอนนี้คือแคนาดาก็ไม่ได้เพรสด้านบนแล้ว
0: แค่ทำให้เพรสด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือแบบ
1: เล่นตามจังหวะ
0: จะเซฟแรงไว้เล่นแบบ30นาทีที่เหลือหรือเปล
1: ่
0: า
1: ได้เลย
0: บางทีฟีฟ่าก็อาจจะต้องการเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนฟุตบอล for everyone
0: ผมว่าฟีฟ่าต้องการอธิบายกฎว่าฟุตโลกคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจบ90ทีแล้วทำอะไรกันไม่ได้อ่ะก็เลยให้คู่นี้มาหวังคู่แรกแต่เก็บบอลได้ครับจังหวะนี้อัปโปลิสทางซ้ายไหลมาตัวเหลือด้วยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเป็นอุเบรโมริบาตั้งป้อมเปิดโหเปิดอย่างนั้นมาคุณเอ้ยอ้าวแต่เพื่อนขยันไปตบกลับมาได้ยังเป็นบอลของแอฟริกายิงไกลอะไรกันครับเนี่ย
1: Welcome to Africa
0: ไม่คิดจะต่อบอลคือจะยัดแถว2อย่างเดียวเลย
1: วากาวากาเอนี่ไงเปิดมาเสาไกลตรงนี้ต้องชมครับมงกับไปโอ้แต่มันเกือบก้ำกึ่งว่าจะออกไปหรือเปล่า
0: คือช็อตเปิดมาเนี่ยก็คือแบบหวังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนจะไปตกกลับมาให้พอยิงลูกนี้ปุ๊บเพลงขึ้นเลยนะ
1: Welcome to Africa
0: มาซิเบนยาย
1: ิงไปไหนยิงนกตกปลาเปลี่ยนแล้วนี่เทนชอนบูเคนันออกแล้วก็อาฟองโซเดวิดโอ้โหวันนี้น่าจะลงมาเล่นปีกเลยนี่ยังไงใส่ปอกแขนกับตันทีมด้วย
0: จริงจังเกมเมอร์
1: วันนี้เล่นตัวเป็นตัวลุกเลยครับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิก
0: 15นาทีสุดท้ายครับอัลโซเดวีลงมาแล้วครับ
1: อย่าไปเจ็บอีกนะเว้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บจนบาเยิร์นต้องซื้อไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้นาธานิเอลบาวอ่ะแบ็คซ้ายซื้อมาใหม่แล้ว
0: มีคนบอกว่าให้ตามชิลีให้ด้วยครับ
1: ชิลีครับ
0: ทุกคู่เดี๋ยวจัดให้ชิลีเนี่ยฮัวชิปาโต้นำเดอปอเตสเตบูโก 2-0 แล้วนะครับแล้วก็อูดิโอลาคาเรร่านำวันเดอร์3-0ส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งแรกอยู่กูริโกอูนิโดเนี่ยนำเดอร์คอนเซปซิออน2-1
1: เฮ้ยคุณได้เนี่ย
0: อ้าว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยชิลีคุณก็ไม่น่าจะถึงอ่ะ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยคุณรู้จักนี่เอเวอร์ตันเดชิลีป่ะยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
0: อ๋อยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
1: โคโลโคโลโคโลโคโลโคโลโคโลนี่ทุกวันนี้อาตูโรวิดาลอยู่เว้ย
0: ล่ะ
1: เออไปนู่นแล้ว
0: แต่จังหวะนี้แคนาดาได้ยิงไกลโอ้โหหน้าหัวกะโหลกครับจังหวะจบของโปรมิสเดวิด
1: นี่ไง
0: ไม่ตรงกรอบครับ
1: ผมบอกคุณแล้วมันดีกีไม่ธรรมดานี่ตั้งป้อมยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวนักเตะจากแซงกิรัวนะครับยิงเรียดวิลเลียมเนี่ยเหมือนหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าบอลหลุดเสา
0: เห็นยืนแบบปิดมุมไม่ดีครับลูกนี้โปรมิสเดวิดลอกยิงก่อน
1: นี่ส่วน U19 ซัดกันยับเยอรมันนำเดนมาร์ก 4-3 เหลือ10นาทียิงอะไรกันเยอะแยะ
0: ชอบบอลเด็ก
1: เหรอชอบเด็กดีกว่านี่บราซิลนี่โปไอโกเอนเซ่นำปอนเตเปต้า 2-0 จูเวนตูเด้นำเซียร่า 2-0
0: คุณจะเอารายการอื่นมาแบบกลบซูเปอร์โลก2026ไม่ได้
1: เอามามัดรวมไงหลายท่านเอามัดรวม
0: ชิบียังตามให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่งมาก็คืออ่านทุกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย
1: เหลือ14นาทีเนี่ย
0: ใช่เปิดขึ้นมาขวาแบบพยายามจะสอดลูกนี้ยังไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยมันติดเครื่องแล้วอะฟองเซอร์เดวิดมันติดเครื่อง
0: ก็ต้องลงมาแบกละ
1: นี่ XG ของแคนาดา 1.12 XG ของแอฟริกาใต้

0: ไอ 0.17
1: คือมันควรจะต้องมีประตูด้วยนะมีบอกว่ายิงจุดโทษเลยได้ไหมครับ
2: ครับ
1: จากประสาทตาควายครับผมมีบอกว่าสนเรามาเชียร์บราซิลเซรบีมี2คู่ยิงเยอะดีกว่ามาแน
0: ่นี่ไงผมแจ้งไปแล้วผลน่ะ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่ดีของประสาทตาควายนะครับ
0: มาดู SMS ดิ
1: เอเวนยังเงียบเลยเงียบอย่างเอเวนเอามา
0: แล้วนี่ไง
1: ส่วนมาดูซ้ายกันวันนี้ของแคนาดาก่อนย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษดึงแล้วออกซ้ายริชิลาเยียครับหาช่องเปิดเข้าไปลาเยียโยกเข้ากลางแล้วจิ้มจังหวะเดียวพาเข้าไปได้แล้วยัดลูกนี้ติดเซฟรอนเวลเลียมครับอู้ใจจะยัดเสาแรกเลยครับเป็นโจธานเดวิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่โจธานเดวิดคนเปิดเป็นไอ้ของโซเดวิส
1: ใจจะยัดเสาแรกเลยครับคุณบอกว่าสายที่ฝรั่งชื่อซ้ำกันเยอะเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามนักบุญในอดีตเช่นดาวิดจอห์นวิลเลียมปีเตอร์นักบุญเดวิดนักบุญจอห์นนักบุญวิลเลียม
0: เซนจอห์นไงเซนเดวิด
1: เซนปีเตอร
0: ์
1: เซนวิลเลียม
0: เซนพอลไงมาจากเซนพอลประมาณนั้น
1: เซนแกเบรียล
0: นั่นแหละชื่อโรงเรียนทั้งนั้นอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้พยายามจะเจาะเข้าไปของแคนาดาก็ยังโดน
0: นี่แหละแคนาดามันมีประตูนะเซนแคลร
1: ์แต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเซนเล็ก
0: โอเคแล้วแต่เลยตีสามกว่าเนี่ย
1: นอนน้อยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: เรียบร้อยวันนี้อ่อมอ่อมอีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้วันนั้นก็อ่อมวันนี้จัดตอนเย็นมาเปล่า
1: ไม่วันนี้ไม่แต่ว่าก็เมื่อเช้าไงส่วนย้อนหลังกลับมาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับ
0: เออแต่ชื่อโรงเรียนนี่มีแต่ชื่อนักบุญชื่อนักบุญนะเซนฟรังเซนฟรังเซนฟรังซิสเวีย
1: เซนโย
0: เซนโยเซฟไง
1: ใช่
0: นักบุญโยเซฟอ่ะคุณส่งลูกไปเรียนนี่เมื่อไหร่แบบวางแผนจะมีลูกยัง
1: หลานสาวผมเรียนเซนฟรัง
0: เออ
1: ลูกพี่สาวเรียนเซนฟรังก็มีหมดอ่ะมีลูกเพื่อนก็เรียนเซนกระเบียนมี
0: เดี๋ยวนี้เข้ายากใช่ไหมค่าแบบค่าเข้าแพงไหม
1: ผมเห็นแบบว่าเพื่อนผมอะพอลูกปิดเทอมทีมันต้องแบบไปเอาติ้งกันแบบเป็นแบบผู้ปกครองไปเอาติ้งก
0: ัน ผู้ปกครองต้องไปด้วย
1: เออไปไหนหรือว่า
0: ไปไหน
1: ฮ่องกง
0: โอ้ไฮโซ
1: เออแล้วผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูเออไม่มีลูกอะดีละ
0: ท้อเลย
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของอัลฟอนโซเดวีเปิดได้ดี
0: ไอ้ที่ไม่ได้พากบอลเนี่ยคือเหลือ10นาทีนะครับแล้วคือไม่มีอะไรเลยอะ
1: แต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้พลาดนะเก็บบอลได้ก็ต่อบอลไม่ติดอีกครับมีบอกว่าคู่แรกในรอบ32ทีมใครแพ้ออกเลยครับใช่ครับ
0: มีกฎนี้เลยเหรอ
1: ต่อจากนี้ไม่มีเวทีให้ผู้แพ้นะครับก็จะเป็นรอบตัดเชือกทั้งหมด
0: เหลือ10นาทีนะครับแคนาดาพยายามหาทางเข้าคงไม่อยากต่อเวลาอะไรครับแคนาดา
1: เฮ้ยโรงเรียนคุณก็ถือเป็นโรงเรียนนักบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: 3เซน
0: ตรงไหนวะอ๋อเซนเหรอ
1: ส่วนเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านเมลคอนครับ
0: วันนี้นี่คุณยิงปืดหลายมุกแล้วนะคุณยิงแบบแป๊กนะ
1: ยิงเพื่อนเพื่อนแคนาดา
0: เออโอ้ขยันขยันนะด้วย
1: ก็เลยเชียร์แคนาดาไม่ใช่ก็เลยภาคแคนาดาเออมันก็ติดเชื้อแคนาดามา
0: แคนาดาบอสเนียก็เราใช่ปะล่ะ
1: ใช่
0: โอ้จืด
1: นะครับช่วงนี้ก็เน้นปรุงจืดไง
0: โอ้ท้อเลยตีสามเนี่ยตีสี่แล้วเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดครึ่งหลังของแคนาดานะโจนาธานเดวิดยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเลยเวนวิลเลียมครับ
1: แข็งนะลูกนี้
0: นี่ประตูไม่ธรรมดา
1: คือพอเอาพี่เก่งออกก็คือทำอะไรไม่ได้ละเปิดยาวของเอ้าลูกนี้ขึ้นมาได้ครับทางขวาพลิกของโปรมิสเดวิดจะจ่ายต่อไม่ได้นะครับลึกไปเข้ามือวอร์เรนวิลเลียม
0: คือเพื่อนอะเติมช้าครับบังเหลี่ยมได้ครับโพรมิสเดวิสแต่ว่าพลิกให้ไปก็ล้ำครับ
1: แอฟริกาใต้เนี่ยดูทรงวิธีการเล่นนะเวลานี้

0: ก็คือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนแหละเน้น
1: ตู้ไปก่อน
0: เออ
1: ดูโทษเอฟเฟกต์ได้บอกไม่ติด
0: เพราะว่าโกเราเก๋า
1: เออ
0: ประมาณนี้หรือเปล่าผมว่าแล้วเมื่อกี้พอถึงปุ๊บเจอคุณอู่ใช่ไหมอู่เล็กอ่ะปกติเนี่ยอู่เป็นคนไม่เคยทักอะไรผมเลยนะแต่วันนี้หน้าลิฟต์ก็คือผมเดินรีบเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอู่เขาออกแล้วไปอยู่ถึงหน้าลิฟต์แล้วเขาพูดกันว่าขอให้สนุกนะแล้วผมก็เลยบอกว่ากูดูละคู่เนี้ยมี120ได้
1: สัพพยอกเหรอเขาสัพพยอกเหรอสัพพยอกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คือหนูก็ขอให้สนุกนะว่า
1: สัพพยอกเดี๋ยวเฟรกาใต้เข้ามานี่บอกเลยฮะ
0: เฮ้ยผมเชียร์นะทำเล่นนะวันนี้ผมแชร์เฟรกาใต้ทะลุช่องลูกนี้ไหลเข้ากลางมาได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางอีเมลคอนดักมาได้อีกครับจะสวนกลับแอฟริกาขึ้นทางขวาได้ด้วยครับเอาละครับพื้นที่มี3ต่อ2ซ้ายแล้วมันจับบอลอะไรกันวะเนี่ย
1: มันถึงเสมอไงมันยิงมันยิงไม่นานแล้ว
0: โอ้ขึ้นมา3คนเขามี2คนจ่ายวืดอีก
1: เฮ้ยจังหวะนี้นี่อัลฟองโซ่เดวิดเลี้ยงไม่ผ่านว่ะโอ้ยช้าไปเยอะเลยอ่ะเลี้ยงติดมูดูเฉยเลยอ่ะ
0: อาการบาดเจ็บส่งผลมากนะอัลฟองโซ่เดวิดช่วงหลังเทียบกับฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะเรื่องเลยคือมึงเราบางทีเราเห็นเขาเล่นเราหงุดหงิดเองอ่ะ
1: หรือเปล่าว่าเขาก็รอต่อเวลาแล้วเนี่ย
0: คือผู้ยายหงุดหงิดเองแล้วอ่ะ
1: เ
0: ออ
1: นี่เขาบอกถ้าต้มนานจะเป็นเซนต์อืดครับตอนนี้เราใกล้อืดแล้ว
0: เมื่อกี้เซนต์เล็กไปนิดนึงแหมเซนต์อืดไปเลยนะถ้าต้มไม่นานเซนต์แข็งอ่ะ
2: ใช
0: ่เปิดยาวของแอฟริกาเก็บบอลโดยมัคโคปาเอาบอลลงลูกนี้มีครับถ้าเสมอมีต่อเวลาครับแต่งเข้ากลางมาหลบได้2คนแล้วยิงเองลูกนี้ปัดแซดแม่เกือบจะปัดยิงแรกเนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยลูกยิงอโบลิสนะครับกระดอนออกมาแต่ว่าไม่ไกลตัวครับพยายามจะชาร์จของมาเซโคลูกนี้แม็กซิมเคโปรยังออกมารับไม่ได้อ้าวแล้วตอนนี้เปิดสวนกันแล้วครับขวาเสิร์ฟเข้ากลางไม่ดีจังหวะนี้แอฟริกาใต้เก็บได้แล้วเบิ้ลเร็วขึ้นมาทางขวาได้บุกของมูดาอูครับขวาของมูดาอูลากมาแต่อ้อมลูกนี้กวาดไม่ฟาวครับโอ้โหทางสนามนี่แอฟริกาอะไรจะเปลี่ยน2คนรวดเลยครับเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะหมดให้ไปซ้ายจังหวะนี้โยกของอัลฟอนโซเดวี่ติดเลยครับติดแงกเลยครับไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้แก้มาแล้วขึ้นทางซ้ายอูเบรโมนิบาพี่บอกคู่นี้โดนจุดโทษให้ทีมไหน
1: หูยาก
0: เอ้ยวัดลอร์เวนวิลเลียมไปเลยในฐานะเคยติดหนึ่งในผู้สัมผัสยอดเยี่ยม
1: คือโกโลเวนวิลเลียมดีแต่ว่าประสบการณ์ตัวยิงอ่ะโหแคนาดาแม่งมีทั้งคายลาลินมีทั้งโจนาธานเดวิด
0: ได้ลงหรือเปล่าม
1: ีอัลฟองโซเดวิดนะ
0: 5นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้เปลี่ยน2คนครับแอฟริกาใต้หมายเลข8เชปังโมเรมีนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็
1: เกิดมาเลยอ่ะเชปัง
0: เออเชปังจริงนะชื่อเชปัง
1: เชปังโมเรบี
0: ถ้าไม่เชปังก็ต้องเชแปงอ่ะ
1: หวังแปงเนี่ย
0: แล้วก็ที่ออกมาเป็นอิมเลนมาโคปานะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอาเชปังโมเรมีลงมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีครัมเรเนอร์ครับแทนที่ของมาเซโคครับ
1: เหรียญ2นะครับเท่ากับตอนนี้แอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนไป3เอ้ยวันนี้ไลฟอสเตอร์ไม่ได้ลงเฉยตัวความหวังแอฟริกาใต้
0: มา2นัดแล้ว
1: เออทำไม
0: เล่นไม่ดีเขาเล่นไม่ดี
1: แต่ชื่อชั้นดีสุดเลยนะ
0: เออเป็นไงว่าพอมาเวทีระดับนี้เขาเล่นไม่ดีแต่แอฟริกาใต้เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านฟิกโรครับ
1: ไลฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่เนี่ย
0: มีบอกว่าแฟนบอลเกาหลีน่าจะเสียใจหนักขึ้นเมื่อเห็นทีมเข้ารอบแล้วเล่นแบบนี
1: ้เห็นทีมที่เข้ารอบแล้วไปเล่นแบบนี
0: ้แล้วทำไมตาคุณเล่นเขาไม่เล่นดีล่ะ
1: เออคุณไปแพ้เขา
0: ใช่ดีไม่ดีเกาหลีใต้มาเล่นกับแคดาจะเล่นดีก็ได้อาจจะสู้ได้มันกว่านี้ก็ได
1: ้เผลอชนะอะไรเงี้ยจะ
0: ไม่หรอกแต่ว่าเกาหลีใต้เป็นบอลเล่นแบบเขาเล่นอะไรเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเยอะเกินไป
1: เล่นตามจังหวะ
0: เออคือเหมือนว่าไปหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของพวก อีคังอินอะไรเงี้ยเยอะเกินไปส่วนแอฟริกาใต้โยนขึ้นมาลูกนี้แคดาเคลียร์ทิ้งมาได้อีกต่อข้างสมควรแล้วที่เกาหลีใต้โดนด่าอุตส่าห์เปิดหัวได้ดีได้3แต้มเลย2นัดแพ้เสมอชนะก็เข้าก็ใช่แล้วเป็นการแพ้แบบไหนแพ้แบบผู้สาประตูมาตัดบอลพลาด

0: ครับออฟโซเดวิดว่าลงมาเนี่ยยังสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของแอฟริกาใต้ไม่ได้เลยครับเหมือนลงมาขู่เฉยๆอ่ะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับทิ้งขึ้นซ้ายมาเชบังบุรอ๋อเป็นทางด้านของอิครามเรเนอร์ครับให้มาตรงกลางเอมบาต้าเปลี่ยนมาลูกนี้เก็บทางขวาของอับริส
1: เหมือนแอฟริกาใต้เริ่มเน้นนะ
0: ใช่
1: เขาเริ่มคลองบอลได้
0: ก็เปรี้ยงเดียวจบได้แล้วอ่ะจบเลยอ่ะมีลูกเดียวจบเลยนะครับคู่นี้
1: เหมือนในวันที่เปรี้ยงใส่เกาหลีใต้
0: ใช่ลูกนี้ล้นไปอีกแคนาดาพยายามจะช่วยกันบล็อกแต่ว่ายังไม่ออกดูบอลเกาะบนเส้นเป็นไงแล้วจ่ายแบบไม่มองด้วยครับพี่บอกอดีตกัปตัน BNK ครับเตะบอลแล้วเหรอครับช่วงนี้เชอร์ปรางโมเรบีเชอแปงเนี่ยก็คือเชอแปงน่าจะอ่านว่าเชปังแต่เชปังเดี๋ยวก็จะออกเชปังเซอร์กิตอีกนะครับแต่จังหวะนี้พลิกดีครับอาโปลิสอาโปลิสทะลุขึ้นมาเก็บบอลได้จับไม่ดีอีกครับจังหวะของทางด้านเชปังนี่นะครับ
1: ได้ฟาว
0: แล้วก็เสียฟาวไป
1: คือผมว่าตอนนั้นเราภาคไอ้เนี่ยบอสเนียกับแคนาดาเหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้ทั้งสองเท่าอ่ะโอ้โหท้อเลยเนี่ยขึ้นหม่งก็โอ้โหคือเกมรับก็ไม่พลาดทั้งคู่วันนี้ก็เลยยังเสมอกันเหลือนาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะไปกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับแหมเปิดมาน็อกเอาท์คู่แรกต่อเวลาเลย
0: เดี๋ยวเลยนะคู่อื่นไม่ต่อเลยต่อคู่นี้คู่เดียว
1: ขอบคุณพี่เจ๋งที่ให้ถึงตีห้าคือถ้าตีสี่มานี่บอกเลยว่างานยาวหรือเห็นคู่ประกบมาแล้วก็ให้มันตีห้าเลย
0: มันต้องงั้นแหละต้องงี้นะถ้าคุณเข้าตีสี่นั่นหมายว่ารายการตีสี่เนี่ยก็จะเป็นเดือดร้อนพวกพี่โอ๊ตพี่บอม
1: ไปกำลังจะครบ90นาทีเนี่ยแล้วแอฟริกาใต้ก็ไม่เอาบอลขึ้นแล้ว
0: ก็คือจบรายการเราก็คือพี่เต่ามารอได้เลย
1: สุขภาพเลย
0: ใช่
1: เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพเนี่ย90นาทีหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่เอาเลย
1: 0-0
0: ลอนเววิลเลียมนี่ก็คือไม่เล่นทำไมยืนดูไม่ขึ้นแต่ก็เข้าใจได้นะครับในความเป็นทีมที่อุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงรอบนี้เขาระวังทุกการออกบอลเลย
1: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: อย่างทดตั้ง5
1: มี5นาทีไปกันต่อ นี่ทิ้งมาข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เหมือนเคาะดูเวลาไงว่าเอ้ยมีเท่าไหร่วะเขาให้เราเท่าไหร
0: ่ส่วนจังหวะนี้อย่างดักก็ได้ครับแอฟริกาใต้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านทางด้านของฟูกโรครับดักไปได้ก่อน
1: ไปโยนทางเดวิด
0: จะไหลซ้ายมาลูกนี้ไม่ถึงอัลฟอนโซเดวีครับโดนมูดาอูสไลด์บอลออกข้างไปวันนี้ก็ดูแล้วคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในสนามก็น่าจะเป็นโจธานเดวิดนะฮะ
1: หลุดไปยิงติดเซฟอ่ะไอ้ที่มุมแคบยิงซ้าย
0: เข้าช่วงทดเจ็บแล้วครับทันเน้นกันไม่ได้นี่เดี๋ยวไปว่ากันต่ออีก30นาทีแต่จังหวะนี้ขวาขึ้นมาอลิสเตอร์จอห์นสตันเปิดไม่ดีโดนดักแต่มีตัวเก็บหน้ากรอบแล้วยิงยัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูชัยเข้ามาครับ
1: อูสตากิโ
0: อซีเฟนอูสตากิโอครับยิงประตูชัยให้แคนาดาจะชัยหรือเปล่าก่อนพอแต่ว่าทดเจ็บครับแคนาดาขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: โอ้โห
0: บอลเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
1: คือผู้เล่นแอฟริกาใต้ไปถอยครับไม่มีใครเข้าบอลก็เลยยิงไกลเข้าเสาไกลครับเป็น 1-0 ของแคนาดาครับนาที90+2ครับโอ้โหช็อกเลยไม่แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราทำอะไร โอ้โหนี่จังหวะตัดได้ตรงกลางนะครับอลิสเตอร์ดอนสตันครับจากขวาเปิดมาแล้วมงเคลียตกตรงหัวกะโหลกแล้วโอ้โหอูสตากิโอตวัดยิงด้วยขวาเลยเวนวิลเลียมไม่เห็นบอลเนี่ยคือเพื่อนบังอยู่เห็นอีกทีโอ้โหมันเข้าเสาไกลไปแล้ว 1-0 ครับแคนาดาขึ้นนำกำลังจะเข้ารอบครับทีมเจ้าภาพร่วมโอ้โหคือสำคัญครับเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเข้าบอลครับนะครับแอฟริกาใต้ครับทั้งซีโทเล่ทั้งโมโคเอน่าโอ้โหแอคเลยครับเจสซี่มาร์ช
0: ก็เกมแบบนี้ต้องการประตูเดียวเนี่ยครับ

0: อ้าวทีนี้เล่นไม่เนียนทีนี้บี้เลยครับแอฟริกาใต้3 2นาทีไปพลาดแบบนี้โดนนี่ครับเอาไม่ใช่เดี๋ยว 2-0 เลยนะยิงแบบขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้มีล้มไปนอนแล้ว1แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอาบอลขึ้นมาได้ของแอฟริกาใต้ต้องมาเร่งเฉยเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไปปล่อยให้เขาเล่นสุดท้ายโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาโดนฟาร์มไว้ลูซาคิโอ
1: โอ้โหอดีตกองกลางจากปอร์โต้นะ
0: ลูซาคิโ
1: อปัจจุบันนี่อยู่กับ LAFC ยืมมาวัย29นะครับเซเฟนลูซาคิโ
0: ออ้าวแต่แคนาดาได้บุกอีกรอบหนึ่งจังหวะทิ้งมาให้กับโรบิสเดวิดติดเอมโบกาชีแข็งแกร่งกว่าครับแย่งกลับมาได้อ้าวมัน3นาทีสุดท้ายให้มันได้อย่างนี้
1: บอกแล้วไงเขาบอกแล้ว
0: ขวาไหลตามช่องมา
1: ตามหน้า
0: ตามหน้าอีกคร
1: ับ ดูแล้วเรียบร้อยนี่เขาถามคุยกับผู้ฟังครับพี่ได้เดี๋ยวคุณนันทพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะผมอยู่ถึงตีห้านะโอ้โห
0: ใครดีไปนอนนะ
1: บอกเลยงอน
0: งอน
1: โอ้ยแต่แฟนแคนาดาเข้ารอบโอกาสสูงมากครับตอนนี้แม่ยิงเข้าไปนี่เฮกันทั้งซุ้มมาทั้งสำรองครับ
0: โอ้ว่าเฮทั้งสนาม
1: เหลือนาทีเดียวนะครับช่วงทดเวลาเคโปครับ
0: ยาวลูกนี้มงออกมาก็โดนดักไม่มีอะไรครับตรงกลางของแอฟริกาครับสาดยาวขึ้นหน้าเก็บได้ด้วยทางซ้ายจะตัดเข้ากลางมาแคนาดานัวยับเลยครับเตะทิ้งไปก่อนครับทางได้ของลิสตาจอร์สตัน
1: หันหน้าทางไหนเตะไปทางนั้นนี่ผู้ตัดสินบอกว่าทดเพิ่ม1นาทีครับเพราะมีประตูครับ
0: ปิน
1: ไ
0: ฮโรดีใจ
1: ก็น่าจะทดเป็น6
0: 5นาทีจะครบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาจะมงเช็ดต่อลูกนี้เก็บได้แอฟริกาใต้ไล่ขึ้นมาทางซ้ายบอกว่าชีพไหลลูกนี้ไม่ผ่านคอนเนลิสครับเก็บบอลตรงกลางสายมาจังหวะนี้เอมบาต้าตาเลนเต้เอมบาต้าทำไมเล่นอย่างนี้แต่แรกก็ไม่โดนแล้วไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่นั่นแหละขวาโค้งมาเปิดลึกเข้าไปโดนดักครับอ้าวแล้วแคนาดาต้องเตะทิ้งเข้าไปไกลๆก่อนจะสวนด้วยลูกนี้ไม่มีอะไรครับ30วินาทีสุดท้ายครับลมหายใจของแอฟริกาใต้บทจะโดนก็โดนเฉยเลยครับเล่นไม่มีอะไรเลยครับเกมวันนี้แล้วเปิดไม่ดีอีกสุดท้ายหม่งสกัดออกข้างครับทุ่มของแอฟริกาเปิดลูกนี้ This time for มาเซโป
1: เกโปรับเข้า2
0: แม็กซิมเกโปครับรับไปได้ครับ
1: เห็นแล้วผู้เล่นแอฟริกาใต้นี่หัวร้อนหัวร้อนตามหลังนี่หัวร้อน
0: ตอนนี้ร้อนกว่าคือผู้ใหญ่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: เตรียมใจว่าน
1: ี่ไงเขาบอกเลยเปิดสายเลยครับนี่ได้เดี๋ยวลองดูโอ้โหยิงเฉย
0: ตีห้ากันเดี๋ยวเขาจะคุยกันตีสี
1: ่ไงพูดเดี๋ยวบอกว่ายิงมันยิงไม่นานแล้วนี่มันยิงเฉย
0: เอาละครับ6นาทีครบแล้วครับอยู่ที่ชอปิเดียโรแล้วครับเปิดยาวขึ้นมานานแล้วฮะประตูเดียวของแคนาดาครับนำมาซึ่งการผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026ครับ 1-0 นะครับสำหรับค่ำคืนที่ลอสแองเจลิสครับ
1: โอ้โห90นาทีปกติทำอะไรกันไม่ได้ครับทดเวลา6นาทีที่ใส่มาเนี่ยเป็นทางด้านซีเฟนอุสตาคิโอครับยิงให้แคนาดานำ 1-0 และเป็นประตูชัยครับทำให้เข้ารอบ32ทีมโอ้โหคือ
0: ก็แค่เบียดจริงๆ
1: ใช่
0: แค่เบียดจริงๆครับคู่นี
1: ้ก็ทำให้เป็นทีมแรกนะครับที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็สำหรับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนะครับประตูเดียวแล้วก็ทำให้แอฟริกาใต้ตกรอบครับลูกเกมก็สมควรเพราะว่าพยายามเล่นเกมลุกเยอะกว่านะแคนาดายิงไปทั้งหมด7ครั้งนะครับตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูครับส่วนแอฟริกาใต้ก็ได้ยิงแค่3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวก็ไม่มีประตู

0: นั้นก็ต้องยินดีกับแคนาดาด้วย
1: มีถามว่าแคนาดานี่เข้ารอบ16ทีมครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะครับก็เดี๋ยวแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฮอลแลนด์นะครับ
0: โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงอัคราเทพมาสัพยอบอกว่าขอให้สนุกมีประตู
1: สุดท้ายจบ90นะเว้ยไม่ต้องต่อเวลานะเว้ยนะครับแต่จริงตอนแรกคิดว่าต่อเวลาแล้วนะเตรียมใจไว้แล้วนะ
0: แคนาดาทำไม่ถูกอ่ะไปเร่งอ่ะไปเร่งงาน
1: อ่ะไม่หรอกแอฟริกาใต้ก็แบบเหมือนเบอร์คิดว่าเขาไม่เอา
0: คิดว่าเขาแบบชกนวมแล้วแบบไปต่อเวลา
1: โดนเลยครับ
0: เรียบร้อยเหมือนเมื่อวานไงเหมือนไอ้ที่ตอนแรกไอออสเตรียเนี่ยว่าแบบเอ้ยไปตามนี้เพื่
1: อ
0: นมาเลสไม่รู้งานสัตว์ไปไปยังดีไอโคลอสไอคาราสิตคาราสิตมาตีเสมออ่ะจบเกมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้านะช่วงนี้ก็อารับผลรายการอื่นนะครับที่แข่งอยู่ที่เมื่อกี้มีถามมา
1: ชิลีครับหน่อยชิลีครับ
0: ชิลีครับนี่โฮชิปาโต้นะชนะเดปอร์เตสเทอร์มูโก 2-0 นะครับแล้วก็ที่พักครึ่งคือยูริโกอูนิโดนะครับเสมอกับทางคอนเซปซิโอน 2-2
1: โอ้ยนี่เจ้าหนูอิสมาโกเน่ปะ
0: เออที่ขาหักอ่ะ
1: คนที่ขาหักว่าม
0: าด้วยโอเคได้เฮตั้งวงล้อมวงกันเลยครับแคนาดาเข้ารอบนะครับข้อความขอแรงเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้เนี่ยเสือก8 98 99ใครอยากให้อยู่ต่อเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพูดคุยเต็มที
1: ่
0: ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับนะช่วงนี
1: ้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกวันนี้ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: ไทยเชฟเข้มข้นสุด

0: ไอเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ

0: MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์ฟุตบอลโลกครับในช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนจริงต้องบอกว่าเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่เราสองคนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็สนวิรุณนะครับแต่ว่าสนน่าจะไปทำธุระอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าจบคู่แรกของฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 นะครับก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีถามเข้ามาบอกคุณยุทธชัยไม่มาบรรยายหรอครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ยุทธจะได้คิวหรือเปล่านะครับบอกนั่งเหงาๆไปยันตี5นะครับอ่ะมีบอกว่าเราจะฟังภาคก่อนคุยอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยนั่งเลื่อยเปื่อยคืออันนี้ไม่โอเคกับการที่เราเลื่อยเปื่อยหรือยังไงหรือเราไม่ภาคหรือยังไง
1: เขาด่าเหรอ
0: บอลมันไม่มีอะไรจริง
1: ให้ภาคอะไร
0: นะครับเมื่อกี้มันโอ้โหถ้าเกิดดูเกมก็น่าจะเห็นอยู่มีบอกว่ากองกลางแอฟริกาใต้คนหนึ่งบรรยายปากสองดีมากผมเขาคือยาย่าธีรพลนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็เราก็บอกแล้วเมื่อกี้ของเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเราก็ไม่ได้จะพากตามเกมอย่างเดียวถ้าพากตามเกมอย่างเดียวให้ไปดูโมโนแม็กเราก็ พูดผลบอลเราก็คุยเรื่องอื่นสาระทั่วไปด้วย
0: มีบอกบราซิลเจอญี่ปุ่นรอบ32ทีมไม่ยุติธรรมเลยที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มแรกได้เจออันดับ3กับอันดับ2เหมือนกันจริงๆมันต้องเอามาเขย่าจับสลากวัดดวงกันอีกรอบแบบ UCL เมื่อก่อน2ท่านว่าไงครับ
1: เห็นด้วยเลยผมว่าพอมันปรับมาเป็นตอนนี้ทีมมันเยอะขึ้นมันความยุติธรรมมันน้อยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกาหลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกาหลีไปอยู่ในกลุ่มต้นๆเนี่ยเขาก็เลยเลือกช็อตเลือกซีนในการเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยากคือโอเคแหละเขาเล่นไม่ดีเขาแพ้เขาก็โอกาสเข้ารอบมันยากแต่คือลองติ้งต่างว่าถ้าเกาหลีอยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนออส

0: ตียหรือแม้กระทั่งไอ้แอลจีเรียเมื่อเช้าเมื่อวานน่ะคือเขาก็คงต้องเน้นในนัดสุดท้ายมากกว่านั้นน่ะเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอเพิ่มทีมมาเข้าใจแต่ว่าการมีอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะผมทำให้เกมฟุตบอลมันเหมือนไม่ขลังอ่ะมันจะมีเกมที่แบบเสมอจับมือ เข้ารอบ
1: แต่มันต้องมองอย่างนี้ว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการจับสลับเหมือนกันแต่ผมมองว่าพวกโลกคราวที่แล้วอ่ะมันมีกรณีการล็อกผลไม่ได้ล็อกผลเพราะว่าแบบโกงนะแต่หมายถึงว่าเล่นเพื่อเซฟผลงานตัวเองในการเพื่อที่จะไปเจออันดับ1อันดับ2นึกภาพออกป่ะคือพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันล็อกยากละ
0: ใช่
1: คือมันก็ต้องมอง
0: มันก็นัวหมดอ่ะ
1: ทีมันก็ต้องมองมุมนี้อีกว่าคือรอบสเปนไงรอบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอทำกับใครอ่ะเกาหลีใต้เอาเป็นกับญี่ปุ่นมาที่หนีสักทีมนึงอ่ะหรือสเปนหรือโปรตุเกสวะที่หนีอ่ะแล้วไปเจอโมร็อกโกอ่ะสเปน
0: เออสเปน
1: นี่แหละทัวร์โลกคราวที่แล้วเนี่ย
0: แล้วตกรอบเพราะโมร็อกโก
1: คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นน่ะเราอาจจะได้เห็น
0: ไม่ใช่สิถ้าตกรอบเพราะโมร็อกโกคือโปรตุเกสที่เสมอไง
1: ใช่
0: แล
1: ้
0: ว
1: ก็คือแบบไม่เน้นในนัดสุดท้ายแบบเอาตัวเองเพื่อจะแบบคือมันกลายว่าพอมามีระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันอันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้
0: ผมว่ามันไม่สนุกทุกเกมอ่ะผมอยากให้แบบเพิ่มทีมมาได้แต่ว่าอยากให้เข้าแค่1กับ2ไงระดับฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมีอันดับ3ที่จะได้มาเข้ารอบอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วพอมีอันดับ3เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถสู่เอียกันเสมอแบ่งแต้มเข้ารอบได้แล้วก็ประกอบกับยิ่งสายแรกกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยบางทีมันแข่งไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นอันดับอื่นทีมที่อยู่ในสายหลังๆเนี่ยมันก็ง่ายที่จะวางแผน
1: ไม่มัน48ทีมไงแล
0: ้
1: วจะเอาเป็น16ไงอ่ะ
0: ก็นี่ไปเลยเพิ่มอีกเป็น50 54ทีม
1: แล้วก็เตะ
0: แล้วก็เอาแค่1กับ2เข้าไง
1: แปดกลุ่ม
0: แปดกลุ่มแล้วก็เอาแค่หนึ่งสองไง
1: แปดสามยี่สี่แปดสี่เอามาของเดิมนี่หว่ากำลังคิดอยู่ว่าแปดกลุ่มแล้วเอาแค่ที่หนึ่งที่สองอ่ะมันก็ต้องกลับไปที่32ไงพอเป็น48เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะเอาแค่ที่หนึ่งที่สองเนี่ยอันนี้เขามี12กลุ่มแล้วใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มอีกกี่กลุ่มอ่ะอีกหนึ่งกลุ่ม
0: ใช่
1: อีกสี่ทีม
0: อีกสี่ทีม
1: เป็น52ทีม
0: 52ทีมแล้วก็เอาแค่หนึ่งสองเข้าเราก็เข้าคอนเซปต์ FIFA ว่าฟุตบอล for everyone ก็ให้มาแล้วไงแต่คุณก็ต้องดีพอ 1-2 ถึงจะเข้าต่อไงถูกไหมเพราะนั้นแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วมีเข้าเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
1: ใช
0: ่ๆจะได้ไม่ต้องมานั่งมาลุมมาตุ้มว่าเดี๋ยว3เจอใครอ่ะ1เจอ2เจอใคร
1: แต่ในความนี่ไงผมก็เลยบอกว่าในความปัญหามันเกิดขึ้นจากฟุตบอลคราวที่แล้วที่มันมีแบบทีมชาติบางชาติอ่ะคุณก็ต้องไปด่าไอ้พวกรอบก่อนหน้านู้นที่มันแบบหัวหมออ่ะ
0: ครับ
1: เล่นล็อกผลเอาตัวเองหลบไปอยู่สายบนเอาตัวเองไปอยู่สายล่างคือมันจะมีเวนี้อยู่มันก็เลยการว่ามันก็พูดยากนะครับมันก็พูดยากพอมาเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับมีบอกว่าพี่ยุทธน่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าดึกเกิน
0: ก็ตามพี่ยุทธได้นะที่นายกูรูเดี๋ยวแกก็วันนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ยแหละก็มาสรุปเนี่ยภาพรวมรอบก่อนรอบน็อกเอาท์
1: มีบอกว่าพี่คมพี่สนระหว่างทีมเป็นต่อกับทีมเป็นรองอะไรเชียร์เหนือกันครับ พี่คมใช้แอปอะไรพี่สนใช้แอปอะไรแจ้งเตือนสกอร์ครับขอบคุณครับโอ้เขาตั้งในโทรศัพท์เลยติ้งมาทีขึ้นโทรศัพท์ไอ้ขึ้นในนี่ขึ้นนาฬิกาเลยเขาขึ้นนาฬิกาเลย
0: ก็มันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าอยู่ที่ว่า
1: ผมไม่เคยเห็นคนตั้งโทรศัพท์ไอ้ตั้งนาฬิกาเตือนฟุตบอลที่ผมไม่เห็นคุณคนแรกนะแสดงว่าผลฟุตบอลมีผลกับคุณมากนะ
0: ไม่มันลิงก์เหลือไงไอ้ Apple Watch มันลิงก์กับโทรศัพท์
1: แล้วคุณก็กดดาวไว
0: ้กดติ๊กไว้แบบเลือกไว
1: ้
0: ก็นั่นแหละคือมันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าบางทีมันเลือกพลาดไงสุดท้ายฟุตบอลมันก็บางวันถ้าทีมที่ดูดีกว่าชนะมันก็เชียร์ไม่เหนื่อยแต่บางวันที่ทีมดูดีกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เชียร์เหนื่อยก็นั่นแหละมันก็ดูให้เป็นกีฬาแหละส่วนแอปพลิเคชันไหนก็อันง่ายๆตรงๆก็ผมใช้คือถ้าเอาชัวร์แน่นอนเสถียรสุดคือแฟคตากอร
1: ์
0: แต่ถ้าเร็วสุดอ่ะเอาเร็วแบบเดียวอ่ะเอาเร็วเข้าว่าถูกผิดว่าอีกเรื่องโซฟาสกอร์อาจารย์คมใช้อะไร
1: ผมใช้ซ็อกเว
0: ย์ไม่แบบแอปเช็ครายงานผลดิ
1: อ๋อผมเปิดซ็อกเวย์ตลอด
0: อ๋อ
1: ไม่
0: แต่ซ็อกเวย์มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอน
1: ชัวร์ใช่ชัวร์นะครับมีบอกแข่งก่อนก็กำหนดผลตัวเองก่อนสิครับจะยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม
0: ไม่ก็กำหนด
1: โคแอฟริกาใต้ครับเวิร์ดก็ทำไม่แต่ผมจะบอกว่าคือบางทีมันดันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไงทีนี้มันก็ไปหมอไปหมออ
0: ันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแข่งก่อนกำหนดตัวเองต้องการใช่สมมติกำหนดได้ว่าชนะเข้ารอบแน่สมมติติ้งต่างเป็นเกาหลีใต้ชนะเข้ารอบแน่ถูกไห
1: ม
0: แต่มันจะไม่รู้ไงว่าสมมติ
1: จะไปเจอใคร
0: สมมติเกาหลีใต้อยู่ในโพสิชันแอฟริกาใต้ตอนเนี้ยมันถ้าเกิดกลุ่มไทย

0: ท้ายมันมีพลิกล็อกเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นแคนาดาก็ได้ไง อะไรอย่างเงี้ยแบบถูกไหมเพราะนั้นมันก็กลุ่มท้ายๆกลายเป็นว่าได้เปรียบไอ้จังโคมเห็นด้วยปะล่ะแบบเรื่องนี้ว่ากลุ่มท้ายๆมันวางแผนได้อะอย่างเช่นแบบโปรตุเกสต้องชนะเพื่อที่จะแบบว่านัดต่อไปไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เข้าแชมป์กลุ่ม
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันแค่คิดได้ว่าตัวเองจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือว่าป่ะ
0: ถ้ากูใช่
1: มันคิดไม่ได้ไปถึงขั้นว่ารอบหน้าฉันจะไปเจอ
0: ใช่ไ
1: อ้เรื่องเนี้ยคิดไม่ได
0: ้
1: ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะมันคิดได้
0: ใช่
1: ระบบเก่าอ่ะมันคาดการได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าที่1เราจะไปเจอใครเราเข้าที่2จะไปเจอใครแต่ระบบใหม่เนี่ยมันคิดได้แค่ว่า
0: เข้าไม
1: ่รอดหรือไม่รอดแค่นี้นะครับมันก็เลยต้องตัดต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะเอาจริงผมชอบระบบก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาก็สรรหาวิธีมาอืมนะครับ
0: สรรหาจริง
1: เออฟีฟ่าเนี่ยขยันคิดโอ้โหเจ้าครับ
0: หลักๆก็คือเพิ่มแมตช์เพิ่มเงินเพิ่มค่าถ่ายทอดสดและเพิ่มค่าลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอินฟานติโน่ทุกวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่า
1: หาเงิน
0: เก่งคอนเนคชั่นดีหาเงินเก่งสมานฉันท์นู่นนี่นั่น
1: ใช่
0: เออ
1: ก็คิดดูว่าอิหร่านกับอเมริการบกันอิหร่านยังเตะฟุตบอลโลกได้อ่ะเขาก็ต้องมี power ประมาณนึงนะเว้ยไม่ได้แบบว่าแล้วปลอดภัยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ที่เจ้าภาพทำได
0: ้
1: คือทางฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทำเกินสิทธิ์เกินไปอะไรเงี้ยนะมีบอกว่าจริงๆหลังรอบแบ่งกลุ่มควรเอาทีมอันดับ1มาเป็นทีมวางแล้วจับสลากทีมอันดับ2
0: ใช่
1: 3
0: คือเรื่องเนี้ยอาจารย์อู๋คุยกับผมเมื่อวานคือแบบอ่ะมึงอยากหลบมากหรือแบบว่าอยากเจอนู่นนี่นั่นมากคือเอาแค่เข้ารอบมาก่อนแล้วหนึ่งอ่ะคือเขาดีจริงก็ต้องให้เขาเป็นทีมวางแล้วไอ้สองสามเนี่ยไอ้ที่แสบๆเนี่ยจับสลากเลยแบบเออแรนดอมไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออไปเจอนั่นหลบนี่อะไรเงี้ย
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดผมว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราคิดได้หรอกนะครับในฝ่ายจัดเขาก็คิดกันได้แหละแต่ว่าต้องดูว่ารอบหน้ามันจะเป็นไงนี่มันเพิ่งครั้งแรกไงของการเปลี่ยนระบบ
0: ผมว่าเดี๋ยวต้องมีซึ่งเผยอย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ซึ่งพอมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ต่างจากระบบเดิมมากก็คือถ้าเป็นระบบเดิมมันคือต้องวางไว้ก่อนแล้วว่าใครจะเจอใครใช่ไหมนะครับมีบอกว่างั้นก็กลับไป32ทีมครับ64นัดพอดูไม่ไหวครับ104นัดไม่ไหว
0: ก็ถ้าลดทีมเขาก็จำนวนแมตช์น้อยลงค่าถ่ายทอดสดเขาก็ได้น้อยลง
1: ย้อนกลับไปนะ104นัดเนี่ยถ้าเตะญี่ปุ่นผมว่าเราดูไหว
0: มันอยู่ที่ช่วงเวลาไทม์โซน
1: เออมันอยู่ที่ไทม์โซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลย
0: หรือไม่ก็อย่าง
1: ปกติ5ลีกใหญ่ยุโรปมันเตะแต่6โมงตี4ก็เห็นดูกันไหวทุกอาทิตย
0: ์เออหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกเพิ่มอีก4ทีมจบเลยแล้วเอา1กับ2เข้า
1: เออ
0: จะได้ไม่ต้องมาจับสลงจับสลาก
1: มีบอกกรีดยางอยู่บ้านบึงครับขอเรื่องผีหลอนๆนะครับเพิ่มบรรยากาศผม
0: เมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดเรื่องผีเพราะว่าดึกๆเดิน
1: ๆใช่ไหม
0: ผ
1: มมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่าไม่เล่า
0: ไว้ว่าหลัง
1: เออไงก็คือแบบขโมยฟิลไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเปิดไลฟ์ใหม่เลยใช่ไหม
0: เปิดใหม
1: ่
0: เพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ภาคแล้วไงอันนี้คือ
1: ถ้าภาคก็จะอันนี้ไปเลย
0: ใช
1: ่ก็มีคุณจอมพลทักเข้ามามีคุณนานาทักเข้ามามีบอกไปดูช่องเวียดนามมาครับถ่ายทุกคู่ครับผมนะครับ
0: นี่ก็ไม่สนับสนุน
1: มีคุณเกรียงไกรบอกชอบการเปิดเพลงของพี่คมสุดได้ขึ้นครับรองลงมาก็คือพี่จุ่นครับครับผม
0: นี่คุณเปิดเพลงอะไร
1: สิ่งที่ไม่เคยบอก
0: ของ
1: มอนดอกทำไมต้องเปิดหรือเปล่าย
0: าว
1: 6นาที
0: ขอโทษเป็นฟุตบอลโลกไปแล้ว6นาทีเขาเจ็บ
1: เป็นหนึ่งในเพลงยาวๆที่ผมคิดได้ว่าเออถ้าจะมีเพลงให้เรานั่งคิดเลยได้นานๆหน่อยเออสิ่งที่ไม่เคยบอกช่วยได
0: ้
1: นะครับมีบอกพี่คมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชานะครับ
0: เห็นป่ะหลายคนเขาบอกกันเนี่ย
1: ไม
0: ่ตับเจอหวยยัง
1: ไม่คนนี้คนเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้ว
0: ความจริงก็คือความจริงเหรอ
1: เอามาเล่นซ้ำ
0: คนเดิ
1: มนะครับเดี๋ยวบูลลี่นะครับผมฟ้อง
0: จะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะ
1: ไม่บล็อกไม่บล็อกไม่บล็อกนะครับโดนเรื่องบูลลี่นะครับมีบอกคุณโคคุณสอนอยู่ถึงกี่โมงครับ
0: ตีห้าครับ
1: ตีห้าครับผม
0: เอสุซาฮิโอไม่รู้งานในงานนี่โหป่านนี้ภาคอยู่แล้ว
1: ใช่นะครับมีบอกว่าอีก4ปีครับรอดูทับไทม์โซนที่คุ้นเคยอีก4ปีก็ไม่คุ้นครับ4ปีข้างหน้าเจ้าภาพ6ชาติมีอุรุกวัย
0: ไม่ก็ถ้าสเปนกับไอ้โมร็อกโกยังคุ้นไงมันก็คือไทม์โซนยุโรปไงแต่ไออูรุกวัยเนี่ยไม่คุ้นแน่มันก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่ผมจะบอกว่า2030อ่ะก็คือปีนี้เป็นไรวะ
0: ปีนี้26

0: 30ครั้งหน้
1: า2034อันนี้คุณแน่นอนเพราะว่าซาอุดิอาระเบียครับ
0: เออก็อีก8ปีอ่ะ
1: อีก8ปีอ่ะคุณ
0: ไม่ต้องมีหรอกก็ดูดูไปแหละคุณมีเวลานอนอีก4ปี4ปีก็มีทีก็ดูให้มันเต็มที่
1: ใช่
0: เออดูไปเนี่ยแคนาดาแอฟริกาใต
1: ้นะครับมีบอกว่าผมหมดศรัทธาตั้งแต่แบนรัสเซียประเทศใดที่บุกชาติอื่นไม่ได้มีแค่รัสเซียแต่แบนแค่รัสเซียก็วิธีคิดนะครับ
0: เออมันก็มีประเทศอื่นนะที่ไปบุกประเทศอื่นไปลุกลานเขา
1: คุณมีบอกว่าแต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งผมจะไม่แห้งครับเพราะในใจไม่เคยมีผู้ใด
0: ใดแบบมีรอเรือกันลันใดผมเลยอย่างนี
1: ้หกสี่ไปเลยครับเอา1กับ2
0: ก็ใช่ไงคือจะเพิ่มเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เอาแค่1 2อ่ะ3มันแบบโอ้ยมันไม่ควรอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะเออ
1: กำลังคิดอยู่ว่าถ้า1กับ2อ่ะมันจะประกบ32ทีมได้วะได้ดิ
0: ได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเอออันดับ3ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาลุมมาตุ้มแล้วจะได้ไม่มีแมตช์ซูเอียไงแบบนัดสุดท้ายจับจบเจ้าไม่เล้าหรือเงี้ยไม่ต้องคุณซัดกันไปเลยใช่มั้ยเออ
1: ไม่แต่ว่าระบบเนี้ยก็ทำได้ไม่มีแมตช์ซูเอียแมตช์นี้ไม่มีจริงระบบเนี้ยไม่
0: ม
1: ีแต่มีแค่ระบบแค่ว่าคิดแค่ว่ารอดหรือไม่รอดแค่นั้นนะครับมีบอกใสๆครับยุงน้อยแคนาดานะคร
0: ับ ก็เกือบจะคุณเหมือนกันเมื่อกี้90บวก4
1: เน
0: ี
1: ่ย
0: โอ้โหเกือบติดคอ
1: เก
0: ่
1: งมาเลยเก่งมาเลยทีนี้
0: ติดคอติดคอ
1: นะครับ
0: ไปดูตลาดซื้อขายดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
1: ตลาดซื้อขายวันนี้ไปอัปเดตมาให้นะครับล่าสุด
0: เอาคีย์ละดิว
1: มีรายงานเรื่องของยานเดียวมองเด้นะครับก็ตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะเลือกปารีสแซงต์แชร์กแมงครับก็
0: จริงเหรออ
1: ันนี้เป็นรายงานจากเดอะแอตเลติกนะคร
0: ับ ก็กล้าปฏิเสธลิเวอร์พูล
1: ใช่ๆ
0: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ได้ไง
1: ก็คือบอกเลยว่ายาเดมงเด้เนี่ยเขา next destination เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการย้ายออกจากอัลเบรชิกในซัมเมอร์นี้เพราะว่าจะไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็ปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริด
0: เฮ้ยปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเบเช่นี้คุณไปนั่งนะเบเช่เขามีทั้งดูเอมีทั้งคาวิชชาคอรัชเคเดียมีทั้งบาโกล่านะบาโกล่ายังสำรองอยู่เลยนะจะย้ายไปนั่งที่เบเช่ทำไมมาลิเวอร์พูลนี่ตัวจริงแถมแบบ
1: เฮ้ย
0: ระดับลุ้นแชมป์
1: สำรอง
0: ทำไมอ่ะ
1: กักโปอยู่ตรงนั้นคุณจะไปโอ้โถ
0: ก็ดิโอวองเล่ก็เล่นด้านขวาไปสิ ก็โมซาร่าเขาไปแล้วไงเออหรือไม่ก็คุณก้าไปเสร็จแล้วมาริดเหร
1: อ
0: มาริดเขาขาดปีกอยู่ไงเพราะว่าอย่างไอโรดิโก้ก็เจ็บอยู่หรือไม่ก็อาจจะย้ายออกใช่ไหม
1: นะ
0: แต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ยังผมว่า
1: โอ้ยผมว่ามัน
0: ตราบใดไอ้วันนี้โค้ชยังไม่ตกรอบอ่ะผมว่าเดียวบองเด้ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้หรอก
1: แล้วตอนนี้เหมือนความเห็นก็แตกเป็น2 อย่างนะเดียวบองเด้อ่ะบางคนก็บอกว่าเก่งมากแต่อีกบางคนก็บอกว่าก็มีแค่ความเร็วเฉยๆไม่ได้แบบซึ่งผมแอบรู้สึกแบบความข้างหลังเหมือนกันนะ
0: คือบอกว่าเร็วอีก
1: เขาเร็วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสร้างประโยชน์เขาไม่ค่อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ดูแบบๆนะยังไม่ได้แบบตั้งใจมาก
0: ๆก็ต้องดูให้ดีถ้าดีก็พุ่งเลยถ้าแย่ก็เหมือนเป๊ะๆอ่ะนิโคล่าเป๊ะๆอ่ะไอวอรี่โค้ชเหมือนกันด้วย
1: ส่วนรายงานจากอิตาลีนะครับก็มีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์นะครับจาก
0: ที่เหรอ
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังจะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่ารูเบนอโมริม
0: โอ้โหโมริมซื้อแต่ละตัวนี่มันเทนฮาร์กวะเนี่ยเอาแต่เด็กเก่ามันเอาไอ้กอนซาโลรามอสของเบเช่ทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
1: ในทางกลับกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรเลยไม่รู้ใครจริงไม่รู้ใครปลอมนะฮะส่วนกรณีของเชลซีก็มีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเป๊ปเชเวเรียนะครับแบ็คไซด์ของไรโยเบกาโน่นะครับ
0: โอ้โหฉีกว่ะ
1: แทนที่ของมาร์คชูกูเรย่านะครับอันนี้รายงานจากมาก้านะครับก็คือตอนนี้เชลซีเสียชูกูเรย่าให้มาดริดไปแล้วนะครับก็เลยจะไปเอาเชเวเรียมา
0: จริงๆมันมีนี่อยู่ไงจะเลวฮาโต้แต่ว่าผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะไปเอาเป๊ปเชเวเรียเน
1: ี่
0: ยคือถามว่าเขาเล่นดีกับลาโยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมเมลีกได้ป่ะไงเพราะว่าก็น่าจะเป็นออเดอร์ของอลอนโซ่แหละเพราะอลอนโซ่ก็ชอบมาเตะแนวนี้อาจจะยังไม่ได้เกรด A แล้วมาปลุกปั้น
1: ส่วน
0: เสียดายนี่ไงถ้าเกิดไออเล็กซ์กิมาโดไม่รีบย้ายไปแอตเลติโกมาดริดก่อนอ่ะผมว่าเผื่ออลอนโซ่เอานะอาจจะเอามาเชลซีอ่ะแต่ว่าไอกิมาโดดันไปตกลงกับตาหมีได้ก่อนแล้วถูกด้วย20ล้านยูโรเองมั้งไอเนี่ยไอกิมาโดเนี่ย
1: ครับ

0: นะครับส่วนกรณีอื่นก็จะมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะปล่อยเคอร์ติสโจนก็มีรายงานว่านอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังสนใจอยู่คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังจะเสียเอเลียนเอเดอร์สันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องหนึ่งที่ผมรอดูดีลนี้อยู่ก็คือเคาะราคาว่าเท่าไหร
1: ่ อ
0: ยากรู้มากเลย
1: 120ขึ้นอ่ะ120
0: ผมว่า105
1: เลยเหรอ
0: ใช่ผมว่า105
1: คือเป็นดีลที่แบบโคตรแพง
0: ครับ
1: คือเข้าใจว่าเอเลียนเอเดอร์สันเก่งแล้วกำลังฟอร์มดีแต่ว่าโอ้โหมันไม่ควรจะราคาถึง150ล้าน
0: ผมมีความรู้สึกว่ามันจะ105แต่อยากรู้ว่าวิธีซื้อของเขาอะซื้อยังไง
1: อาจจะ120เบื้องต้นแล้วก็อีก30เป็นแอดออนอะไรเงี้ยเช่นถ้าซิตี้เป็นแชมป์ก็ต้องจ่ายให้
0: ใช่
1: ฟอร์เรสต์อีก30
0: หรือ
1: ไม่ก็แชมป์แชมเปี้ยนลีก
0: แลกนักเตะไหมจะแลกนักเตะไหมแบบเขาเรียกอะไรเพิ่มตัวให้ลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยมีเพิ่มพร้อมคนพร้อม
1: แต่มันจะมีใครอยากไปฟอร์เรสต์ป่ะล่ะทั้งนักเตะซิตี
0: ้อยากเห็นอยากเห็นซึ่งอันนี้ไงเขาเลยบอกว่าเขากำลังหาตัวแทนมาอยู่ซึ่งเขามองไปที่เคอร์ติสโจนนะครับของลิเวอร์พูล
1: เคอร์ติสโจนนี่
0: คาดว่าค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยในราคา40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์
1: แต่ก็ต้องแย่งอินเตอร์ไงเพราะเคอร์ติสโจนมีข่าวอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
0: นะครับนี่มีคนบอกว่าให้อัปเดตข่าวของทีมเราด้วยก็คืออาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนยังอยู่กับเจอร์รี่มองก้าไม่จบสักทีนะครับ
1: โหทำไมอยากได้จังเลยผมมาภาคเลสเตอร์ดูนะคือ
0: เคยเขาลงวะ
1: เคยก็แต่ลงกับเลสเตอร์มัน 10-20 นาทีอะไรเงี้ยก็ดูมี potential แบบปั้นได้แต่ก็ผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะคุณมองปะเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอายุ 16-17 แต่ถ้าดีจริงอ่ะเหมือนลามินยามาเด็ก17ก็ต้องเป็นตัวจริง
0: ใช่
1: ถูกไหมเหมือนแบบยามาเป็นตัวจริงบาร์ซ่าไอ้นี่ก็ขนาดเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะอันนี้เขาก็ยังเป็นแค่สำรองผมมองว่าคือดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดแบบอามาอาร์เซนอลก็เผลอๆส่งให้เลสเตอร์ยืมต่อด้วยผมว่า
0: ไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ไพรออริตี้ของเป้าหมายหลักอ
1: ่
0: ะในซัมเมอร์นี้ก็คือเอามาไว้ขายช่วงหลังไอ้มีตัวนึงนิวควิชช่า
1: ของจอร์เจียจำชื่อไม่ได้
0: ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นนิวควิชช่าผมนึกในใจควิชช่ามันคงแบบคงหลอน
1: อ
0: ่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองมันมีนิวแล้ววะ
1: 27แล้วควิชช่าไม่แต่ผมมองว่าคืออาร์เซนอลตอนนี้คือต้องเสริมแบบความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างยุคสมัยอ่ะสร้างเลกาซี่แบบยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอ่ะแบบป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ย
0: ก็มีข่าว
1: นี่คือเสริมเป็นข่าวอย่างกับเสริมทีมยุคเวนเกอร์อะไรแบบรุ่นท็อปโฟร์แบบสนใจเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่เข้าใจว่าคือบิ๊กดีไหวต้องรอจบบอลโลกแต่คือแบบมันไม่คลิกอ่ะไออย่างคริสตอโซลิสจันผมถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องได้มาระยกระดับทีมเลยอ่ะแต่ว่าข่าวพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยได้ตามเยอะ
0: มีรายงานจาก The Chronicle นะครับพูดถึงอาร์เซนอลก็เลยมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้นิโคลเซ่นเนี่ยได้รับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับบรูโน่กิมเมเรส
1: ของอาร์เซนอล
0: นะครับ
1: บนนี้อันนี้ถ้าอันนี้มาระยกระดับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้ามุมมองผมอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ชอบมันบอกว่าได้รับข้อเสนอแต่มันยังไม่บอกว่ามีทีมอะไรว่าเป็นทีมไหนเสนอ
1: เข้าใจ
0: แต่มันแค่ยกตัวอย่างว่าก็ตอนนี้มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่ไง
1: แต่ถ้าได้มาผมมองว่าเข้ามาแล้วยกระดับได้แล้วผมชอบมากกว่าโตนาลี่ผมมองว่าเขาคล้ายเดคันไลท์แต่ว่าถ้ากิมมาไลท์ผมว่าเราต้องการสายดาร์กบ้างไง
0: ใช่
1: เราต้องการแบบความ
0: ต้องการตัวแบบ
1: เกี้ยวกราดตรงกลาง
0: ผมก็ชอบกิมมาไลท์มากกว่าผมชอบตั้งตอมอยู่ลียง
1: ตอนนั้นก็มีข่าวกับเราก่อนที่จะไป
0: นิวคาสเซิลมากว่าทำไมเลือกนิวคาสเซิลก่อนอาร์เซนอลอันนี้งงมากจริง
1: ไม่ผมว่าเราไม่ได้จริงจังตอนนั้น
0: อะไม่ค่าเหนื่อยก็แพงด้วยแล้วนิวคาสเซิลให้ได้ตอนนั้นอาร์เซนอลไม่ให
1: ้
0: นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากในซัมเมอร์นี้รอดูว่าย้ายไปไหนก็คือมาร์เก็ตส์อักลิอุชนะครับ
1: ไอ้นี่ดีของโมนาโก
0: จากโมนาโกนะครับนี่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลแมนยูอยากได้แต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากไปเพสเช่ว่ะ
1: เล่นได้หมดเลย
0: คือไม่คิดจะไปไหนเลยไง
1: อาจจะอยากได้แชมป์ลีกเอิงก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นแต่ว่ามันเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าต่ำหน้าขวาหน้าซ้ายไง
0: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงฝรั่งเศสอะปารีสแซงต์แชร์แมงคือเบอร์หนึ่ง
1: เหมือนบาเยิร์น
0: เหมือนเมืองไทยก็บุรีรัมย์อย่างเงี้ย
1: บ้างไปหับก่อน
0: เออ
1: แล้วค่อยแบบเหมือนจะต้องอิ่มเต็มที่ในลีกเอิงก่อนแล้วค่อยย้ายอะไรเงี้ยอากิอุชก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกนี้ด้วย
0: แต่อากิอุช
1: ได้ลงน้อยไปหน่อย
0: เหมือนได้ลงอยู่เกมนึง
1: ลงแบบน้อย
0: ท้ายเกมนะ
1: แต่ผมว่าอาร์เซนอลน่ะกลายเป็นว่าน่าจะกองกลางอ่ะผมว่าจะจบที่กิมมาไล
0: ซ์
1: เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมปล่อยไปตัวหนึ่งอ่ะแล้วสัญญากิมมาไลซ์มันเหนือน้อยกว่าสัญญาโตนาลี่เหลืออีกยาวไง
0: แล้วก็มีรายงานจากกาโชแมคาโตในอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไซออนซูซูกินะครับผู้สับประตูของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แหละแล้วก็รวมถึงตอนนี้เล่นอยู่กับปาม่านะครับในเซเรียอิตาลีเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก2

0: ทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ด
1: วิลล่าถ้าซื้อแสดงว่าจะปล่อยเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เนี่ยส่วนลีดเนี่ยก็เอามาก็คงมาลุ้นแย่งมือหนึ่งอะไอ้ลูคัสแพรี่แล้วก็ไอ้คาร์ดาโลอะก็สูสีก็ถ้าอยากลงก็อาจต้องมาลีดแต่ถ้ามาวิลล่าก็ต้องดูว่าเอมี่มาร์ติเนสจะย้ายไหม
0: ใช
1: ่เออวิลล่านี่เขาเปิดขายบัตรแล้วนะ
0: บีจีเหรอ
1: เออวิลล่าอุ่นบีจีเนี่ยเขาขายบัตรตั้งแต่เมื่อวานละคุณการคมไปดูไหม
0: ไปดิ
1: ไปฮะก็น่าสนใจไม่รู้จะเป็นไงเพราะซีซั่นที่แล้ว BG เล่นอุ่นอัดดอทมุนไป 4-0 ผมโคตรช็อกเลย
0: ไม่ใช่แล้วไปดูตัววันนั้นน่ะยูเรียนบรันเฟล็กเอ็นเม
1: ตัวดีไง
0: ตัวดีเลย
1: แต่เหมือนดอทมุนมากินลมชมวิวอ่ะ
0: ไม่ใช่หรอกมาถามมาพูด4คำ
1: ทำไมอ่ะแต่วิลล่าไม่รู้จะเน้นขนาดไหนไงเออแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าสตาร์วิลล่าจะไม่ได้มาเยอะแบบเอมี่มาร์ติเนสไม่มาแน่เพราะว่า
0: ทั่วไปบอลโลกไม่น่าจะมาโอลิวัตคินมอร์แกนโรเจอร์พวกเนี้ยไม่น่ามา
1: แต่ไอที่มาคืออาจจะพวกไอที่ตกรอบเร็วไปแล้วอ่ะไอของวิลล่ามีใครบ้างมี
0: ใครนะตกรอบไปแล้วแมดดี้แคช
1: เออแมดดี้แคชไม่ได้ไปโปแลนด
0: ์ไอพวกไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมาไง
1: เออลูก้าดีนไม่น่าจะได้มาเพราะอยู่กับฝรั่งเศส
0: อะไรนะผู้รักษาประตูมันอ่ะไอที่ไม่ใช่เอมี่มาร์ติเนสอีกคนนึงอ่ะบิโซ
1: ใช่วะ
0: มาโกบิโซ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ่าผู้สาประตูแบ็คขวาแมดดี้แคทนี่ผมกำลังไล่ไอ้ผู้ไอ้มิ่งไอ้มิ่ง
1: นี่ไง
0: ไอ้มิ่งมาแน่นอนไอ้มิ่ง
1: เพราะว่าไม่ได้ไป
0: ใช่ไอ้มิ่ง
1: นี่ลินเดอร์เลิฟมาว่าลินเดอร์เลิฟอาจจะมา
0: ไม่มา
1: โอ้ยสวีเดนเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อผมเหอะ
0: ไอ้มิ่งน่าจะมา
1: ไอ้ไทรอนมิงส์
0: นะครับ
1: เปาตอเลสมาแน่เพราะว่าไม่ได้ติดทีมสเปนชุดนี
0: ้เลออนไบลี่
1: ของไอ้จาเมกา
0: ใช่เลออนไบลี่ก็น่าจะมา
1: โอ้แต่โอนาน่าไม่น่ามาเบลเยียม
0: เขายังเล่นอยู
1: ่อ๋อนี่ไงมาผมนึกตั้งนานแม็กกินมาแน่เพราะว่าสกอตแลนด์ไปแล้วสกอตแลนด์ตกแล้ว
0: ดูบัตรด้วยนะดูบัตรด้วย
1: ก็นี่เลยซื้อเลย
0: ก็รู้ไงมันเท่าไหร่ยังไง
1: เออ
0: นะครับอยากไปดูอยากไปดูนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่ากรานิตชาก้านี่ก็ตกลงข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แน่นอนแล้ว
1: หวานเจี๊ยบ
0: นะครับก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนเนี่ยไปร่วมงาน
1: กับ
0: ชาบีลองโซ
1: รถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะต้องมาแล้วต้องแบบอย่างน้อยมาอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์อีกสักช่วงสุดท้ายของการค้าแข่ง
0: มีบอกอีกข้อความนึงอ๋อเป็นเอมี่มาร์ติเนสกับยูเว่ครับนี่คือข่าวประจำวันนี้นะ
1: เฮ้ยแต่ผมชอบนะว่าคือสุดท้ายเนี่ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแน่นอน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าไอตัวที่คุณมีข่าวกับเชลซีตอนนี้คุณสังเกตปะว่ามันแตกต่างเลยกับไอที่เชลซีซื้อตัวก่อนๆหน้านี้ที่แบบซื้อเลอะเทอะแต่พออลอนโซมาแบบซื้อชาก้ารู้เลยว่าอลอนโซออเดอร์จะใช้อ่ะซื้อไอเป๊ปมีข่าวไอเป๊ปชาวาเลียนักเตะสเปนเนี้ย
0: ม
1: ีข่าวกับไอลาคัวนะแบบโหรู้เลยว่าไอดีลพวกเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอลอนโซเพราะว่าคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้บริหารชุดเดิมหรือโค้ชแมลอนโซอ่ะคุณคิดว่าเชลซีจะมีข่าวกับไอ้เป๊ปชาวาเลียหรือแม็กซองลาคัวไหมล่ะไม่มีทาง
0: ใช่
1: ช
0: าก้าในโค้ชไม่มีทาง
1: ไม่มีทางคุณคิดว่ามันโค้ชเซอร์ไพรส์ว่าวันหนึ่งสมมติข่าวนี้ออกประมาณ 3-4 วันที่แล้วอ่ะว่าเชลซีจะเอาแกรนิตชาก้าถ้าไม่ใช่โค้ชเป็นชาบี้ลอนโซอ่ะไม่มีทาง
0: นะครับก็ประมาณนี
1: ้ส่วนไอ้พวกที่แบบเฮี้ยวๆผมว่าชาก้าไอ้อลอนโซโลแน่นอนผมว่ามูดิกตัวแรกแบบยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวก
0: ไปครับแก๊ป
1: ไอ้พวกไบโนกิเทนที่แบบกระด้างกระเดื่องอ่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณว่ากานาโชอยู่ได้ไหมล่ะยุคอลอนโซอ่ะหาทีมได้เลยหาทีมใหม่ได้เลย
0: เมบี
1: ผมว่าอลอนโซบอกหาทีมใหม่ได้เลย
0: ไม่ถ้ามันรู้จักโตไงมันก็ต้อง
1: มันยังทำผมเดดล็อกอยู่เลยแบบว่างไงไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนไงมันไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะเออ
0: นะครับนี่อ่ะข้อความมีบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือจัดอีกเต็ม40ปีข้างหน้า
1: อ๋อจะดูบอลตีห้าหกโมงสิบโมง
0: มีบอกถามคุณคมกับคุณสอนคุณคมย้อนกลับไปปีก่อนถามความเห็นแฟนปืนอยากให้ผีหรือสเปอร์ได้ยูโรป้าส่วนผมมองว่าแคสแมนยูตั้งแต่ลุยกับเรามายุค90เลยไม่ได้อิงกับสเปอร์แล้วทั้งคู่คิดว่าไงครับแมนยูครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนแมนยูชิงสเปอร์ไง
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนนั้นผมก็เชียร์แมนยู
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: ผมเชียร์สเปอร
0: ์ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเพื่อน
0: ผมต้องถามคุณเหรอทำไม
1: ก็เราไม่ได้เป็นคนอังกฤษเราจะมาอินกับนอร์ทลอนดอนดาร์บี้แต่ว่าเราอินกับเพื่อนข้างๆเราเป็นแฟนแมนยูเยอะไงโลกมันจะไม่ค่อยสงบสุขไงเออแต่ถ้าผมอยู่อังกฤษแล้วผมอยู่ลอนดอน

0: เดี๋ยวผมอาจจะอินกับแบบความดาร์บี้แมชนอตลอนดอนแต่บังเอิญว่าเราอยู่ประเทศไทยไงมันแฟนแมนยูมันโหนกหูกว่าไง อันนี้ขออภัยนะหมายถึงเพื่อนผมอะไรเงี้ยนะ
1: ผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยอินกับแฟนในเมืองไทยเท่าไหร่ผมก็ตัวว่าผมคือผมเป็นคนไม่เคยพาดพิงใครเพราะฉะนั้นใครมาพาดพิงผมก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นจำนะบอกเลย
0: แต่ไม่พูด
1: เวลาแบบรู้แบบพวกกันเงี้ยแต่ดันพูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูก็เห็นแล้วแต่จำเวลาพอเราอย่างเงี้ยเราก็ได้เอิดเต็มที่ไง นะครับมีบอกว่าหรือจะแบ่งเป็นลีกสเตทดีไหมครับเอาจำนวนทีมเท่าเดิมแล้วเอาหัวตารางสองสายเข้ารอบนอกเอาอารมณ์แบบลีกเฟสเงี้ยเหร
0: อ
1: โหมันจะลุงลังนะ
0: แต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าหมดแบบไม่คลาสสิกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยจะกลายเป็นแชมเปี้ยนลีกซะงั้นเป็นลีกเฟดอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่ามันไม่ได้มันเจอกันหมดไม่ได้หรอกฟุตบอลโลกจะเจอกันหมดทุกทีมเลย
1: ใช่ไหม
0: โอ้ปวดหัวตายแมตช์เยอะกว่าทุกวันนี้อีกเจอทุกทีมอ่ะแล้วเอาสมมติมา1ถึง8
1: ก็ไม่ได้เจอกันทุกทีมมันก็นัด8นัดไงแล้ว
0: อ๋ออ่ะสมมติเจอกันบางทีมเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งโดนคอรหาเลยว่าโชคไม่ดีไปเจอทีมแข็งอะไรเงี้ยอ่ะสมมติแบบเอาสมมุติแบบอังกฤษเจอสเปนแล้วอีกเกมนึงสเปนเจอเยอรมันคนเชียร์สเปนก็บอกอ้าวโหกูเจอทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมัน
1: ก็เอาเขาก็แบ่งตามแรงกิ้งไง
0: ก็ยากอีกก็เอาเนี่ยตามที่ผมบอกอะเอา1 2อ่ะ3ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่คลาสสิก
1: ใช่นะครับมีบอกว่า One Season Wonder Diamonde Pangwer ก็
0: อ่ะคุณว่า Diamonde จะมีโอกาสแพงเท่าเอเดดแอนเดอร์สันป่ะคือ100ล้านเขาไม่ขายแล้วตอนเนี้ย
1: ไม่ถึง
0: 120ต้องมีอ
1: ่ะเดี๋ยวมึงได้ประมาณ120แต่เอเลียดอ่ะ105
0: แต่เอเลียดก็โอเวอร์ไพรส์ว่ะแบบแพงเกินถ้าเอเลียด105เนี่ยผมว่าเดแคน100นึงนี่โคตรถูกถูกแบบคือแบบถูกเหมือนมันคงไม่ถนัดได้ฟรีหรอกก็ถูกแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
1: ์
0: ทุกเพนนี
1: เ
0: พราะว่าเอเลียดเนลสันต้องไปพิสูจน์อีกว่ากับซิตี้เขาเล่นได้หรือเปล่าไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมากับนิวคาสเซิลไม่ได้อะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนอยู่วันนิวคาสเซิลนี่พื้นเลยอ่ะเอาง่ายเบียดกินมาไลท์เบียดโตนารี่ไม่ได้เลย
1: ก็เอเลเดอร์สันคือมันกลายว่าเด็กอย่างลุยส์ไมลี่อ่ะได้ขึ้นแทนทั้งที่รุ่นเดียวกันนะไมลี่เด็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเอเลเดอร์สันก็เลยต้องออกมานะครับมีบอกว่า
0: ไอ้พวกขึ้นไม่ได้แล้วดับไปเลยก็มีแมตตี้ลองสตาร์ฟ
1: ใช่แมตต์
0: ชอลองสตาร์ฟทุกวันนี้ก็เดือดดาด
1: มีบอกขอข่าวเวสต์แฮมหน่อยครับใครมีแววย้ายออกบ้าง
0: เวสต์แฮมซัมเมอร์วิลไปแน
1: ่มาดูแฟนองเดสไปแน่ครับ
0: สองตัวนี้ไปแน่แต่โบเว่นเนี่ยมีความสนใจจาก
1: ผมว่าโบเว่นก็ไปแน
0: ่โบเว่นมีความสนใจจากฟูลแลมเพราะฟูลแลมเหมือนจะเสียไอแฮร์รี่วิลสันหมดสัญญาแต่ว่าปัญหาคือโบเว่นเขาอยากช่วยเวสต์แฮมให้กลับมา
1: แฮร์รี่วิลสันเหมือนจะไปลีดมั้ง
0: ก็ประมาณนั้นแหละแต่บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่ถ้าเกิดไอมาดูแฟนองเดสแล้วก็ซัมเมอร์วิลออกอะยังพอทนแต่ถ้าโบเว่นไปคนนะผมว่าจะลุ้นกลับมาภายในซีซั่นหน้ามันยากนะ
1: ใช่ใช่โอ้ยาก
0: เพราะเขาแบบอยาก
1: ต่อให้มีโบเว่นยังยากเลย
0: เพราะเขาอยากกลับมาในซีซั่นเดียวไง
1: นะครับมีบอกว่าคุณโอ๊ตเขียงบอกว่าสองบอกมาเมื่อวันก่อนว่าคุณสวนอู้ฟู่ค่ะ เราไปขิงเขาไงว่าแบบมาหมดอะไรเงี้ย
0: อ๋อไอ้วันนี่ไงวันบอสเนียกับวันสวิตไง
1: ผมก็นั่งฟังพี่โอ๊ตพูดอยู่นะแล้วบอกว่าก็นั่งภาคอยู่ข้างผมยังบอกมันอยู่เลยว่าอะไรเป็นอะไร มีบอกว่าคุณสนตอนนี้ให้อภัยผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังครับทำแชมป์พรีเมียร์ให้แบบนี
0: ้ผมก็คือก็เชียร์เพราะความเป็นอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าตัวบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เตต้า
1: อ่าใช่ใช่
0: ถามว่าแช่งไหมไม่แช่งหรอกแต่ก็ไม่ได้เชียร์แบบโอ้โหแบบ
1: เคยไล่ผมเนี่ยเป็นคนเคยไล่แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ไล่ไปก็คงไม่ไล่แล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปไล่คนบาซิลเป็นแชมป์วะ
0: ก็ไม่ได้ไล่แต่ก็แค่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตแบบโอ้โหผู้จัดการทีมคนนี้เก่งมากเลยในความรู้สึกเราแบบว่าเฮ้ยเล่นบอลสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเอาจริงๆผมชอบแบบถ้าผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ปัจจุบันนะผมชอบอิลาโอล่ามากกว่าอาเรต้านะชอบวิธีการอะไรเงี้ย
1: มีบอกเมื่อเช้าเชียร์โปรตุเกสไปท้ายเกมใจหายแวบเลยครับโชคดีล้ำหน้าหัวเกือกนิดเดียว
0: ผมบอกเลยโคตรเฮง
1: ไปทำบุญได้เลยคือแบบไม่ให้ก็ได้นะเว้ยจริง
0: ๆคือถ้าไม่มี VR แบบซิมิโอโต้แบบทุกวันนี้ให้แน่
1: ใช่
0: ให้แน่แบบโดนแน่โปรตุเกสอ่ะแต่ไม่หรอกคือถ้าว่ากันด้วยถ้าโปรตุเกสตกที่2ผมบอกเลยนะงานหยาบเผลอๆเข้าไปเจอใครนะแบบมันจะพลิกชีวิตเลยอ่ะ คือไอ้กลุ่มโปรตุเกสอ่ะถ้าจบที่สองกับที่หนึ่งต่างกันเยอะนะท่านผม
1: อืม

0: โอ้ยโปรตุเกสลงไปที่3นะถ้าแพ้เมื่อวานอ่ะ
1: ลงไปที่3เลยฮะ
0: เออเพราะว่าชนะแค่นัดเดียวไงเสมอนัดหนึ่งไง
1: แล้วที่3กลุ่ม
0: แล้วเดียคองโกแม่งนั้นชนะขาดไงนัดสุดท้าย
1: ไม่แล้วไอ้ที่3กลุ่มโปรตุเกสเป็นใครนะ
0: เดียคองโกไปเจออังกฤษ
1: เออใช่ไงที่ผมดูอยู่คือถ้าโปรตุเกสโดนลูกนั้นไปอ่ะ
0: ถ้าวันโปรตุเกส
1: แม่งเจออังกฤษเลยนะ
0: เออเจออังกฤษเลย
1: บอกเลยว่าฉีกเละวันนั้นแบบฟีฟ่าคงแบบเอ้ยมึง
0: คือถ้าเดียคองโกจบ 2-1 อ่ะมันยังเป็นแบบเดียคองโกไปเจอกิมเหมือนเดิมแต่พอมัน 3-1
1: อ
0: ่ะคือโปรตุเกสไม่ได้ดีกว่าเดียคองโกไง
1: ไม่แล้วไอ้คนที่อยากเห็นโดดวลเมสซี่อ่ะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไงถ้าณตอนเนี้ยมันก็จบเลยไงซีนาริโอนั้นน่ะ
0: ใช่มีบอกว่าเสื้อพี่คมหายากครับโลโก้นี้อ๋อเสื้อตัวนี้ผมซื้อตอนเกมญี่ปุ่นทีมชาติไทยอ่ะ 4-0
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่น
0: ไอ้ใครไม่อ่าน
1: ผม
0: ยุ
1: คซิโก้อ่ะ
0: ผมไปดู
1: ซิโก้
0: ผมมาอยู่ในไซตามะ
1: ไปที่ญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ๆ
1: ตั๋วค่ะ
0: วันนั้นตั๋วประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนี่แหละ
1: จริงป่ะ
0: เออ
1: ทำไมถูกอ่ะ
0: เอาเจอทีมชาติไทย
1: ไม่หรอมันราคาไม่กระโดดหรอ
0: ไม่กระโดด 1,000 กว่าบาท
1: ต้องซื้อล่วงหน้าเยอะป่ะตั๋ว 1,000 กว่าบาท
0: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจำได้ว่าใส่เสื้อตัวนี้ไว้เออดูจำได
1: ้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่
0: โอ้ยตอนนั้นนานแล้วก่อนโควิดอีก
1: 2-3 หมื่นอยู่อะ
0: ไม่ถึงหมื่นกว่าบาท
1: พูดเป็นเล่นจริง
0: จริงก่อนโควิดทุกวันนี้ก็เริ่มกลับมาหมื่นกว่าบาทแล้ว
1: เฮ้ยถือว่าคุ้มถึงแม้แพ้แต่ผมว่าเป็นเกมคุณภาพอะ
0: ใครบอกไอ้กบลีใครไม่อายผมอายไงออกมาผมยังนั่งนึกในใจเลยว่าอายตรงไหนวะแต่จำได้ว่าวันนั้นอะที่นั่งอยู่ในสนามมาคิดแค่ว่าขอสักลูกได้ไหมวะอะไรเงี้ย
1: แบบอย่างน้อยแบบของฝากก่อนกลับ
0: ไอ้มุ้ยได้จุดโทษมุ้ยยิงไม่เข้าเออท้ายเกมนะครับก็เลยเสียดายนะครับไม่รู้ว่าหายากไม่ยากไม่รู้อะไรจะ
1: นี่ทัวร์นาเมนต์นั้นก็ 3-4 หมื่นอยู่ดิไปกับค่าตั๋วไม่เกินแล้วก็
0: แล้วคุณไม่คิดว่าผมไปเที่ยวที่อื่นมาหรือไงอ๋อ
1: ไปเที่ยวแบบโซฟแลนด์
0: ไม่ใช่
1: โซฟแลนด
0: ์โอ้ไปรอบนั้นมีแฟนไปกับแฟน
1: เขาเอิดเลย
0: ใช่
1: เลี้ยงกันพี
0: ่ไม่เลี้ยงหรอกนะครับหาเรื่องหาเรื่องจำได้เลยว่า
1: ก็เทคแคร์เขาด้วย
0: ไม่จำได้เลยว่าเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือแบบเขาสอบกันอ่ะกูไปญี่ปุ่น
1: ฟิน
0: แล้วก็คือ
1: ดูบอลก่อนสอบทีหลัง
0: ใช้อำนาจหน้าที่ว่าเราทำงานนี้ไปทำงานครับแต่จริงก็ไปจริงแต่ไม่ได้ทำงาน
1: ก็ดูบอลก่อนสอบเมื่อไหร่ก็ได
0: ้เออนี่เสื้อตัวนี้เลยใครไม่อายผมอายตัวนี้ผมจำได้
1: อ๋อเสื้อนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
0: เออรุ่นเนี้ยรุ่นใครไม่อายผมอาย
1: เดี๋ยวเขาก็ฟ้องอ่ะ
0: ผมจำได้ผมอยู่ในสนามวันนั้นที่ไซตามะฟ้องกูฟ้องกลับกูอยู่ในสนาม
1: นี่นี่นี่คือเนี่ยหลายคนเขาจินตนาการไงว่าเนี่ยเดี๋ยวอาเจนเน็ตกูหลุด
0: อ
1: าเจนมีโอกาสจะเจอกับโปรตุเกสอาจจะไม่ได้รอบชิงอ่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ดูไงนี่เดี๋ยวผมเปิดสายให้ดูคือถ้าเป็นไปตามความคาดการเนี่ยก็คือสมมติว่ามองว่านี่ไงโปรตุเกสเจอโครเอเชียหลายคนก็มองโปรตุเกสจะเข้าใช่ป่ะเออแล้วก็ส่วนอาร์เจนเนี่ยอาร์เจนก็ได้ผ่านเคปเวิร์ดแล้วก็ผ่านผู้ชนะระหว่างออสเตรียกับอียิปต์ได้ไม่ยากเพราะนั้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีอาร์เจนเข้ามาแล้วก็คือมีโอกาสเจอกันรอบรองถ้าเป็นไปตามความการคาดการณ์นะแต่ก็
0: เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูรอบรองก่อนรอบต่อจากเนี้ยฝรั่งเศสเยอรมันปะกันแหม
1: คือคุณมองว่าเยอรมันผ่านปารากวัยแน่นอนฝรั่งเศสผ่านสวีเดนแน่นอน
0: ใช่ปากันแหม
1: แต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องฝรั่งเศสอ่ะชั่วโมงนี้นะเยอรมันต้องเจอเอกวาดอร์ยังโดนเลย
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: นะ
1: ครับอ่ะแล้วเนี่ยแล้วอ่ะโปรตุเกสน่าจะผ่านโครเอเชียสเปนน่าจะผ่านออสเตรียถ้าโปรตุเกสสเปนชั่วโมงนี้โอ้บอกเลยแม่งมีศูนย์ศูนย์นี่กับติดช
0: ึ่
1: งติดชึ่งทั้งคู่อ่ะ
0: ที่ให้สเปนนะอันนี้พูดเร
1: ื่อง ก็ให้สเปนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงแบบ 1-0 อะไรเงี้ยแบบสเปนเจอไอ้ล่าสุดอ่ะสเปนเจออุรุกวัยยัง 1-0 เลยแล้วอุดด้วยไอ้ตอนนำแล้วอ่ะโอ้โหบอลเหนื่อยมาก
0: ผมมานั่งนึกในใจนั่งลองนึกดีๆนะย้อนกลับไปโปรตุเกสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกองหน้าโปรตุเกสที่เป็นสไตรเกอร์เก่งๆสักคนเดียวเลยนะไล่มาตั้งแต่ยุคพวกแบบ
1: เปาเลต้าน
0: ูโน่โกเมสเก่งอ่ะเก่งระดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นระดับแบบ attacking midfield อ่ะตัวรุกหรือไม่ก็เป็นอินเวิร์ด
1: อ่ะคุณไม่นับโรนัลโดเป็นหน้าเป้าใช่ป่ะล่ะ
0: ไม่นับ
1: นี่ไง
0: ใครอ่ะ
1: เอเดร์คนยิงประตูพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร
0: แล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยไม่เห็น
1: เออ
0: แค่ไหนวันนั้นโอ้โหพูดละขึ้นเลยแบบนั้น
1: แมตช์แดง

0: รู้จักเปล่า
1: แมตช์นั้นนี่ขึ้นเลยแมตช์นั้นนี่ขึ้นเลยของจริงโรโน่มันเป็นโค้ชเนี่ย
0: ก็เอแดงไงก็ไม่มีเอแดโดก็ไม่ได้แชมป์ยูโรอ่ะ
1: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าแซวเล่นนะครับพี่คมรักหลอกจริงหรอกเล่นอ๋อไม่ได้โกรธอะไรครับแต่แค่แบบอย่าไปบูลลี่เขานะครับแค่นั้นเอง
0: เรื่องอะไรเรื่อง
1: ครูปิชาผมว่าผมไม่เหมือนนะผมว่าน่าโอ้โหครูปิชาเอาแค่เขาเรียกอะไรวะโหนกแก้มผมก็เล็กกว่า

0: แมนยูมันทับถมเราเยอะ
1: เออ
0: ไม่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะแต่ผมไม่หรือว่าผมมีความลอนดอนเกินไปวะผมก็
1: ไม่หรอกมันก็ไม่มีถูกมีผิดหรอกแล้วแต่ความ
0: ผมไม่ได้จริงนะผมไม่สามารถเชียร์สเปอร์ได้เลย
1: จริงเหรอ
0: ได้เลยแบบอีอยู่ไม่ได้เลย
1: คือหมายถึงตัวทีมสเปอร์ใช่ป่ะไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์ไปทำอะไรคุณ
0: ตัวทีมสเปอร์ไม่
1: ทำไมอ่ะ
0: คือแค่เป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นอาร์เซนอลมาทุกปีใช่ไห
1: ม
0: แล้วเราก็จะเห็นการบลัฟของอาร์เซนอลทุกปีอย่างแบบ
1: ช็อตถึงในอังกฤษนะ
0: เอออย่างช็อตแบบแจ็ควิลเชียร์แบบด่าตอนพาเลทอยู่ปีนึงที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ไปยืนด่าสเปอร์อยู่ว่าพุ่งไม่ได้อะไรเลยหรืออย่างตอนที่อาร์เซนอลไปพลาดอะไรสักอย่างแล้วแบบ Twitter ของสเปอร์ก็เบะก็เออมันก็เลยความรู้สึกว่าเราไม่สามารถอะไรกับสเปอร์ได้
1: ผมมาคิดในมุมว่า
0: คือไม่ได้เกลียดนะแต่ให้เชียร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น
1: ผมมาคิดในมุมว่าสเปอร์ก็มอบ3แต้ม6แต้มให้เราทุกปีคุณจะไปเกลียดเขาทำไม
0: เขา
1: ก็เออเขาก็ให้เราทุกปี
0: อะไรก็ใช้ได้อะไรก็ใช้ได้
1: ใช่ไหมคือเออถ้าเป็นไอ้บอลหมัดปีที่แล้วไงแบบโอ้โหมันแสบมันแบบตัดแต้มเราเงี้ยเออค่อยเกลียดผมมองในมุมนึงไงแมนยูเนี่ยปีที่แล้วผมเซ็งมากอ่ะแม่งชนะเราถึงบ้านเราอ่ะแบบโอ้โหเซ็งจัดวันนั้น
0: เอาเราก็ไม่ชนะเขาถึงโอลด์แทฟฟอร์ดไง
1: อันนั้นเราป้นไงเราแบบบอกเลยว่า 1-0 แต่ว่าไอ้วันที่แพ้คาเอมิเรตส์เนี่ย
0: แพ้จริง
1: โอ้โหผมบอกเลยไอ้วันนั้นน่ะไอ้ดากูอ่ะกูให้ยิง10รอบอ่ะไม่เข้าหรอกโอ้โหโคตรแขน
0: มีบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอล3คู่พรุ่งนี้หน่อยครับ
1: เอามาดิเนี่ยเหลือ10นาทีไปเซียนคมอาจารย์คมใช่ไหม
0: มาเปิดมา
1: เดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนเอา
0: หมอแนะ
1: บราซิลญี่ปุ่นเอาใครบราซิล
0: ผมว่าคล้ายคู่นี้ครับเต็มที่แค่เบียดยังอิงบราซิลนิดหน่อยมีโอกาสต่อเวลาพิเศษคู่นี้นะ
1: วินิซิอุสยิงแน
0: ่วีบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าวินิซิอุสยิงอายาเซอุยดาก็ยิงอะ
1: แต่อายาเซพอเวลาเจอเซนเตอร์ดับแกเบี้ยวมาก็เย้กับมาควินย้อยมันจะไปไหนได้อะ
0: อ้าวแต่มันก็มีแค่2ตัวไงคุณเจอเคโตะนากามูระกับริซึโดอันทางซ้ายขวามันก็มีปัญหาเหมือนกันแบ็คก็ไม่ได้ดีบราซิลชุดเนี้ย
1: เดี๋ยวดูให้นะข้อมูลรอแป๊บเตะเที่ยงคืนเวลาโคตรดีนะคร
0: ับ เท่าที่ผมเช็คทาเคฟุสักคุโบะยังไม่หายเจ็บนะครับ
1: ยิ่งเหนื่อยอีกอะ
0: เ
1: ขาอาจจะเอาไอ้ไดจิกามินะเล่นตัวบนเลย
0: อาจจะเล่นกลางคู่กับเอาธารากะเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าพอเล่นดีนะคู่นี้พอจับคู่กันกลายเป็นว่าเล่นดีมากเลย
1: คู่กลางจากพรีเมียร์ลีก
0: ยังมีคนบอกว่าเออลีทำไมไม่เอาไดจิคาบดาเพราะว่าไดจิคาบดาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะซัมเมอร์นี้นะครับ
1: บราซิลนี่แรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ6ญี่ปุ่น18นะครับแล้วก็บราซิลผมมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือเกมแรกกับโมร็อกโกนี่สองงอสังแง่เลยแล้วก็มาถล่มเฮติ3-0ถล่มสกอต3-0ผมว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวอันเช่เริ่มปรับได้แล้วว่าแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมแรกผมมองว่าให้จินตนาการเกมนั้นเหมือนเจอบราซิลได้เพราะว่าญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์แล้วเกมเป็นรองแต่แค่ดีตรงที่ไม่แพ้
0: ผมเลยบอกมันจะคล้ายวันที่เจอกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่า
1: ส่วน
0: ก็เลยมองว่าออกเบียด
1: ส่วนไอชนะตูนิเซีย 4-0 เนี่ยนั้นภาพลวงตาเพราะต้องยอมรับว่าตูนิเซียมันแย่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่วนเจอสวีเดนน่ะผมก็มองว่าญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่านะ
0: ใช่ๆ
1: ทั้งที่ตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะชนะสวีเดนง่าย
0: โอ้ยไม่วันนั้นสวีเดนดี
1: โอ้ยสวีเดนมาแต่ละดอก
0: วันนั้นเงี้ยกลายเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำที่อยู่ดีๆก็
1: ไปรับ
0: ก็ไปเล่นเน้นรับ
1: พอโดนตีเสมอปุ๊บรับเลย
0: อยู่ดีไปถอดโคไม่ใช่อยู่ดีๆคือฝั่งสวีเดนเนี่ยอิสักเฮียนเจ็บแล้วอยู่ดีโคอิตาคุระก็เดินออกคือวิ่งออกคือผมก็งงว่าอ้าวมันเป็นอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอิสักเฮียนยังเห็นว่าเจ็บแต่โคอิตาคุระเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงของญี่ปุ่นคือไม่รู้ว่าวันไหนไอเซอุดะจะคมไงคือมันไงว่ากองหน้าญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้พึ่งพาได้วันไหนมันเงียบกริบเลยนะ
1: ก็คือบทพิสูจน์ไงว่าถ้าเกิดเขาเจอทีมระดับท็อปจริงๆอ่ะอย่างบราซิลแล้วอายาเซอุเอดะยังยิงได้อันนั้นผมจะเชื่อแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับเกรด A
0: ใช
1: ่แต่คืออ่ะถ้ายังแบบยังยิงไม่ได้ยิงได้แค่ตูนิเซียอย่างเงี้ยมันก็แบบหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อไงว่าแบบเก่งแบบระดับท็อป
0: ใช
1: ่ก
0: ็ผมว่า
1: คู่ญี่ปุ่นบราซิลเนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเกมที่แล้วเนี่ย2025คือปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2 เล่นในบ้านตัวเองอุ่นเครื่องแต่บราซิลเนี่ยครึ่งแรกนํา 2-0 แล้วครึ่งหลังไปพักตัวแล้วก็โดนญี่ปุ่นยิง3ผมเลยมองว่า
0: คุณไปนับเกมอุ่นเครื่องแบบนั้นไม่ได้
1: ไม่ผมก็เลยจะบอกว่ามันลวงตาไงว่าที่บอกว่าล่าสุดญี่ปุ่นอุ่นชนะบราซิลเนี่ยคือบราซิลเขาตัวไม่เต็
0: ม
1: คือวันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างครึ่งแรกอ่ะคุณคิดดูดิหน้าเป้าเป็นมาร์ตินเดลลี่อ่ะด้านขวาเป็นลุยส์เอริเก้ของอินเตอร์
0: เก่งดิ
1: ด้านซ้ายอามีวินิซิอุส เพราะนั้นแบบแนวรับเนี่ย

0: ชุดนั้นเป็นฟาบิซิโอบรูโน่แนวรับที่เล่นในบราซิลอ่ะเล่นกับน่าจะเป็นแอดมิเนโรจับคู่กับเบราโดสำรองเปเช่อ่ะวันนั้นชัดเลยว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลแบบผมให้ใช้คำว่า 70% เมื่อเทียบกับทีมชุดปัจจุบันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะนั้นจะมาอาจจะมองได้ว่าญี่ปุ่นชนะบราซิลแล้วในอุ่นเครื่องล่าสุดแต่คือบราซิลวันนั้นไม่ครบไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ4ครั้งหลังสุดบราซิลชนะหมดปี2022ชนะ 1-0 ปี2017ชนะ 3-1 ปี2014ชนะ 4-0 ปี2013ชนะ 3-0 เพราะฉะนั้นน่ะชนะขาดด้วยส่วนใหญ่อ่ะ
1: คล้ายสกอตแลนด์ป่ะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ผมเลยมองว่า
1: การมันคล้ายสกอตแลนด์
0: บราซิลชนะและขาดผมให้สัก 3-1
1: เอ้ย
0: ขาด
1: คุณดูถูกญี่ปุ่นขนาดนี้
0: โอ
1: ้
0: โหคุณ
1: ผมว่า 2-1
0: แต่เห็นตรงกันว่าบราซิล
1: บราซิลแค่เบียดแต่มีมุมเสมอนะผมยังให้มุมเสมอด้วยนะเผื่อไว้
0: ผมไม่มองมุมเสมอเลยผมมองว่าบราซิลชนะอยู่ที่ว่าเยอะน้อยใน90นาที
1: ผมมองในเรื่องของความเป็นดราม่าเขาเรียกดราม่าเอพิโซดก็คือไม่แบบเขาเรียกไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนคู่นี้เมื่อกี้แอฟริกาใต้กับแคน
0: า
1: จริงๆแล้วมันควรจะต้องไปต่อใช่ไหมว่าแต่อยู่ด
0: ี
1: ปุ๊บมันเอ้าหรือวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: แต่ผมมองในมุมว่าบราซิลแบบถ้านำแล้วมันมีตัวที่สวนกลับแล้วก็ยิงเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่ตีสามครึ่งเยอรมนีกับปารากวัยเยอรมันดับ10ฟีฟ่าแรงกิ้งปารากวัยดับ41เยอรมันนี่นะที่แล้วเสียรางวัดแพ้เอกวาดอร์1-2แต่ก็เข้าใจว่าเข้ารอบไปละแต่ก็ไม่ควรแพ
1: ้คู่นี้ครึ่งแรกน่ะเยอรมันนำ1-0ครับแล้วก็
0: โดนตีเสมอ
1: ครึ่งหลังนี่จบ4-1
0: สี่หนึ่งอะไร2-1
1: ไม่หมายถึงว่าเจอปารากวัยไงนี่ผมฟันธงสกอร์ให้เลย
0: อ๋ออันนี้คือมองปารากวัยเลย
1: จบ 4-1
0: ปารากวัยนี่นะที่แล้วเสมอออสเตรียแบบซูเอีย 0-0 คู่นี้เจอกันมา2ครั้ง
1: โอ้บอลพี่น้องเลยปารากวัยออสเตรเลีย
0: เยอรมันชนะ1ตอนปี2002แล้วก็ปี2013เสมอ 3-3 คู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะอารมณ์เหมือนตอนปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: จริงดิ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเป็นเยอรมันคือเซามากกว่า
0: จริงเหรอแต่เยอรมันไม่มีนิโก้ชอตเตอร์เบกแบบ
1: ต้องพักแล้วหรอกไม่ต้องทำงานหรอกใช้ทาคู่กับไอ้นี่ก็ได้แล้ว
0: ส่วนปารากวัยไม่มีโกเมสของไบตันติดโทษแบนเอาเดลาเต้เซนเตอร์ของส
1: แ
0: ตน
1: ด์แต่จะได้มิเกลอาร์เมรอนกลับมา
0: พ้นโทษแบน
1: ปารากวัยเกมนี้
0: ผมมองว่าเยอรมันชนะขาดเพราะว่าโจทย์มันต้อง2
1: ผมก็มองว่าเยอรมันขาด
0: 3-1 ป่ะ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ปิดท้าย8โมงเช้าวันพรุ่งนี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่นี้บอกเลยว่ามีต่อเวลาในมุมผมนะ
1: เราให้โมร็อกโก
0: เนเธอร์แลนด์อันดับ8
1: ผมมองว่า
0: แรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7
1: ผมมองว่าโมร็อกโกลูกเล่นเยอะกว่ามิติเยอะกว่าแล้วก็ความสดเยอะกว่า
0: ผมถามงี้คุณมองว่าเนเธอร์แลนด์กับบราซิลใครเคี่ยวกว่า
1: เนเธอร์แลนด์
0: ใช่มั้ยเอ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: ผมมองบราซิลเคี่ยวกว่าแต่วันที่บราซิลเจอโมร็อกโกบราซิลยังไปไม่เป็นอ่ะ
1: ผมเลยบอกไงคือปีนี้ผมมองบราซิลค่อนข้างโบ
0: นั่นเหรอ
1: ในเพราะว่าอย่างนี้มันมีสาเหตุก็คือปกติอ่ะบราซิลจะเก่งไม่ใช่แค่คือในความเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอ่ะบราซิลมีทุกยุคแต่ยุคที่บราซิลเล่นไม่ดีเลยอ่ะแล้วไม่เหลือตัวเก่งๆเลยจำได้ไหมยุคเฟสฮักโช
0: โอ้ยนั่นแย่กว่ายุคนี้เยอะ
1: ใช่แต่ยุคนั้นน่ะ
0: ยุคนี้ดีแล้ว
1: ยังไปได้ไกลพอสมควรเลยนะปัญหาของยุคนี้ของบราซิลคือตำแหน่งวิงแบ็กทั้งซ้ายขวาเลยดักลาสซานโตสแล้วก็ดานิโลเนี่ยเอาจริง
0: มันแก่แล้วไงดานิโล
1: ถ้าคุณไปเจอโมร็อกโกที่มีริมเส้นอย่าง
0: ปีอาร์ตไอ
1: ไ
0: ซบารี
1: ไซบารีอูนาฮีอะไรพวกนี้มันผมว่ามันยากมันเหนื่อย
0: นัดที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็อัดตูนิเซียไป 3-1 โมร็อกโกอัดเฮติ 4-2คู่นี้เจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะไป2แล้วก็โมร็อกโกชนะ1เจอล่าสุด2017เนเธอร์แลนด์เฉือนโมร็อกโก 2-1
1: ผมเลยบอกไงว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะคือผมมองว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงฮอลแลนด์เต็มนะเต็มทุกตำแหน่งนะขาดอย่างเดียวคือกองหน้าตัวเป้า
0: คือไงบ็อบบี้ไงแมนบ็อบบี
1: ้แล้วไม่คือพอมีแมนบ็อบบี้เข้ามาแล้วมันยิงได้จริงๆอ่ะมันก็เลยว่าผมว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลโอ้แบ็กซ้ายขวาฮอลแลนด์เก่งนะเว้ยดันเซดูนฟรีดยืนขวาแล้วก็ซ้ายเป็น
0: ใช้ฟันเดอร์เฟน
1: ใช้มิกกี้ฟันเดอร์เฟนแข็งเป๊ะเลย
0: ผมมองว่าใน90นาทีกินกันไม่ลงอ่ะ 1-1 ต่อเวลาโมร็อกโกไม่แพ้ยิงจุดโทษซื้อยาซินโบโนบูโนบูโวนู
1: ผมว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 คู่เนี้ย
0: ชนะใน90

0: สิบเลยเหรอ
1: โอ้โห
2: ผมว่าโมร็อกโกเที่ยวผมว่าผมแต่โมร็อกโกจะเป็นแบบนี้โมร็อกโกชอบนะผมจะบอกว่าโมร็อกโกชอบบอลแบบฮอลแลนด์หมายถึงว่า
0: ไอ้เปิดแรกไง
2: มาเถอะเดี๋ยวฉันล็อกเอง
0: บอกเลยว่าบูวัดดี้แม่งฉายแล้วเดี๋ยวว
2: ันแล้วเล่นเน้นผลแล้วเล่นเน้นผลเดี๋ยวเขาดูได
0: ้
2: นะแต่ก็ไม่ได้แบบดูถูกว่าฮอลแลนด์จะยิงไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูว่าฮอลแลนด์เขาก็แข็งแกร่งอยู
0: ่เฮ้ยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยบราซิลเยอรมัน
2: โมร
0: ็อกโกโอ้โหเฮ้ยวันนี้เสียงไม่แตกว่ะตามนั้น
2: เอ้าแต่อย่างวันนี้ผมบอกคู่นี้แค่เบียดก็เบียดจริง
0: ๆเค็มแต่แล้วไปเค็มแต่แล้วไปดีกว่าน
2: ะครับนี่เป็นทั้งหมดของไลน์ไลน์และบอลโลกครับหวังว่าจะแฮปปี้ดีกับค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026นะครับวันนี้ส่วนวิรุณและผมคมอนิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ5นาฬิกา12นาทีสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้29มิถุนายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะ 5:00 น. ถึง 7:00 น. เช้ากับเรา2คนคุณจามรกิจสวภาคด้วยนะคะน้องด้งค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าเข้ามาแล้วก็พักได้เลยทางใต้ฝนตกใต้จังหวัดไหนฮะพี่เดี๋ยวสักครู่ก่อนนะเช็คนิดนึงนะคะนครศรีไม่ตกไม่เจอกัน2วันใช่ค่ะมาเจอกันอีก5วันนะคะมาฟังข่าวฟังเพลงกันอ๋อกันตังเหรอคะพี่กันตังฝนเทลงมาทั้งคืนนะคะฝั่งอันดามันอ๋อก็สู้ๆนะคะผู้ยอดพี่จรัญส่งมานะคะฝนยิกยางอีกแล้วโอ้โหเดินออกกำลังกายแล้วจ้าในบ้านนะคะพี่โชติกาตื่นเช้าขึ้นมา 5:00 เดินออกกำลังกายนี่อากาศกำลังดีเนาะพี่มานพพี่จำนงไปอยู่ห้วยยอดนะคะพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์สวัสดีค่ะพี่สมทรงโรจนวิชัยค่ะพี่สาวสุภัทราสวัสดีนะคะพี่หนูขำเพ็งพี่ปูกัญญรัตน์พี่พานจ้าพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะส่งหัวใจมาหลายดวงเลยสำหรับเช้านี้นะคะก็รับหัวใจไปนะหลายดวงเช่นกันเนาะเนี่ยทักทายกันยามเช้าแฟนๆของคืนลูกทุ่งมหานครบางท่านที่ฟัง24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเราก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเมื่อสักครู่ 5:00 นะคะในเสาร์อาทิตย์เราก็

0: ็จะไม่มีนักจัดรายการนะแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังก็เพราะๆ เลยเนาะสวัสดีพี่เวียงชัยแสงเลขนะคะมาแล้วจ้ามาตามนัดพี่ประสิทธิ์ผักแว่นนะคะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณแดงขนมจีนมาแล้วค่ะน้องฉุยกันติยาพี่สมศรีปีชาตัดยางอยู่ฝนไม่ตกอันนี้ที่นครนะฝนไม่ตกแต่ลมพัดแรงบ้านทุ่งไม้ไผ่พี่ประสิทธิ์นะคะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้อด้วยนะสวัสดีเช้าวันสดใสนะคะหลานขี้ดื้ออายุกี่ขวบแล้วคะป้าจงน่าจะโตแล้วนะเพราะเห็นประจงใช้นามสกุลนี้มาหลายปีแล้วนะคะหลานขี้ดื้อน่าจะโตแล้วนะคะถ้าขี้ดื้อเนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้ชายไหมหลานใช่ไหมคะเรื่องหลานชุมพรไม่ตกเลยครับนี่พี่หนูเล็กพี่อมพรพี่คนสันโดษนะคะทักทายมาแล้วเนาะพี่คมคายค่ะพี่มนุษย์เอาหายโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหายไปไหนน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะวันนี้ใครที่จะโทรมาคุยก็022481366นะคะสวัสดีน้องโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: กำลังพักถ่ายแฟนอยู่มาแล้วมีฝนตกด้วยจริงๆหลายที่นะคะสวัสดีพี่อุยกินปรับชื่อนี้นะรู้เลยเกิดยุคไหนซีอุยกินซีอุยกินตับบางขันฝนตกตัดยางไม่ได้อันนี้บางขันเนาะแต่ที่นี่จังหวัดน่านอากาศร้อนมากรอฝนจะทำนาได้หรือเปล่าเนี่ยดูสิความไม่สมดุลนะคะจังหวัดน่านร้อนมากอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะนี่ส่งมาสองท่านแล้วเนาะน่านร้อนมากเขาบอกนะคะ
1: โหถ้าน่านไม่มีฝนสักหน่อยช่วงนี้นะโหคงจะเขียวบรรยากาศหมอกต่างๆเนาะครับผม
0: หัดใหญ่ฝนตกเหรอนะที่ไหนตกอีกเนี่ยหัดใหญ่ไม่ตกอ๋อนะคะโอ้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนก็ที่นี่ร้อนแรงมากเมื่อคืนนี้นะคะเอาข่าวแรกไปเลยเมื่อ5ทุ่มนะคะเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลามีคนร้ายได้ทราบกลุ่มโล่งค่ะบุกปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงสะเตงนอกนะคะก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไล่พนักงานออกก่อนจะวางระเบิดไฟลุกท่วมปั๊มเลยค่ะโล่ง
1: โอ้โหอย่างกันในหนังเลยฮะอย่างกันในหนังเลย
0: ใช่คืออันนี้เขาไม่ได้เข้าไปยิงกลาดนะแต่เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พนักงานปั๊มเนี่ยออกหรือคนที่อยู่เนี่ยออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เผาปั๊มวางระเบิดปั๊มนะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการเมื่อคืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอกุมกับสภ.เมืองนะคะลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองค่ะประสานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยมากันหมดเลยนะคะก็เป็นชายชุดดำมาเป็นกลุ่มประมาณ6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ2นัดเพื่อสร้างสถานการณ์และกดดันให้พนักงานรวมถึงประชาชนรีบออกจากพื้นที่จากนั้นก็วางระเบิดนะคะก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก็ไปปั๊บเดียวระเบิดก็ดังสนั่นเลยนะคะจนกลายเป็นไฟไหม้ปั๊มไปเลยค่ะคุณลุงก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานของยะลานะคะเข้าพื้นที่ไปเก็บอย่างระเบิดไปเก็บวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำไปเพื่ออะไรนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ยะลานะคะ6คน
1: มีเขา
0: ชัดเจน
1: เขาคือตั้งใจเผาไม่ได้ตั้งใจจะไปชิงทรัพย์อะไรใช่ไหม
0: ใช่ตั้งใจมาวางระเบิดให้

0: ให้เกิดความเสียหายไม่อันนี้ไม่ทำร้ายคนแต่ถ้ากรณีอื่นๆเนี่ยเขาไม่สนเนาะมาถึงก็ยิงกราดหรือเผาหรืออะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาไล่คนคือยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนค่ะอันนี้คือจุดประสงค์ก็ทำลายทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ค่ะส่วนข่าวหน้าหนึ่งเรื่องผู้ว่าก็ชัดเจนนะคะทางกทมก็แถลงตอน3:30 น.เนาะ
1: ครับผม
0: เด็กเรียบร้อยนะคะผลการเลือกตั้งก็คุณชัดชาติชนะแบบขาดลอยเลยนะคะคะแนนมากกว่าปี65นะ
1: ครับ
0: คะแนนได้มากกว่าปี65แต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่านะน้องไม่น่าเชื่อเนาะคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี65ปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์แค่ 49.7% เองไม่ถึงครึ่งอ่ะ
1: ครับจากเดิมปี65เนี่ยสูงถึง 70.4% เนาะ
0: โอ้โหแต่ว่าคนไม่สนใจการเลือกตั้งหรือยังไงหรือว่าโคก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าคุณชัชชาติจะได้ก็ไม่มาเลือกอย่างนี้หรอก็ไม่รู้นะคาดเดาไม่ได้เนาะ
1: ก็
0: คนมาใช้สิทธิ์ก็เป็นไปได้ล้านสองเองนะค่ะ
1: คนจะรู้สึกว่าโอ้เลือกไปชัชชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้คนเดิมก็ไม่ต้องไปเลือก
1: อย่างเงี้ยแล้วประกอบกับชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยผมไปอยู่ที่หน่วยด้วยนะฮะตอนประมาณ4 โมงเนี่ยโอ้โหฝนถล่มฮะ
0: มองฝนตกหน
1: ัก แต่ฝนก็ถล่มชั่วโมงสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าคนแล้วก็มีจริงๆนะคนที่วิ่งมาแล้วทันแล้วก็คนที่วิ่งมาแล้วไม่ทันเราวิ่งมาแล้วหีบปิดเนี่ยพอเจ้าหน้าที่5 โมงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยออกมายืนหน้าหน่วยแล้วก็บอกว่าขณะนี้เวลา17:00 น.ได้ทำการปิดหีบเลือกตั้งแล้วค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เลยพี
0: ่แล้วพี่เขาไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขา คือเขาเลื่อนเวลาจากเมื่อก่อนนะเขาปิดหีบ3 บ่ายเนาะจำได้เนาะ
1: โอ้ใช่
0: มาปัจจุบันนี้ปิดหีบก็5 โมงเย็นแล้วไปไหนมาถึงมาวิ่งกันตอน5 โมงเย็นเนี่ยนะ
1: เขาบอกว่าวันนี้เขาขายของเขาขายของแล้วก็เพิ่งมาแล้วไอ้หน่วยที่ไปเนี่ยตรงโรงเรียนวัดเทพลีลาเนี่ยนะฮะเขามีการย้ายหน่วยด้วยย้ายมาจากตรงวัดจากตรงข้างหน้าแต่ก็จะมามันก็คงไม่เป็นข้ออ้างหรอกนะพี่นะก็คือเราบริหารเวลาพลาดนั่นแหละพลาดก็คือพลาดนะครับแล้วฝนมันตกแบบโอ้โหตกแบบฟ้าร้องเลยนะพี่มันไม่ได้ตกแบบเปาะแปะนะฮะมันตกแบบกรุงเทพมันตกแบบตกหนักฟ้าร้องเลยชั่วโมงสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งคนก็เลยพวกที่กำลังจะมาพอฝนตกก็ไม่มาด้วยแต่อีกคนก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ชัชชาตินอนมาอยู่แล้วไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรืออย่างไรเนาะคือมันหายไปจากครั้งก่อนตั้ง 20% เนี่ย
0: ค่ะเนาะก็อย่างที่เราบอกว่าประชากรที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็น10 ล้านเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรแฝงคือไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรมีมาเลือกตั้งแค่2.2 ล้าน
1: จากผู้มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ4 ล้านกว่า
0: โอ้มาใช้สิทธิ์แค่2.2 ล้านเท่านั้นเองก็คือว่าน้อยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมานะคะก็กทม.ก็แถลงอย่างไม่เป็นทางการนะผลการนับคะแนนเมื่อวานนะคะคุณชัดชาติได้คะแนนสูงสุด1,444,914 คะแนนก็ 65.6%รองลงมาคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะคะหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3แล้วก็โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนหมายเลข10 176,934 คะแนนหรือ 8% นะคะนะก็การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ปี65นี่คือ70ใช่ไหม
1: ครับ
0: 70%
1: เลย
0: โอ้โหนี่มารอบนี้49.7ไม่ถึง

0: ครึ่งเลยอ่ะนะคะถามว่าทำไมผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อวานท่านปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยนะก็เดี๋ยวไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าทำไมคนใช้สิทธิ์ลดลงนะคะแล้วก็ไม่ถึง 50% ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าไม่มีการร้องเรียนอะไรหรือไม่มีการคัดก็น่าจะประกาศรับรองผลได้เลยภายใน30 วันนี้แต่ถ้าหากมีการร้องเรียนหรือคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน60 วันตามกรอบกฎหมายล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ
0: ือชัดชาติก็แถลงนิดหน่อยว่าก็ใช้ทีมเดิมในการบริหารแต่ว่าอาจจะสลับหมายถึงว่าทีมรองผู้ว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้ทีมเดิมในการทำงาน
1: ครับก็เห็นท่านบอกว่าการได้ผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าใครได้ก็เหนื่อยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยรออยู่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็การได้เข้ามาสานงานต่อเนี่ยก็ต้องทำงานให้ประชาชนซึ่งเขาคาดหวังอยู่แล้วเนาะ1,400,000กว่าคนมีมีคะแนนคนกรุงเทพคาดคาดหวังนะว่า
0: 1,440,400ก็เยอะเยอะนะคะ
1: เนาะ
0: ก็4 ปีข้างหน้าจะบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หมูหมูอ่ะไม่ใช่หมูนะคะแล้วก็ไม่มีบอกว่าไม่มีระบบอากงคุณชาติพูดกันนะเมื่อวานนะคะ
1: ครับก็คิดดูว่าพอปัญหาใดๆก็ตามนะทุกเขตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนกรุงก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้าวก็นี่4ปีแรกนี่ยังไม่ได้ทำนะต้องทำแล้วนะต้องปัญหานั้นต้องหมดไปนะอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับยังไงขอเป็นตัวแทนชาวประเวศให้ท่านจัดการเรื่องโรงกลิ่นจากโรงขยะหน่อยนะพี่นะโรงขยะอ่อนนุชเนี่ยก็เห็นท่านบอกไว้ว่ามันกำลังจะหมดไปนะก็ไม่รู้จะทำได้ในสมัยนี้ไหมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะจะจบไปนะสำหรับเลือกผู้ว่ากทม.
0: เนาะก็
1: ส่วนนายกเมืองพัทยาก็บ้านใหญ่คนเดิมเนาะคุณปรเมศนะครับนายกเบียร์เนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ยังรักษาเก้าอี้เมืองพัทยาไว้ได้นะครับก็เอาชนะตัวแทนของพรรคประชาชนไปเช่นกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สื่อการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะ
1: จะรู้ว่าถ้าสมัยถ้าอีกหน่อยอนาคตนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งดีหรือไม่ดีไม่รู้นะ
0: หมายถึงว่าทั่วประเทศใช่ไหม
1: ถ้าทั่วประเทศได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าของแต่ละท่านเองอ่ะคุณผู้ฟังอยากเลือกผู้ว่าเองไหมหรือว่าเขาแต่งตั้งมาดีแล้วหรือยังไง
0: ก็เห็นมีรู้สึกจะเป็นพรรคประชาชนนี่แหละมั้งมีการแบ
1: บ
0: เผยๆรณรงค์อยู่ว่าอยากเลือกผู้ว่า
1: ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
0: ผู้ว่ามาจากเลือกตั้งไปเลยทั่วประเทศอย่างนี้เหรอ
1: มันก็ตัดระบบตัดระบบแบบเด็กนายอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแล้วประเภทผู้ว่ามารอเกษียณในบางจังหวัดเจอแล้วปวดใจเลยนะเคยเจอพี่นักข่าวประจำจังหวัดนครสวรรค์นะเขาบอกว่าโอ้โหจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเป็นจังหวัดที่อาภัพจริงๆเขาว่าไง
0: โอ้จริงเหรอ
1: คือแบบจะอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเจอแต่ผู้ว่าแบบหนึ่งปีเกษียณ
0: เ
1: นี่ยแล้วเหมือนกับท่านมาทำงานเนี่ยมันงานมันก็พอจะทำโครงการนู่นโครงการนี้เปลี่ยนอีกแล้วทิ้งไว้คนต่อไปมาแต่มันจะสารต่อหรือไม่สารต่อไม่รู้ละเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้เจอผู้ว่าแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ก็นะ

0: ก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะนะไปรับสายกันหนึ่งสายก่อนนะคะมาแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะคุณหน่อยเหรอคะ
3: ใช่ครับคุณศรีค
0: ุ
3: ณ
0: โดสวัสดีครับ
1: พี่หน่อยมีนบุรีนี่เองเชิญค่ะ
3: ครับคุณศรีคุณโดงเคยมีคนแอบจ่ายค่าผ่านทางให้ไหมโดยที่เขาไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเลย
1: เขาจ่ายให้ยังไงที่ที่ไหน
3: อินโฟ
1: พี่หน่อยเข้าอินโฟแล้วพอจะไปจ่ายมีคนจ่ายให้แล้ว
3: ใช
1: ่อ๋อ
3: เขาอาจจะจ่ายใหญ่มาก
1: แต่ผ่านไปกี่ด่านนะคะพี
0: ่อยากมีอยากมีคนจ่ายให้อ่ะทำไงพี
1: ่เออมัน
3: ผม
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
3: เหตุการณ์แบบนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆผมก็จริงๆผมไม่ได้ว่าเขานะครับผมก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยนะครับก็คืออยากจะขอบคุณผ่านรายการนี้แหละผมว่าคนที่จ่ายให้ผมต้องฟัง95เพราะว่าในรถผมอ่ะเปิด95ทุกวัน
1: ค่ะ
0: โอ้อ๋อหมายถึง
1: แล้วยังไงคะพี่
0: ขับพี่ขับแท็กซี่อะไรอย่างนี้ไหม
3: ใช่ครับผมขับแท็กซี่ครับ
1: แล้วจ่ายให้ทุกวันเหรอพี่หรือว่าครั้งเดียว
3: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับคุณศรีตั้งแต่เดือนที่แล้วผมขับแท็กซี่ผมจะต้องขึ้น M4 ทุกวันใช่ไหมครับ
1: อยู่ทุกวัน
3: ใช่ครับใช่ครับพอผมขึ้นไปปั๊บอย่างวันเนี้ยยอด90บาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: พอวันถัดไปยอดผมจะหาย
1: เป็นคนจริงจ่ายไปเรียบร้อย
3: ใช่ครับ
1: เออมันคืออะไรอ่ะ
3: ผมโทรเข้าไปถามใน M4 แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนเข้ามาจ่ายบัญชีเนี้ย
1: ให้ทุกวัน
3: ทุกรอบจากวันถัดไปที่ผมขึ้น
0: เออแล้วพี่หน่อยพอรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครเป็นผู้โดยสารที่เคยมาขึ้นกับเราหรือยังไง
3: อันนี้ครับคุณโด้งคือประเด็นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็ตรวจสอบไปทาง M4 แล้ว M4 บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินครับ
1: เช็คไม่ได
3: ้เช็คไม่ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินรู้แต่ว่าจ่ายวันนี้เวลานี้เท่านี
0: ้
3: เพราะว่าในระบบ M4 อ่ะเขาไม่ต้องมีบัญชีเขาแค่ดูทะเบียนรถแล้วก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถมันค้นหาได้เลยใช่ไหมครับ
0: เออใช่ใช่ใช่
3: แล้วเขาก็จะจ่ายเป็นบาร์โค้ด
0: คิวอาร์โค้ดใช่ครับใช
3: ่คือผมงงมากครับว่าเอ๊ะทำไม
1: เขาจ่ายให้เราไปทำไมเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่
0: แล้วคุณหน่อยคิดว่าเขาจ่ายเพื่อแบบเขาช่วยแบ่งเบาเราหรือว่าเขาไงเขาเห็นใจเราหรือว่าไงที่คิดไว้ที่คิดว่า
3: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับผมว่าเขาอาจจะมี
0: กัลยาณมิตร
3: แบบว่าความคิดที่ดีกับผมนะครับ
1: โอ้แฟนหรือลูกหรือเปล่าพี่หน่อย
3: ไม่ใช่ครับผมถามหมดแล้วครับ
1: เอาถามแล้วใช่ไหม
3: ผมถามหมดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผมครับ
1: หรือว่า
0: ต้องเป็น
1: ว่าเขาจ่าย
0: ต้องเป็นคนที่ผมว่านะเคยนั่งแล้วก็
1: เกี่ยวกับของเขาหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายเลขทะเบียนในเอ็มโฟที่จะจ่ายในบัญชีผมได้ก็คือต้องกรอกหมายเลขทะเบียนรถผมไปใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
3: ถึงจะจ่ายได้
1: งงมาก
0: แล้ว
3: คงงงมาก
0: จ่ายให้ไปประมาณเท่าไหร่พี
1: ่เรื่องนี้เราไม่ผิด
3: คุณเขา
1: เรื่องนี้เราไม่ผิดแต่ว่ายังงงอยู่ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม
3: นี่แหละครับนี่แหละครับคือประเด็น
0: พี่หน่อยเขาจ่ายให้เราไปประมาณ400บาทอ
1: ย่างเดียวเลยอย่างเงี้ย
3: ผมก็เลยคิดว่าผู้โดยสารคนนี้จะต้องฟัง95ครับผมก็เลยต้องขอบคุณเขาเนี่ยผ่านทางนี้เลยครับไม่มีทาง
0: บอกคุณเขา
3: เด็ดขาด
0: บางทีเขาอาจจะอยากจะช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาภาระเราเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับผ่านเห็นแบบแท็กซี่จนๆอย่างผมครับเขาก็เลยอยากช่วยอะไรนี
0: ้เขาจ่ายให้เรามากี่บาทแล้วครับพี่ได้ลองเคย
1: ทุกวันเหรอพี่วันละกี่บาทวันละ60บาททุกวันเหรอคะ
3: บินเมื่อวานนี้ที่จ่ายไป210บาท
1: ฮะแล้วพี่ใช้เอ็มโฟวันละกี่รอบ
3: หลายรอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่ง

0: ผู้โดยสารที่ไปสนามบิน
1: ไอเราก็คิดว่าไปกับแค่รอบเดียวไปกับ60บาท
0: ไม่ครับแล้วเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้โห
0: ที่ผมรับแล้วคุณศรีเป็นพันๆแล้วนะครับไปถ่ายให้ผมอ่ะ
2: โอ้เป็นพันแล้วเหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมไม่แน่แล้วว
1: ันนี้เขาบอกเขาวันนี้โอ้รู้ตัวแล้วไม่จ่ายดีกว่า
0: ไม่เอา
1: ไม่อยากให้จ่ายต่อพี่อย่างนี้ด้วย
0: ไม่ใช่ครับคือเขาต้องเป็นคนผู้โดยสารที่แบบขึ้นรถผมแน่นอนแต่ผมก็ไม่รู้จุดประสงค์เขาไงครับคุณศรีผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
1: ก็อยากช่วยนั่นแหละถ้าอย่างนั้นนะถ้าไม่คือถ้าเขารู้สึกว่าเขาจ่ายแบบไม่จ่ายผิดคันหรืออะไรก็คือเขาอยากช่วยถ้างั้นอ่ะ
0: ผมก็กังวลใจนะครับผมก็กังวลใจว่าจุดประสงค์คืออะไรเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้โชคดีจังเลยเจอกัลยาณมิตรที่ดีถ้าอย่างนั้นนะ
0: ใช่ผมว่าผมโชคดีนะฮะเพราะว่าผมก็โทรไปเช็ค M4 หมดแล้วว่าเอ๊ะเราเช็คได้ไหมว่าเป็นของไทยอะไรเงี้ยเราจะได้โทรไปขอบคุณเขาได้อะไรได้
1: ค่ะเช็คไม่ได้แต่รู้ว่ามีจ่ายแล้ว
0: มีจ่ายแล้วมีใบเสร็จในบัญชีผมเรียบร้อย
2: ครับ
0: เพราะใบเสร็จมันต้องขึ้นในบัญชีเราใช่ไหมครับเวลาจะเราจ่าย
1: ใช่
2: เมื่อวานผมก็เพิ่งจ่ายไปเนา
0: ะ
2: มันใส่แค่ใส่ทะเบียนรถ
0: ผมก็จ่ายในแอปของผมปกติเลยครับอย่างผมวิ่งมา
1: พอจะจ่ายปุ๊บเอ้ามีคนตัดหน้าไปเรียบร้อย
0: ใช่ผมเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วครับเขาจ่ายมาเป็นเดือนแล้วผมว่าเอ้าก็ต้องหายไปไหน
1: โอ้โหพี่หน่อยก็เอาค่า M4 หยอดกระปุกดูว่าเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะ
0: เยอะนะคร
2: ับโอ้ช่วยแบ่งเบาเยอะเลยนะ
0: ผมวิ่งแท็กซี่เนี่ยมันมีคนที่แบบเข้าไปสนามบินอะไรบ่อยครับผมวิ่งเกือบทุกวันบินมันก็จะเยอะอยู
1: ่ค
2: นฟังนี่ฟังแล้วเจอผู้โดยสารอย่างนี้อยากจะเจอแบบพี่หน่อยบ้างจังเลยอ่ะ
1: เออคนใจดีนะฮะ
0: คุณลุงก็มาลอง
1: ข
0: ายที่ดู
1: ค่ะก
2: ็ถ้าเขาฟังอยู่ถ้าเขาฟังอยู่ฝากอะไร
0: ครับ
2: ฝากอะไรถึงเขาอีก
0: ผมแทนมากเลยนะครับเพราะ
1: ขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะปลอดภัยค่ะ
0: ครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ชอบทุกคนนะคะทีนี้ก็หลายคนบอกว่าเพิ่งกลับมาฟังไหวหลังจากที่อดีตแม่ทัพภาคที่สองร้องนะคะปัจจุบันนี้ท่านบวชอยู่ใช่ไหมคะรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อครับผม
0: เออท่าน
1: ท่านร้องเพลงนี้ไว้ใช่ไหมท่านชอบร้อง
0: ใช่ท่านร้องเพลงนี้ไว้เพราะว่าท่านก็ชื่นชอบพี่มนแคนไปที่ไหนก็มีคนอยากให้ร้องเพลงของมนแคนแม่ทัพกุ้งก็เลยร้องเพลงนี้บุคคลก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใน YouTube นะคะกลับมาดังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตามมาฟังเพราะว่าแม่ทัพกุ้งร้องเพลงนี้นะคะปัจจุบันท่านบวชอยู่ที่ภาคอีสานเนาะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะเรื่องของเกี่ยวกับมีการติดตามเรื่องของการที่คือกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐอ่ะเขาไปดูรั้วกั้นเขตแดงค่ะลุงคือมันมีเรื่องดราม่าของกรรมธิการชุดนี้ก็คือนำโดยคุณมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปันปฏิรูปประเทศนะคะคือเนื่องจากไปลงพื้นที่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีที่นั่นเนี่ยเขากำลังสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะไปดูความคืบหน้าบริเวณหลักเขตแดนที่52ไปถึงก็มีผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะรายงานสถานะโครงการว่าปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้ว45%อันนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการ JDC สมาชิกการเขตร่วมไทยกัมพูชาที่มีการสำรวจแล้วปักปันนะหมุดหลักเขตไปเรียบร้อยแล้ว166จุดนะคะครอบคลุมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรก็ประสานแจ้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันความโปร่งใสและก็สร้างความมั่นใจต่อประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะระบุชัดแล้วว่าเขตไหนเป็นของใครอย่างนี้ค่ะจะได้มีปัญหาทีหลังทีนี้มันจะมีช่องว่างของกำแพงบริเวณหลักเขตแดนที่52เนี่ยก็ตรงนี้เขาบอกว่า

0: ว่าหลักเขตนี้สร้างขึ้นตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสซึ่งถือว่าจุดนั้นเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาสาเหตุที่ต้องเว้นช่องเอาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคของ JBC ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวในอนาคตจะมีการติดตั้งเป็นแผ่นบานพับเปิดติดเอาไว้ครอบบริเวณหลักเขตเพื่อให้คณะกรรมการ JBC สามารถร่วมกันตรวจสอบหลักเขตได้สะดวกยืนยันว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะไม่มีการเว้นช่องว่างแล้วก็หลักเขตแดนเรียงคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อวานนี้ก็ชี้แผนที่กันให้ดูว่าทำกันแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเขาทำเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรทั้งดงนี่ค่ะแล้วติดตั้งรั้วลวดหนามไว้ข้างบนด้วยนะตอนนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยทำหลักที่52ถึง54ก่อนและระยะที่2 54ถึง59ก็คืบหน้าสร้างถนนก็พื้นที่ไปแล้วกว่า600เมตรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตรงจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจและก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้เพื่อที่จะให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ดีไงความสัมพันธ์มันยังไม่ดีแต่ก็สร้างไปก่อนนะคะก็ระยะทาง 8.3 กิโลเมตรค่ะโอ้สูงมากเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะอะไรที่มันเป็นดราม่าเพราะอะไรนะพี
0: ่มันเป็นดราม่าว่าทำไมต้องเล่นช่องว่างเอาไว้ก็หน่วยงานที่สร้างก็คือต้องเป็นหน่วยฐานช่างอะเนาะทีนี้เว้นช่องว่างไว้ทำไมตรงบริเวณหลักเขตแดนที่52นะคะทหารก็เลยชี้แจงว่าเว้นเอาไว้เนื่องจากกระบวนการทางเทคนิคของ JBC ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวอาจจะติดตั้งเป็นบานพับอย่างที่ว่านะคะเปิดปิดให้ได้ก่อนครอบเอาไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้สร้างตรงนั้นคือหมายความว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเว้นไว้เดี๋ยวเขมรจะข้ามมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
1: มันก็จะกลายเป็นเหมือนจุดฟันหล่อที่แบบว่าเอ้ยใช่ไหมจะมีปัญหาตรงจุดนั้นแหละจุดที่เว้นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่นะคะก็ทำซะแบบโอ้โหดูสิอะไรก็รอดไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรค่ะตรงจุดนี้ที่ก็สร้างได้มันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้เป็นแบบภูเขาป่าทึบอ่ะก็สร้างได้ก่อนเนี่ยค่ะก็ดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะ กันในภายหลัง
1: เนาะครับไม่รู้ว่าแนวรั้วนี่จะสามารถยาวไปได้ขนาดไหนยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะ8กิโลกว่า
1: 8กิโลกว่า
0: ค่ะหลายคนก็มองบอกทำไมมันน้อยจังน่าจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนทหารก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็จะสร้างไปเรื่อยๆนั่นแหละ
1: เชื่อว่าคนในพื้นที่ก็ยินดีแล้วก็พร้อมเลยนะ
0: ใช
1: ่ให้มันก็เหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจนไปเลยถ้ามีแนวรั้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้มีก็ต้องมาถกเถียงกันอีกว่าเขตไหนของใครอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่นะครับพี่นะฮะคนที่ทำอาชีพเก็บค่าน้ำประปานี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับนะเจอคนเอามีดไล่ฟันนะเจอคนเอามีดไล่ฟัน
0: ไม่ได้ไปยกมิเตอร์นะไปเก็บค่าน้ำ
1: ใช่มีแค่แบบว่าเป็นคนเก็บนะยังไม่ได้ว่าไปยกเขานะนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นะฮะปรากฏว่าไปเจอคนสติไม่ดีน่าจะเกิดจากการเสพยาจนหลอนแล้วนะครับพี่จนหลอนแล้วนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือกับตำรวจมานะครับที่สภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีชายหลอนยานะครับเจออย่างนี้ก็เราก็หลอนเหมือนกันนะเขาหลอนยาเนี่ยแต่เราหลอนเขานะฮะถือมีดยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับไล่ฟันชาวบ้านไปแล้วนะสองคน

0: นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจมิเตอร์น้ำก
1: ็
0: คือเขาไปจดเลขอ่ะจดเลขมิเตอร์เพื่อเตรียมที่จะออกบินน่ะนะครับระหว่างยืนคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถูกชายหลอนยาคนนี้นะฮะเอามีดเข้ามาฟันเข้าที่หัว
1: โอ้โห
0: นะครับนะหลังจากนั้น

0: เลยนะฮะหลังจากที่ชายคนนี้ยังเดินอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งตำรวจมานะครับก็มีการเรียกกู้ภัยมาสมทบด้วยนะครับก็ตะคุบตัวนะครับชายคนนี้นายสมสิทธ์นะครับโอ้โหนะครับก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแม่อ่อนครับ
1: โอ้โห
0: นะก็บอกว่าคนที่โดนฟันเนี่ยเย็บไป5เข็มนะครับพี่เคาะร้ายจริงเลยเดินจดมิเตอร์อยู่ดีๆเจอคนคลั่งยาเสพติดในหมู่บ้านแบบนี้นะฮะ
1: ก็
0: เย็บไป5เข็มบอกทีนี้เนี่ยโหจะเข้าไปชุมชนไหนนี่ต้องดูให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โดยเฉพาะเนี่ยพี่เขาบอกเลยนะโหเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยยังหลอนอยู่เลยอ่ะยังไม่อยากเข้าเลยชุมชนนี้หมู่บ้านเนี้ยไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวจะไปเจอคนหลอนคนนี้อีกนี่ยังไม่ได้เอาเขาไปบำบัดนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพรับไปนะพี่
1: เออ
0: เนี่ยก็ยังปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านนะ
1: ใช
0: ่ผู้ใหญ่บ้านช่วยด้วยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องเอาตัวไปเอาตัวออกจากชุมชนก่อนนะครับแบบนี้น่ากลัวครับ
1: ญาติยศไม่มีใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โหเยอะค่ะยังมีอีกแบบเนี้ยอีกเยอะเยอะแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ต้องทำยังไงมันไม่หมดอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ต้อง
0: ก็คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็มาใช่ไหมมาเสร็จก็เอาตัวไปทำตามขั้นตอนตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดเอ้าฉี่ม่วงก็มีนะรู้ต้องรู้เป็นฉี่ม่วงล
1: ่
0: าปล่อยตัวแล้วอ้าวชาวบ้านบอกเอ้าคือตำรวจเขารู้เอาไปไหนอ่ะพี่
1: ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว
0: เออล่าสุดเดี๋ยวปล่อยตัวออกมาแล้วอ่ะทั้งที่ตรวจฉี่และฉี่ม่วงด้วยนะครับนี่ชาวบ้านบอกผวากับชายคนนี้เหลือเกินเออไม่กล้าเข้าไปในซอยนี้แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนจดมิเตอร์โดนใช่ไหมนี่คนตัดหญ้าเนี่ยจะเข้าไปตัดหญ้าบ้านข้างๆเขาเนี่ยมีคนจ้างไปตัดหญ้าแทนที่จะได้เงินกะว่าถ้าไปตัดหญ้าวันนี้ก็ต้องได้ละ200-300ค่าแรงก็ไม่กล้าเข้าก็ไม่ได้เงินอีกเพราะว่ากลัวเข้ามันอยู่ข้างบ้านแล้วเดี๋ยวเกิดเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังหมอนี่ไม่พอใจออกมาเอามีดไล่ฟันเขาอีกเขาก็ไม่กล้าไปเนี่ยคนในหมู่บ้านก็บอกเนี่ยแทนที่จะได้เงินก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวตัวหนุ่มข้างรายนี
1: ้โอ้โหพี่เดี๋ยวนี้เม็ดละ18 บาทน้องดง
0: โอ้โห
1: ยาเสพติดเม็ดละ18เมื่อวานที่สายสืบของบชน.ลงพื้นที่หาเบาะแสกลุ่มผู้ค้ายาแถวทุ่งครุนะคะคือประชาชนแจ้งมันนั่นแหละว่าไอ้พวกหัวจ่ายรายนี้เนี่ยเขาเรียกหัวจ่ายนะแอบยัดยาเสพติดเอาไว้ในลูกชิ้นทอดลูกชิ้นลักบี้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าเอ้ยเจอจริงๆเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดอยู่ในแถวสุขสวัสดิ์ขายยาบ้าในราคาเม็ดละ18 บาทแล้วพ่อค้าเนี่ยอำพรางอยู่ในร้านขายลูกชิ้นอายุก็ไม่ใช่น้อยนะชื่อนายต่ออายุ46มีหมายจับอยู่2 หมายนายต่อนี่นะคะตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มก็ตกใจคือภายนอกก็เหมือนร้านค้าร้านขายลูกชิ้นเล็กๆอยู่ในห้องแถวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลสลับซับซ้อนเหมือนลำปวกเลยตำรวจบอกงี้นะก็ไปค้นบ้านห้องแถวที่ว่านี้นะคะเจอทั้งยาบ้าและยาไอซ์ค่ะด้านหลังมีโซฟามีอุปกรณ์จัดให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีสะพานไม้เลี่ยงเจ้าหน้าที่นะเชื่อว่าเพื่อบริการให้ลูกค้าหลบหนีข้ามฝั่งคือพอเข้าร้านขายลูกชิ้นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบโอ้เนี่ยตำรวจใช้คำว่าข้างในเนี่ย เป็นบ้านสูง3 ชั้นซับซ้อนคล้ายลังปลวกเขาใช้คำนี้มีโซฟาและอุปกรณ์

0: การเสร็จเตรียมให้นี่แล้วก็ภายในห้องโถงใหญ่ในบ้านเนี่ยเจอตู้ม้าไว้บริการลูกค้าที่มาเสพยาแล้วก็เจอพ่อของนายต่อแสดงตัวว่าเป็นคนดูแลตู้ม้าดังกล่าวแล้วก็พอไปตรวจสอบทั้งสองพ่อลูกนะคะโอ้โหมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี55ปี60ปี66ปี69ปีนี้2ครั้งนะคะก็ยังไม่เข็ดไม่อะไรเลยดูสิปัจจุบันขายยาบ้าเม็ดละ18บาทให้หลับกับลูกค้าเนี่ยถามว่าอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยลูกชาย46ทำไมถึงยังไม่เลิกเพราะว่ามีหมายจับก็เยอะติดคุกมาก็บ่อยก็บอกว่ารายได้ไม่พอใช้ยอมรับว่าวันนี้โชคดีที่โดนจับเพราะว่าตั้งใจจะเลิกขายแล้วมีลูก9เดือนถ้าเป็นปกติจะสั่งซื้อมาเสพทีละ300ถึง500เม็ดก็คือเสพเองด้วยเชื่อว่าเป็นบุญที่คิดจะเลิกเพื่อลูกเพราะลูกอายุ9เดือนส่วนบ่อแสการยัดยาบ้าในลูกชิ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้แอบยัดเชื่อว่าตัวเองถูกที่โดยคนไม่หวังดีกับธุรกิจเขาว่าอย่างนี้นะจะยอมรับว่าถูกโดนติดคุกมาแล้วหลายครั้งสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละในต่อบอก
1: ครับ
0: ก็มีขอบคุณตำรวจด้วยนะบอกโชคดีละที่โดนจับสักทีอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านั้นทำไมพี่ถึงไม่เลิกพี่ถึงไม่อะไรว่างงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะ
1: ค่ะขายลูกชิ้นแล้วเดี๋ยว
0: มีกลยุทธ์การขายเดี๋ยวนี้ใช้ตู้ม้านะเกื้อหนุนการขายไปพร้อมกันแล้วก็ทำให้ร้านขายลูกชิ้นเนี่ยกลายเป็นจุดแพร่กระจายยาเสพติดในพื้นที่อย่างเร็วค่ะลุง
1: ครับผมโอ้โห
0: ประมาณว่าคนมารับยาก็คือมาซื้อลูกชิ้นนั่นแหละแล้วก็ยัดเข้าไปในลูกชิ้นวิธีการขายของนายคนนี้
1: ครับสารพัดรูปแบบ
0: เนาะที่จะมียังไม่หมดหรอก
1: ครับผม
0: เพื่อเถอะค่ะไปพักกันก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า55วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะหาดใหญ่ฝนไม่ตกค่ะเดี๋ยวนะที่ไหนบ้างที่ฝนไม่ตกนะคะก็หลายที่อยู่นะฝนก็จะเหมือนน้อยลงจากช่วงกลางเดือนนะคะช่วงปลายเดือนนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาชั่วโมงที่2กับข่าวบันเทิงโด่งวันนี้มีเรื่องของความคึกคักเมื่อวานนี้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนบันเทิงออกมาใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าโอ้โหนะคะหน่วยเลือกตั้งคึกคักเลยอย่างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีนักข่าวไปรอที่บ้านแกน่ะ
1: ซอยวชิรธรรมสาธิตใช่ไหม
0: วชิรธรรมสาธิตตลอดนะสุขุมวิทอะสุขุมวิทร้อยหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: จำได้ว่ามีเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วพี่8กุมภาพี่แกอยู่เมืองนอกแกไปอยู่เมืองนอกช่วงวันเลือกตั้งใหญ่ที่แกลงไว้ว่า
2: จะไม่เจอกันนะแฟนๆ
0: จะไม่เจอเหมือนแกไปเลือกตั้งนอกเขตใช่ไหมเลือกตั้งล่วงหน้า
1: ที่ต่างประเทศ
0: ใช่ไปสวิตเซอร์แลนด์
1: แต่ว่าเมื่อวานพี่เบิร์ดมาแล้วครับเมื่อวานพี่เบิร์ดคัมแบ็กกลับมาแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามาในแบบฉบับที่หลายคนน่าเป็นห่วงพี่เบิร์ดมากเลยเพราะว่าสะพายแขนมาเออ จะสะพายแขน

0: ไม่ใส่เผือก
1: พี่เขาเรียกอะไร
0: ฮะ
1: เขาเรียกอะไรใส่เฟือกเหรอ
0: เฟือกอ่อนเออแล้วก็พี่เบิร์ดบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจากรามาไอออกมาข้างนอกวันแรกได้ก็เกิดเหตุจากคอนเสิร์ตปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ดอ่ะเป็นฉีกขาดเพราะพี่เบิร์ดล้มซ่ามากไปหน่อยคุณหมอไม่ให้ซ่าครับวันนี้คุณหมอบอกว่ามาแล้วให้พูดให้น้อยที่สุดวันนี้ก็พยายามประคองมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งถามว่าดูวิสัยทัศน์นโยบายยังไงพี่เบิร์ดบอกว่าใครพูดเก่งทำเก่งหรือใครพูดเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ทำพี่เบิร์ดคาดหวังว่าสิ่งที่แล้วมามันแก้ไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงหน่อยละกันนี่เตือนผัวไม่รู้หลักใครแล้วก็บอกว่าตอนนี้กทมจุดที่อยากแก้ที่สุดคืออะไรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคนอายุเยอะขึ้นตึกก็อายุเยอะขึ้นคอยดูเรื่องตึกด้วยอ๋อหนูพี่เบิร์ดเป็นห่วงตึกนะที่เหมือนกับสตง. อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องถนนหนทางก็มันเก่าแก่แล้วอย่างพื้นที่สีเขียวนักข่าวก็ถามนำว่าต้องพัฒนาเรื่อยๆไหมสนใจหรือเปล่าพี่เบิร์ดบอกว่าดีครับอะไรก็ทำที่ทำไปมันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากฝากอะไรถึงคนใหม่อยากให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษหมายถึงผู้ว่าคนใหม่เนาะพี่เบิร์ดบอกว่าใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าขอให้รักพวกเรารักท่านครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมเนี่ยพี่เบิร์ดมาเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพจังเลยพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะหายให้เร็วที่สุดหมอบอกว่าหน้ารูแต่รูที่ว่าคืออะไรรูคือคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธใช้กล้องส่องเข้าไปดูว่ารูตรงไหนมันเสื่อมซ่อมแซมได้บ้างก็ซ่อมแซมซะหมอบอกว่าเราต้องใช้ระยะเวลาถึง4เดือนแต่พี่เบิร์ดบอกว่า1เดือนพอถามว่ายังจนอยู่ไหมล่ะพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดบอกว่าก็พูดน้อยลงแกบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์นะบอกว่าไม่เห็นพี่เบิร์ดนานมารอบนี้มาเลือกตั้งเนี่ยคือพี่เบิร์ดก็แก่ลงเอาพูดตรงๆแก่ลงจากเดิมเยอะเลยค่ะ
1: ไม่ได้คล่องแคล่วอะไรแบบว่าเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ใช่ก็แหมคนอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เบิร์ดอ่ะ
1: 7ใช่ไหมพี่7เท่าไหร่แล้วนะ
0: พี่เบิร์ด25 2501ใช่ไหม68เอง
1: โอ้โหนะ
0: ฮะยังไม่70เดี๋ยวดูก่อน
1: 67 68ใช่ใช่
0: 68 68
1: ครับ
0: ก็พี่เบิร์ดอายุ68ใช่ค่ะ250168ปีปลายปีนี่แหละ68
1: จะให้มาวิ่งวัยรุ่นเนี่ยอยู่มันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะ
0: เนาะจะให้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: มีหลายคนบอกว่ามาดู68แถวบ้านสิ ไม่เหมือนพี่เบิร์ดหรอก
1: จริงนะนะ
0: เนาะใช่ค่ะแต่พี่เบิร์ดก็ยังเต้นได้อยู่นะแต่ว่านี่แหละปีนี้หมอบอกว่าไอ้ซ่าลงน้อยหน่อยค่ะปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเอ็นฉีกไม่มีอะไรค
1: ่
0: ะ
1: เอ็นฉีกครับผม
0: เอ็นฉีก
1: อยู่เสาร์อาทิตย์ไปนะครับอัปเดตหน่อยละกันนะน้องตินนะครับนี่หลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปแล้วนะนะครับ
0: ป้ายแดงเลยนะ
1: ตินก็ได้เปิดใจนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังทราบผลตรวจ DNA เนาะตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อละจริงๆผมไม่เคยคิดไว้มาก่อนว่าจะเป็นคุณพ่อแบบไหนแต่เขาบอกว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาก็มาแนวแบบแนวศิลปะแนวแบบเนี่ยทำงานด้านสื่อทำอะไรก็คิดว่าลูกก็น่าจะเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพี่น่าจะได้ความเป็นมีความเป็นอาร์ตมีความเป็นศิลปะอยู่ในตัวด้วยก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกแบบนั้นนะแบบว่าแบบศิลปินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องตินนิวคันทรีนะครับก็ถือว่าผ่านมรสุมมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผลตรวจก็ออกมานะครับยืนยันว่าเขาเป็นคุณพ่อป้ายแดงคุณพ่อมือใหม่นะครับ

0: ินก็บอกว่าตอนนี้จริงๆก็โล่งแล้วล่ะโล่งโล่งใจขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลุ้นว่าผลตรวจจะเป็นยังไงอ่ะพอมันยืนยันชัดเจนแบบ 100% แบบนี้เนี่ยก็จะได้แผนชีวิตต่อว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับนักข่าวถามแล้วแผนต่อยังไงนะจินตินบอกเดี๋ยวก็คงจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งทั้งสองฝ่ายแหละทางฝั่งพ่อแม่ของปริญญาด้วยทางฝั่งพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะน้องจินบอกว่าคาดเดาไว้แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเป็นค่อนข้างเยอะเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อบอกว่าแอบเขินอยู่เหมือนกันนะพอทุกคนมาเรียกคุณพ่อคุณพ่อแบบเนี้ยเพราะน้องเพิ่งอายุ21เองอะพี
1: ่ฮะเป็นปีนี้21เองเหรอ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะขออภัยขออภัยเดี๋ยวเมื่อวานฟังอยู่นะเขาบอกว่าอายุเขายังแบบเขายังไม่เคยคิดอ่ะเพราะว่าเขายังแบบประมาณ31
1: อ
0: ายุ31เองก็เลย
1: เมื่อ21หรือ31
0: 31แล้วพี่31ขออภัย
1: 31นะโอเคค่ะเป็นคุณพ่อ
0: นี่ไม่ถึงสิเดี๋ยวก่อนนะเกิด43นี่เท่าไหร่ที
1: ่26 2543เหรออายุ26
0: 2543ดี2543ขออภัย
1: ก็26ปี
0: แม่26นั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนนี้ใครมาเรียกเขาคุณพ่อคุณพ่อเขาก็เคยเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบว่าปรับอารมณ์อะอยู่ในช่วงการปรับอารมณ์นะครับอยู่ในช่วงการเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่ออ
1: ือ
0: นะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะฮะเห็นบอกไปซื้อหนังสือมาแล้วนะคู่มือดูแลลูกรักวัย1ขวบก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนะครับที่จะเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อ
1: เป็นคุณพ่อแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ต้องยินดีด้วยไหมหรือยังไง
0: ก็มาถึงขนาดนี้ก็ต้องยินดีแล้วเนาะ
1: ต้องยินดีแล้วเนาะเพราะว่า
0: ใช่
1: คือเขาก็อาจจะแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะ
0: เขาบอกไม่เคยมีภาพนี้ในหัวเลยเพราะคิดแต่ว่าเราจะทำงานเราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็
0: ไม่เคยคิดว่าใช่ไหม
1: เอาเป็นว่าความเป็นผู้ชาย
0: ที่เป็น
1: เนาะถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีภาพในหัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันต้องตอนนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเลยนะคะวัยรุ่นทั้งหลาย
0: ครับ
1: เนาะมันไม่ใช่ว่าไม่มีภาพในหัวมันก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่เวลาไปคบกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าพอเวลาแบบเนี้ยโหมันก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศแล้วเนาะค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะวอลเลย์บอลก่อนแล้วกันนะคะปรากฏว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นรายการอ๋อนี่อีกชุดหนึ่งเนาะชุดเด็กใช่ไหมไม่เกิน18นะคะโอ้ชุดนี้เขาเก่งนะโอ้
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลทีมนี้นะเขาเก่งมากนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเหนื่อยทุกเซตเลยแต่ก็เหนียวแน่นนะคะปรากฏว่าคว้าแชมป์รุ่น18 Princess Cup ไปนะคะด้วยการเอาชนะเวียดนามไป3-0นะคะน้องโด่ง
0: เป็นทีมเยาวชนเราแหละ
1: โอ้เก่งมากเลยทีมชาติสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้รุ่นไม่เกิน18ปีนะคะพินเซ็ตครับเก่งจริงก็แข่งที่โคราชนะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชก็ลงพบกับเวียดนามนะคะเอาชนะไปได้3-0เซตนะคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยนะคะนี่ก็บอกว่าก็น่าจะต่อไปก็จะมาแทนพี่ๆ

0: ใหญ่ได้เลยนะทีมนี้หางตรง
1: ครับ
0: โอ้เก่งมากนะคะส่วนคนนี้เนชั่นลีกนะคะ2อาทิตย์2สัปดาห์รวม8นัดสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะคะที่จะมีการแข่งในสัปดาห์ที่3ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2สัปดาห์8นัดเนี่ยเราได้2แพ้6นะชนะ2แพ้6มีอยู่9คะแนนรั้งอันดับที่14อย่างที่รายงานไปแล้วนะคะของตารางคะแนนจาก18ทีมรายการนี้ก็จะคัดเอาอันดับสุดท้ายตกชั้นลงไปเล่นในรายการของ AVC Women Cup นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะโค้ชออสก็ปล่อยให้ทีมพักไป3วันนะแล้วก็เรียกแล้วนะคะจริงๆกว่าจะแข่งวันที่8แต่ว่าไม่ให้พักนานนะให้พักแค่3วันนะคะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวสัปดาห์ที่3เห็นบอกว่าค่อนข้างหนักเลยค่ะจะเจอทั้งญี่ปุ่นอเมริกาบราซิลและตุรกีน้องโอ้โหท็อปทั้งนั้น4ประเทศนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนะคะกัปตันทีมซึ่งเป็นมือเซตของทีมนะคะคุณชมพู่พรพันธ์บอกว่าสู้ไหวคิดว่านะคะก็คิดว่าจะเก็บชัยชนะจากทีมเหล่านี้ได้ในสัปดาห์ที่3ทีมเหล่านี้ทั้งหมดค่อนข้างมีเกมรับที่ดีนะบล็อกดีแล้วก็เล่นลูกสวนกลับได้ดีมากดังนั้นต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วคิดว่าสัปดาห์ที่3มีทุกแต้มสำคัญที่สุดเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เขาเสียจังหวะให้ได้ให้แบบรับมือเกมของไทยไม่ทันรู้สึกว่าน่าจะโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าจะพัฒนาอะไรให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมแน่นขึ้นพร้อมจะสู้ในสัปดาห์ที่3แล้วค่ะ
1: คร
0: ับเขาบอกว่าอยากจะชนะแมตช์แรกเลยค่ะอเมริกาจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชมพู่บอกว่าโอ้โหเป็นตัวค่อนข้างดีนะคะแมตช์ที่2เจอกับญี่ปุ่นอันนี้ก็อยากจะชนะมากๆเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็จุดแข็งของญี่ปุ่นคือพละกำลังที่รักษาได้ตลอดทั้งเกมนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองด้วยนะคะก็วันที่8นะคะเราประเดิมสนามเจอกับอเมริกาเลยค่ะรอบบ่ายโมงครึ่งเชียร์กันได้ที่โอซาก้านะคะ
1: ครับผมอันนี้ชุดใหญ่นะพี่ชุดใหญ่เนชั่นลีกคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: สนาม3
0: นะคะ
1: ก็ต้องเชียร์นะไม่ให้หลุดเขาบอกไม่ให้หลุดเพื่อที่จะไม่ให้หล่นอันดับลงไปเล่นลีกรองแล้วนะ
0: ใช่ส่วนบนโลกก็ได้32ทีมแล้วเนาะใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยครับติดสดๆร้อนๆคู่แรกของรอบ32ทีมเจ้าภาพแคนาดา
0: ครับ
1: ก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้นะครับเรียกว่านาทีบาปนะครับพี่ยิงนาทีที่90บวก2นะฮะโอ้โหยิงแบบไม่ให้แอฟริกาใต้ได้แก้ตัวเลยครับก็เจ้าภาพแคนาดาเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมไปรอเป็นทีมแรกนะแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันละคืนนี้แหละก็ไล่เตะกันไปทีละคู่ทีละกลุ่มนะครับมีดราม่าเล็กน้อยคือกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนนะพี
0: ่ค่ะ
1: บราซิลเนี่ยเจอญี่ปุ่นโหคนรอดูนะคนอยากดูนะคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยเชียร์เยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากเอเชียนะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอได้มาเจอกับบราซิลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะการ์ตูนนะพี่ซูบาสะการ์ตูนซูบาสะของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเขียนไว้นะเขียนตำนานไว้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกับบราซิลในฟุตบอลโลกแล้วซูบาสะเนี่ยพาทีมญี่ปุ่นชนะบราซิลนะในการ์ตูนนะในการ์ตูน
0: ครับ
1: คนก็รอดูแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะโมโนเนี่ยเขาก็กำหนดไว้นะว่าคู่นี้จะเป็นคู่ดูฟรี
0: ค่ะ
1: จะเป็นคู่ที่ได้ดูฟรีนะล่าสุดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเขาเปลี่ยนให้คู่ดูฟรีเนี่ยเป็นคู่เยอรมันตอนตีสามแทนนะ
0: เออทำไม
1: คู่เที่ยงคืนเนี่ยอยากดูเสียเงินครับ
0: อ๋ออ
1: ยากดูสมัครสมาชิกครับเราไม่รู้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่านะพี่ให้คนแบบว่าพอคู่เนี่ยคนอยากดูก็เอาวะยอมจ่าย

0: งั้นหารกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยทำให้มีเสียงบ่นจากบรรดาแฟนบอลเล็กน้อยนะครับตามเพจนะฮะว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไหนบอกจะให้ดูฟรีคู่นี้ไงพอเป็นกระแสมากๆแล้วก็เปลี่ยนคู
1: ่
0: เปลี่ยนคู่นะครับ
1: เลยไม่ได้ดู
0: เป็นไรถือว่าใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะไม่ได้ดูนะญี่ปุ่นบราซิลนะก็ไปดูคู่ที่สองเยอรมันเจอปรากวัยแทนนะครับอันนั้นเนี่ยช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตเขาถ่าย
1: ค่ะ
0: ครับส่วนปัญหาการเข้าประเทศเนี่ยนะคะก็ยังเป็น
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: ของหลายกลุ่มอาชีพหลากหลายประเทศนะครับคราวนี้เป็นแคนาดาบ้างนะฮะช่างภาพจากประเทศเซเนกัลนะครับเป็นแอฟริกาเนาะแอฟริกาเขาติดปัญหาวีซ่านะครับเข้าแคนาดาไม่ได้นะพี่ก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์แบบคือก็อยู่ประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะบางทีก็ขอวีซ่าเรื่องการขอวีซ่าเข้าอเมริกาเข้าแคนาดาเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะนะครับช่างภาพคนนี้ถูกปฏิเสธนะครับวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาไปถ่ายภาพในศึกฟุตบอลโลกนะครับทั้งที่เขามีบัตรนะแล้วก็เข้าสนามที่สหรัฐมาแล้วด้วยนะครับรอบแรกเนี่ยในกลุ่มที่เซเนกัลเนี่ยเตะนะครับไม่มีปัญหาในการเข้าประเทศสหรัฐแต
1: ่
0: นี่นะฮะมีปัญหาตอนที่เซเนกัลไปเตะที่แคนาดาถูกปฏิเสธวีซ่าครับพี
1: ่โอ
0: ้ปรากฏว่าหมอนี่นะไม่ยอมแพ้นะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะรูปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไปถ่ายจากไหนนะฮะแกถ่ายจากทีวีเลยครับพี่ถ่ายจากถ่ายทอดนี่แหละ
1: อุ้ย
0: เออ
1: เหรอ
0: เอากล้องเลนส์ซูมใหญ่ของแกเนี่ยถ่ายจากเวลาทีวีเนี่ยสมมติมีภาพช้านักเตะกำลังง้างเท้าแกก็แช่ออกมานะ
1: ก็มันเรียกว่าภาพเอา
0: เหรอเออสวยนะภาพออกมาสวยสวยแต่มันอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนในสนามแต่ว่าอารมณ์อ่ะอารมณ์ได้อยู่ที
1: ่โ
0: อเพราะว่า
1: เออ
0: กล้องถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ซูมสีหน้านักเตะจังหวะแบบยิงแบบข้ามคานแล้วเสียดายแบบโอ้โหกำลังเอามือปิดปากเงี้ยหมอนี่ก็ถ่ายแช่ออกมาเป็นภาพนิ่งเงี้ยก็กลายเป็นว่ารู้สึกเขาจะโด่งดังกว่าได้เข้าไปในสนามอีกนะฮะรูปเขาออกมานะครับรูปที่ถ่ายแบบติดจอทีวีเนี่ยนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ย่อท้อในโอกาสนะฮะทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันเผลอๆเนี่ยจะดีกว่าคือถ้าคุณเป็นช่างภาพเข้าไปนั่งในสนามเนี่ยช่างภาพมีเป็นพันคนนะใครจะมาซื้อภาพจากคุณล่ะนะครับแต่ถ้าเนี่ยคุณถ่ายภาพนี่เป็นแนวนี้เห็นไหมเฮ้ยคนก็เฮ้ยนะคร
1: ับ ก็อยากอุดหนุน
0: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งใช่ก็เป็น
1: ดีเนาะ
0: ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะพี่นะกับเราก็เอาไปปรับใช้ในทุกอาชีพเราได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในยามวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่อย่างนี้แหละฮะ
1: จริงเนาะก็คือเขาอุทธรณ์อะไรไม่ได้เลยเหรอ
0: ไม่ได้เลยพี่เขาไม่ให้อ่ะก็เหมือนกับเขาทางการแคนาดาเขาปฏิเสธวีซ่าแล้วเวลาปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลนะพี่นึกออกไหมเวลาวีซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเขาปฏิเสธแล้วเขาจะให้เหตุผลเรามาเราจะได้รู้แล้วครั้งหน้าเรายื่นไปเราจะได้ปรับปรุงเลยใช่ไหมการไปขอวีซ่าเนี่ยพอสถานทูตเขาประทับว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ผ่านเพราะอะไรฟ้าเราไม่เคยติดโดดประเทศคุณเราไม่เคยอะไรเลยบทมันจะไม่ให้มันก็ไม่ให้อ่ะพี
1: ่โอ้โห
0: เหมือนวีซ่าอเมริกาที่ว่าขอยาก
1: ๆอ่ะ
0: เขาก็จะไม่ได้บอกเราในเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ผ่าน
1: อ
0: ืมครั้งหน้ามายื่นแล้วก็วัดดวงกันใหม
1: ่อืมยากมันยากเย็นแสนเข็ญมาก
0: ยากเย็นโคเคยมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งนะเงินในบัญชีเงินในบัญชีก็มีทำสเตทเมนต์เอาไว้ก็ดีทุกอย่างนะไม่เคยติดปัญหาอะไรก็โดนวีซ่าอเมริกาไปเสียก็มี
1: เออเงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะ
0: ใช่ก็พูดถึงทีมเอเชียเมื่อวานเสียดายอยู่2ทีมนะพี่ก็คือเกาหลีใต้กับอิหร่านตกรอบพร้อมกันเลย
1: เกาหลีนี่แบบประธานาธิบดีถึงขนาดตำหนิระบบบริหารจัดการของวงการฟุตบอลสมาคมเขาเลยนะ
0: ครับโอ้ก็ชนะนัดแรกเปิดสนามในชนะนัดแรกเลยนะทีนี้พอชนะนัดแรกมันทำให้คนมีความหวังเกาหลีใต้ก็มีความหวังชนะอย่างน้อย3แต้มนี่มันต้องได้เข้าเป็นที่3แหละแล้วมีโอกาสอีกโอ้ย2นัดที่ผ่านมา2นัดต่อมาแพ้นั่นแหละพอแพ้ก็ต้องไปลุ้นที่3ที่ดีที่สุด8ทีมก็ไม่ติดไม่ติด1ใน8นะ
1: ฮะ
0: หลุดออกไปเคยตกรอบแรกเลยครับโอ้โหเห็นล่าสุดผู้จัดการทีมก็ลาออกรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นส่วนอิหร่านเนี่ยก็ดราม่าจริงๆนะพี่เจ็บปวดจริงๆนะคือเมื่อวานอิหร่านเนี่ยนั่งดูละนั่งดูเพื่อลุ้นคู่อื่นยังไงก็ได้อย่าเสมอกันคู่ที่ลงเตะเมื่อวานก็คือแอลจีเรียกับออสเตรีย
1: ค่ะ
0: อิหร่านนั่งเชียร์ทีมทั้ง2ทีมเนี่ยเชียร์ทีมไหนก็ได้ให้มันมีผลแพ้ชนะนะครับค
1: ือ
0: ถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยตัวเองจะเข้ารอบ
1: แต่ถ้า
0: เขาเสมอกันเมื่อไหร่เนี่ย2ทีมนี้เขาจะจูงมือกันเข้ารอบ
1: ค่ะ
0: เออนาทีที่90+2เนี่ยนะฮะแอลจีเรียขึ้นนำออสเตรีย3-2ตอนนั้นอิหร่านเทผมเชื่อว่าอิหร่านเททั้งประเทศแล้วเพราะมันนาทีที่90+2แล้วพี่นะครับถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยอิหร่านจะเข้ารอบแทนปรากฏว่านาทีที่90+6ออสเตรียตีเสมอได้ตีเสมอแบบพอตีเสมอปุ๊บกรรมการก็เป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหเหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้งจริงนะฮะอิหร่านพอเขาตีเสมอได้ก็กลับมาทั้งสองทีมแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบ
1: อ
0: ิหร่านก็ดีใจได้นาทีกว่าตกรอบไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ครับผมเรียบร้อยก็ทำให้ทีมจากเอเชียก็เหลือแค่2ทีมครับพี่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: อ๋อสเตเดนี่คือเป็นเอเชียใช่ไหม
0: ก็ถือว่าเขามาเอาโควต้าของบ้านเราของเอเชียไปมาในนามของใช่มาในนามของเอเชีย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นทางผ่านไปฟุตบอลโลกรอเชียร์กันต่อไปครับผม
1: ค่ะติ๊กค่ะบันเทิงและกีฬา

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เชิญค่ะ
1: ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราหน่อยดีกว่าเนาะโอ
0: ้ได้ค่ะ
1: ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ
1: ครับ
0: คราวนี้มาดูเรื่องของนอกจากคุณชาติชาติแล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยเนาะเพราะว่าคุณชาติชาติเองก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าทีมงานเดิมยังอยู่ทีมงาน4ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะภารกิจแรกเลยจะเป็นการถ่ายทอดนโยบายออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าต้องนำคนกรุงเทพอีก 80,000 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ไปกับแผนเราให้ได้แล้วก็วันนี้จะเริ่มเลยค่ะทางร่วมวันจันทร์ที่29เดี๋ยวบอกว่าจะนัดทีมงานนะคะจะนัดทีมงานคุยกันเลยนะคะแต่ละหน่วยงานสมมติว่ากกต.รับรองวันแรกทุกคนมีเป้าหมายเลยนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมีแผนงานเป็นอย่างไรร้อยวันแรกจะทำให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าทีมงานอยู่ทั้งหมดตำแหน่งเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมดูว่าใครเหมาะสมอะไรเมื่อถามว่าแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกเองหรือไม่ต้องดูอะไรบ้างคุณชุดชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนที่มาทำไม่ได้มีหวังตำแหน่งอะไรอาจดูว่ามีใครขยับไปตำแหน่งไหนให้เหมาะสมรวมถึงรองผู้ว่าด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขจะช่วยกรุงเทพดีขึ้นไม่ได้ติดในตำแหน่งนะทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะถามว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่าคุณชุดชาติบอกว่าหนาวแน่4ปีข้างหน้าไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับบาร์นี่นะคนที่ออกกำลังกายก็จะนึกถึงเรื่องนี้เนาะเหมือนกับบาร์ถูกยกขึ้นมาแล้ว4ปีเป็นแค่บาร์ขั้นต่ำเออแกบอกว่าต้องเน้นย้ำกับทีมงานประชาชนให้เราขนาดนี้ต้องตอบแทนอย่าให้เขาเสียความไว้วางใจทำงานนี่ใช้คำเดิมคงเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องทำแล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ประชาชนด้วยค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เทคโนโลยีให้ทำน้อยแต่ได้เยอะเหมือนกับแคมเปญนั่นแหละเฮ้ยการเลือกตั้งรอบนี้ของคุณชาติชาติไม่ค่อยมีป้ายนะ
1: แกไม่ทำป้าย
0: เออไม่ทำป้ายใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าคุณชาติชาติไม่มีป้ายโฆษณาสวยนิ่ง
1: ก็ทั้งของอาจารย์ชาติชาติแล้วก็ของดร.โจมาประชาชนนะครับก็เป็น2คนที่ประกาศตั้งแต่วันที่ไปจับเบอร์เลยพี่นะครับว่าจะใช้สื่อช่องทางโซเชียลแทนในการทำให้คนรับรู้เบอร์โดยที่ไม่ใช้ป้ายหาเสียงแต่เขาก็จะมีซื้อบิลบอร์ดกลางเมืองบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือเป็นมิติใหม่นะไม่มีป้ายก็ไม่เป็นขยะไม่บดบังสายตาอยู่บนท้องถนนอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็จดจำเบอร์ได้
0: ใช่นะคะคือคุณชาติชาติแกพูดชัดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งเพราะประชาสัมพันธ์แต่ว่าเพราะเขาเห็นว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไอตัวแอปที่เราพูดประจำนะทัฟฟี่ฟองดูอันนั้นเนี่ยบอกว่านำเทคโนโลยีมาปรับให้บริการแบบก้าวกระโดดเลยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นเรื่องการศึกษาก็เห็นแล้วว่าเอา AI มาสอนเด็กภาษาอังกฤษคะแนนดีขึ้นเลย 20% อันนี้เขาวัดแล้วบอกว่าภายในปีเดียวเด็กภาษาจึงภาษาอังกฤษขึ้น 20% ทั้งเด็กและแม่เนี่ยจะรู้สึกก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะท้าทายมากแต่ว่าสามารถขยายผลต่อได้ค่ะน้องดง
1: คร
0: ับ ใช่นี่คือมีอะไรมาสอนเด็กแล้วก็อีกอันนึงที่พูดกันเยอะมากก่อนเลือกตั้งก็คือเรื่องของระบบพากงเพราะว่าจะถูกโจมตีเรื่องนี้อยู่พอสมควรถามว่าแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไงต่อคุณชัดชาติยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าผมไม่มีระบบพากงนะไม่มี ให้ดูจากคะแนนเสียงที่ออกมาเลยแต่ถ้าเกิดประชาชนยังมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้ชัดเจนแล้วเชื่อว่าวัฒกรรมที่สร้างขึ้นมาอนาคตมีข้อสงสัยไหนก็ต้องเคลียร์ให้หมดให้ได้อืม
1: อืม
0: นั่นแหละค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่มีอากง
1: อืม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอากงนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมส่วนที่พัทยาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณกรเมศงามพิเชษนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคู่แข่งไปนะครับอดีตนายกเบียร์เนี่ยนะครับได้ไป 21,184 คะแนน

0: นะครับทิ้งห่างอันดับ2จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์ 11,566 คะแนนนะฮะก็พัทยาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,000 กว่าคนนะครับคิดเป็น 43% ที่โดยประมาณนะครับแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตเนี่ยนะครับก็เป็นของทีมนายกเบียร์หมดเลยนะครับทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจ24คนยกทีมเลยครับก็ทำงานต่อสานงานต่อก็เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วนะนะนะเมืองพัทยานะครับเป็นการเมืองท้องถิ่นสองเมืองใหญ่นะของเมืองใหญ่ที่เลือกตั้งพร้อมกันนะครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าในอนาคตถ้าเผื่อว่าเมืองไหนจังหวัดไหนอยากจะเลือกตั้งก็จริงๆก็สะท้อนได้เนาะเออ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันจะดีขึ้นไหมมันจะยังไงอะไรเนาะเออ
0: ค
1: ่ะแต่นั่นแหละคน
0: ก็กลัวว่าพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกบางทีก็เครือข่ายเครือข่ายนักการเมืองบ้านใหญ่ทีนี้ก็จะคุมทั้งหมดถ้าคนในมองในนี้นะใช่ไหมคนก็จะคุมว่าโอ้โหทุกวันนี้มันยังมีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้ว่าสอสอแต่บางคนก็บอกเอ้าก็ผู้ว่าสอสอก็เลือกมาอยู่แล้วนักการเมืองก็เลือกมาอยู่แล้วให้มาดูในจังหวัดใช่ไหมคุณอยากไปอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเข้าหาน ักการเมืองความรู้สึกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งดีหรือไม่ดีล่ะเออก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
1: ค่ะก็คิดว่าคงอีกนานอ่ะกว่าจะมีการเลือกตั้งแบบเหมือนกับกรุงเทพและพัทยาเนาะ
0: ครับผม
1: ต้องหลายหลายอย่างเนาะเออหลายอย่างค่ะ
0: ใช่อ
1: าจจะต้องประชาธิการกันอีกค่อนข้างนานเลย
0: ใช่
1: ค่ะค่ะเพลงสดก็เพลงนึงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะน้องดงค่ะน้องดงได้ยินไหมค่ะ
4: ครับพี่สีมาแล้วครับ
3: มาแล้วเชิญค่ะ
4: มาบอกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือบ้านเรานะฮะที่แบบว่าร้านค้าสองร้านนะร้านหนึ่งขายดีร้านหนึ่งขายดีกว่านะฮะ
3: อ
4: ีกร้านหนึ่งก็เลยหาวิธีนะครับหาวิธีทำยังไงดีนะเขาบอกว่าเมื่อเราขายสู้ไม่ได้เนี่ยนะนี่ฮะร้านทุเรียนที่จันทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเรื่องของการตั้งเต็นท์ริมถนนบังสายตาคนขับรถไปมาทั้งที่เขาบอกว่าเขานี่นะโอ้โหอยู่แทบจะตกถนนมาอยู่แล้วนะครับนะเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเนื่องจากว่าร้านทุเรียนของเขาเนี่ยขายดีที่สุดในย่านนั้นเขาว่านะฮะก็หลังจากโดนร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะปรับปรุงนะครับโดยการยอมที่จะเก็บทุกวันจะเก็บเต็นท์ทุกวันเช้ามากลางใหม่ตกเย็นเก็บเต็นท์ไม่เป็นไรยอมเหนื่อยหน่อยนะฮะจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่ใดๆโดยเด็ดขาดจะไม่หยุดขายโดยเด็ดขาด
3: โอ
4: ้ก็เขาบอกว่าสาเหตุที่โดนร้องเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร้านทุเรียนที่ขายดีในละแวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้ร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่พอใจ
3: ค่ะ
4: นะฮะนี่วิธีการนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นนะขายดีเลยโดนร้องเรียน
3: ค่ะแต่ว่าอันนี้อย่างกรณีที่กองปราบนะคะไปแสดงจับกลุ่มแล้วก็ค้นบ้านพักของอดีตตลาดจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเจอหลักฐานอื้อเลยนะโด่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปปช.จะส่งมาข้อมูลทั้งหมดนี่นะคะแล้วก็มาบูรณาการกันร่วมกันนะคะปรากฏว่าอันนึงที่เจอก็คือเห็นบอกว่ามีจดมีร่างจดหมายจะฟ้องนายกด้วยนะคะ
4: ครับ
3: ทบสัญญาวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นและมีร่างจดหมายที่จะฟ้องนายกด้วยค่ะนายกไหนนายกอบจหรือนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเนี่ยก็เห็นบอกว่าศาลให้ประกันตัวเหร
4: อจะตัวได้ประกันออกมาแล้วนะครับ
3: ได้ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีเส้นเงินนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยเอกสารหลักฐานที่ตำรวจไปยึดมาได้นี่นะคะมีทั้งใบสมัครสอบราชการท้องถิ่นนะคะเยอะเลยเอกสารของหน่วยจัดสอบมีร่างหนังสือเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครองอ๋อไม่ใช่อบจ.นายกรัฐมนตรีเลยนะคะหนังสือร่างเตรียมฟ้องนายกอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองด้วยที่เคยสั่งย้ายตำแหน่งเขาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือตำรวจส่วนกลางยึดมาได้ค่ะทางร่วมเจอเพียบเลย
4: ครับผม
3: ค่ะเนาะค
4: ่
3: ะ
4: ก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานจากตำรวจนะพี่ว่าเอ๊ะมันไปถึงเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนาะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN